0: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการศึกษาและความมั่นคงให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
1: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยจะเดินทางออกจากประเทศไทยเช้าวันนี้ซึ่งการเยือนครั้งนี้รัฐบาลมุ่งใช้การทูตเชิงรุกผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะเน้น4ด้านสำคัญทั้งด้านการค้าและการลงทุนการศึกษาและเทคโนโลยีความปลอดภัยและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีภาคธุรกิจไทยร่วมคณะเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
2: การดำเนินการการทูตเชิงรุกนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่เป็นการพบปะกันของผู้นำประเทศเท่านั้นแต่ต้องเปลี่ยนมาเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประชาชนแล้วมันจับต้องได้จริงสำหรับทริปไปเยือนออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์นี้พูดง่ายๆก็จะโฟกัสใน4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเรื่องของการค้าการลงทุนเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นเรื่องของความรู้การศึกษาอีกเรื่องนึงสำคัญมากค่ะที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาตินะคะ
1: นอกจากนี้ไทยจะร่วมหารือความร่วมมือด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งยาเสพติดแก๊งสแกมเมอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการเยือนครั้งนี้จึงมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้เป็นความร่วมมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมวาสนาตระเกตรายงาน
3: ด้านเอกชนเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นนายนฤทธิ์ เทิดสถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวว่าการเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ BOI ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจครั้งสำคัญของไทยโดยทั้งสองประเทศมีจุดแข็งด้านทรัพยากรเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่สามารถต่อยอดกับไทยโดยออสเตรเลียมีศักยภาพด้านดิจิทัลพลังงานการผลิตขั้นสูงและเกษตรสมัยใหม่ขณะที่นิวซีแลนด์โดดเด่นด้านเกษตรอาหารและการท่องเที่ยวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบผู้บริหารบริษัทชั้นนำของทั้งสองประเทศแบบพบปะหารือโดยตรง one on one ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการลงทุนในไทยพร้อมจัดกิจกรรมพบปะนักลงทุนและภาคธุรกิจเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเปิดโอกาสให้นักธุรกิจไทยกว่า10บริษัทรวมถึงบริษัทไทยที่ลงทุนใน2ประเทศได้พบปะและสร้างเครือข่ายกับนักลงทุน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติเสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่และขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆแก้ปัญหาที่พักนอกระบบ
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมปรับปรุงกฎระเบียบและยกระดับมาตรฐานสถานที่พักแรมทั่วประเทศเพื่อดึงดูดที่พักนอกระบบเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพการบริการให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่โดยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ได้หารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พักนอกระบบโดยคณะทำงานได้เสนอให้มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานโฮมสเตย์ใหม่จากเดิมที่จำกัดจำนวนห้องพักไม่เกิน4ห้องขยายเป็นการอนุญาตให้รองรับได้ไม่เกิน8ห้องและรองรับผู้เข้าพักสูงสุดได้ไม่เกิน30คนพร้อมทั้งขยายกรอบมาตรฐานให้ครอบคลุมรูปแบบการพักแรมประเภทอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งและรถบ้านรวมถึงการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำเช่นเรือแคนูและเรือคายัก
5: แนวทางสำคัญก็คือว่าจะยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแก้ไขปัญหาที่พักโดยที่ยกระดับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยซึ่งในเรื่องของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็จะมีการปรับเช่นเดิมเนี่ยอาจจะต้องไม่เกินกี่ห้องใดๆตอนนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะทางคณะทำงานก็บอกว่าตอนนี้ควรจะเป็นห้องรองรับไม่เกิน8ห้องผู้พักไม่เกิน30คนขยายมาตรฐานในการพักแรมในรูปลักษณะอื่นๆเช่นแคมปิ้งแกลมปิ้งรถบ้านเรื่องของมาตรฐานการปลอดภัยในกิจกรรมอื่นๆทั้งเรือเช่นแคนูคายักนะคะ
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยอีกว่าคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติยังมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ให้เป็นระดับชุมชนมากกว่าการเปิดให้บริการแบบโฮมสเตย์เดี่ยวโดยกำหนดเกณฑ์ให้ชุมชนต้องมีการรวมกลุ่มกันอย่างน้อย5ครัวเรือนเพื่อบริหารจัดการร่วมกันในรูปแบบเครือข่ายชุมชนซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: กรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยเป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราวในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้เพื่อรองรับการฝึกซ้อมย่อยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคกรมเจ้าท่าออกประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเนื่องในโอกาสการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายขบวนเรือพระราชพิธีสำหรับการฝึกซ้อมย่อยประจำเดือนสิงหาคมในวันนี้17สิงหาคมวันที่20และ27สิงหาคมนี้โดยควบคุมพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงสะพานกรุงธนถึงสะพานพระปกเกล้าตั้งแต่เวลา9นาฬิกาและขอความร่วมมือเรือเดินทะเลเรือลากจูงและเรือบรรทุกสินค้าอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านพื้นที่ควบคุมและตั้งแต่เวลา12นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปห้ามเรือทุกชนิดผ่านพื้นที่ดังกล่าวโดยเรือด่วนเจ้าพระยาด้านเหนือจะให้บริการได้ถึงท่าเรือพายัพด้านใต้ให้บริการได้ถึงท่าเรือราชวงศ์ส่วนคลองบางกอกน้อยช่วงปากคลองบางกอกน้อยถึงวัดสุวรรณรามราชวรวิหารห้ามเรือทุกชนิดผ่านหากผู้ควบคุมเรือฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่500บาทถึง 5,000 บาทและอาจถูกสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือไม่เกิน6เดือนด้านบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดบริษัทเจ้าพระยาทัวริสโบ๊ทจำกัดและบริษัทสุภัทราโบ๊ทจำกัดได้แจ้งปรับตารางเวลาให้บริการในวันฝึกซ้อมวันนี้โดยเรือข้ามฟากอาทิท่าพระจันทร์ท่ามหาราชท่าช้างและท่าวังหลังรวมถึงเรือท่องเที่ยวธงฟ้าจะงดให้บริการตั้งแต่เวลา12นาฬิกาส่วนเรือด่วนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจะแบ่งการวิ่งเรือเป็นช่วงนนทบุรีถึงพายัพและวัดราชสิงขรถึงราชวงศ์
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากพร้อมตั้งวอร์รูมรับมือฤดูฝนทั่วประเทศนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมร่วมกับศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างมาตรการรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่18ถึงวันที่21สิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นล่าสุดปภ.ได้เร่งเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และสุโขทัยพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยจะตั้งวอร์รูมและประสานกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตรวจสอบความเสี่ยงของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทถ้ำและน้ำตกพร้อมประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นพื้นที่เสี่ยงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์โดยศูนย์ปภ.เขตได้เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรสาธารณภัยปฏิบัติการเชิงรุกทันทีตลอด24ชั่วโมง
3: ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจมาเลือกซื้อของดี77จังหวัดในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีวันสุดท้ายอย่างคึกคัก
6: งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมรวมใจด้วยพระบารมีณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีวันสุดท้ายวันนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยเดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกซื้ออาหารดังประจำท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละภูมิภาคและประชาชนยังสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศได้อีกด้วยภายในงานรวบรวมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนจาก77จังหวัดทั่วประเทศรวมกว่า 2,500 ร้านค้าไฮไลท์สำคัญคือโซนโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่นำผ้าไทยอันทรงคุณค่ากว่า 300,000 ผืนจากช่างฝีมือชั้นครูมาจัดแสดงและจำหน่ายประชาชนส่วนหนึ่งที่มาร่วมงานระบุว่าเดินทางมาร่วมงานนี้เป็นประจำทุกครั้งเพราะเป็นงานที่รวบรวมสินค้าดีจากทุกจังหวัดมาไว้ในที่เดียวจึงตั้งใจเดินทางมาเลือกซื้ออาหารเด่นประจำภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยให้ประหยัดได้มากและยังช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นด้วย
7: ก สะดวกมากๆเพราะว่าแต่ก่อนถ้าจะซื้อปลากุเลาก็จะต้องไปนราธิวาสถ้าจะซื้อแบบเช็ค

0: ก็ต้องไปประจวบคือมีงานอย่างนี้ก็ดีอะค่ะมันได้เห็นของเลยแล้วก็ได้ของกลับไปเลยแล้วก็มีไปรษณีย์ส่งไปด้วยมันสะดวกทุกอย่างเลยสะดวกให้ใช้ตัง
1: มาเป็นประจำค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยแล้วก็สินค้าแบบว่าไม่ได้มีได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นที่รวมในงานเดียวกันเลยสะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ต้องไปตลาดที่ต่างจังหวัดไกลๆอะไรเงี้ยค่ะ
2: ด้านนางสาวปินันทิยา นันนาธรผู้ประกอบการร้านตะก้อหวายผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าการนำสินค้ามาร่วมออกบูธครั้งนี้ได้กระแสตอบรับเป็นอย่างดีและยังเป็นช่องทางเผยแพร่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินภูเขาไฟจากจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
3: เอกลักษณ์คือเราใช้ดินย้อมค่ะดินภูเขาไฟที่ปลูกทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษเพิ่มมากเลยค่ะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและทำให้เราเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มเมืองมากขึ้นเลยดีเลยนะง่ายต่อการตัดสินใจเพราะว่าสิ่งก็คือลูกค้าก็ตัดสินใจซื้อง่ายก็ดีเลยโครงการนี้เราชอบ
2: สำหรับยอดจำหน่ายตลอดช่วง7วันที่ผ่านมาหรือตั้งแต่8ถึง14สิงหาคมมียอดรวมกว่า546,874,249 บาทโดยส่วนสินค้าที่ได้รับความนิยม5ดับแรกคือโอท็อป5ประเภทโอท็อปชวนชิมศิลปินโอท็อปภาคีเครือข่ายและโอท็อปพรีเมียมส่วนจังหวัดที่มียอดจำหน่ายสูงสุดสะสม5อันดับแรกคือจังหวัดจันทบุรีสุรินทร์ลำพูนเชียงใหม่และขอนแก่นนิตยาคุณสิมรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่หมู่5โรงเรียนบ้านย่านยาวตำบลน้ำรัดอำเภอหนองม่วงไข่จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่พร้อมวางแผนขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและเดินหน้าใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางคาดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีพ.ศ. 2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของกลุ่มฮามาสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่านายจาเรดคุชเนอร์ที่ปรึกษาและบุตรเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยนายนิโคไลมาลาดิโนฟผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการสันติภาพฉนวนกาซาพบหารือกับนายคาลิลอัลฮายาผู้นำสูงสุดคนใหม่และหัวหน้าคณะผู้แทนการเจรจาของกลุ่มฮามาสที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์เมื่อวานนี้โดยนายคุชเนอร์เรียกร้องให้มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมและตรวจสอบได้ในฉนวนกาซาพร้อมเน้นย้ำว่าพื้นที่แห่งนี้จะไม่เป็นภัยคุกคามกับอิสราเอลอีกต่อไปขณะที่กลุ่มฮามาสแสดงออกถึงความมุ่งมั่นต่อแผนสันติภาพ15ข้อของสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้ผู้แทนการเจรจาและคณะกรรมการสันติภาพพยายามกดดันให้อิสราเอลยอมรับแผนสันติภาพและเริ่มกำหนดกรอบเวลาสำหรับปฏิบัติการของแผนดังกล่าว
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการท้องถิ่นของจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกบนเกาะโฟเรสทางตอนใต้ของอินโดนีเซียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งจังหวัดเป็นเวลา14วันเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับมือภัยพิบัติการอพยพประชาชนการกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์และการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะโฟเรสเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53รายบาดเจ็บราว130รายและทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียภายใต้การนำของประธานาธิบดีปราโวโวซูเบียนโตดำเนินการจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์กว่า27ตันไปยังพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วพร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนในการตอบสนองต่อแผ่นดินไหวให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงต่อเป้าหมาย
4: นายสเตฟานีแอนูสโฆษกสำนักงานบริหารภูมิภาควาโลเนียทางตอนใต้ของเบลเยียมเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงปฏิบัติการควบคุมไฟป่าหลังพื้นที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติไฮเฟนส์ทางตะวันออกของประเทศเผชิญไฟป่ารุนแรงและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย 18,750 ไร่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปยังแนวหน้าของไฟป่าดังกล่าวซึ่งกำลังลุกลามไปยังบริเวณชายแดนที่ติดกับเยอรมนีขณะเดียวกันทางการของเมืองมอนชาวในรัฐนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนทางตะวันตกของเยอรมนีขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้บริเวณชายแดนที่ติดกับเบลเยียมอพยพออกจากพื้นที่โดยทันทีแม้ว่าไฟจะยังไม่ลุกลามเข้ามาในดินแดนของเยอรมนีแต่มลพิษทางอากาศจากหมอกควันไฟป่ามีแนวโน้มสูงที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งซึ่งถือเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเกิดไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วและเผาไหม้ยาวนานยิ่งขึ้น
9: นายมาราวีอามินุลาชาลิฟหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนังกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอัฟกานิสถานพบผู้ติดเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติรายใหม่อย่างน้อย6รายในช่วงเดือนที่แล้วซึ่งผู้ป่วยเหล่านี้อยู่ในหลายพื้นที่ของจังหวัดนังกาฮาและจังหวัดคูนาโดยสาเหตุของจำนวนผู้เสียชีวิตขออภัยค่ะโดยสาเหตุของจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากผู้ลี้ภัยชาวอัฟกันจำนวนมากเดินทางกลับมาจากปากีสถานขณะที่ทางการท้องถิ่นของจังหวัดนังกาฮายกระดับการรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอซึ่งครอบคลุมทั้งจังหวัดรวมถึงประสานงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอซึ่งอัฟกานิสถานและปากีสถานถือเป็น2ประเทศในโลกที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโปลิโอสายพันธุ์ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกไชน่าโอเพ่น2026ที่เรียกว่าไซส์สปอร์ตเซ็นเตอร์สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหมูปากน้ำนพพลแสงคำมืออันดับ45ของโลกแพ้ให้กับมาร์คเซลบี้มืออันดับ9ของโลกแชมป์เก่าไชน่าโอเพ่น3สมัย6ต่อ10เฟรมจบรองแชมป์รายการนี้ศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทย Toyota WGP 1 Waterjet Pro Tour Thailand สนามที่3ที่กวานพะเยาจังหวัดพะเยาผลรุ่นจูเนียร์13-15ปีสกีโฟร์สต็อกไกลธนธรรมกุลกำจรจากทีม Yamaha Hero Jet Racing ทำ Perfect Game คว้าแชมป์สนามพะเยาได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนรุ่น Novik Women Runabout Spark Stock กมลวรรณเนินหงเก็บชัยชนะแบบเบ็ดเสร็จ120คะแนนเต็มทำ Perfect Game คว้าแชมป์3สนามติดต่อกันเส้นทางสู่บัลลังก์แชมป์ประเทศไทยค่อนข้างสดใสด้านรุ่นโปรแอมรันอบาวสต็อก 2,000 สต็อกเพิ่มพลธีรพัฒน์พาณิชย์แชมป์ประเทศไทยและแชมป์เก่า4สมัยทำเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์สนามที่3ติดต่อกันมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ประเทศไทยสมัยที่5การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่สนามกีฬา BMX อบจ.ชัยนาทเขาขยายจังหวัดชัยนาทนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาจักรยานประเภทถนนซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายระยะทาง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของวิทวัฒน์วารีทีมแกรนด์ทอนตันไซคลิ่งเวลา1ชั่วโมง 40.15 นาทีส่วนรุ่นประชาชนหญิง 68.6 กิโลเมตรที่1เป็นของจุธามาศอริยะประพลทีมสปายเวลา2ชั่วโมง 6.55 นาทีส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.thนางจิตธนายิ่งทวีลาภานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมยินดีต้อนรับสมาคมกีฬาจักรยานกลับมาจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยที่ชัยนาทอีกครั้งในปีหน้า ด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศึก Thailand Open สนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทมี

0: ีฬาร่วมชิงชัยกว่า 1,000 คนถือเป็นเวทีเปิดโอกาสให้นักกีฬายุวชนและเยาวชนได้แสดงฝีมือเพื่อก้าวสู่ทีมชาติและลงแข่งขันรายการนานาชาติสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเคบิลเวกบอร์ดและเวกสเก็ตทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันศึกชิงแชมป์โลก IWWF World Cable Wakeboard and Wake Skate Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนโดยทีมชาติไทยทำผลงานคว้าอันดับ3คะแนนรวมประเภททีม Overall โดยอิตาลีคว้าอันดับ1และเยอรมนีคว้าอันดับ2ส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาไทยผ่านเข้าชิงชนะเลิศหลายรุ่นนำโดยสัญญาผลทิพย์อันดับ5 Open Men Wake Skate วัชราพรดงน้อยอันดับ6 Open Women Wake Skate พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569โดยในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569ไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตรังสตูลตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:18 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 87 ซมและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับเรือปานกลาง 1 เมตร 18 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง 21 ซมและเวลา 15:56 น.ต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง 21 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 น.
2: 1นาทีกับกปท.เมื่อโดนรถปาดหน้าอย่าขาดสติต้องดึงสติกลับมาด้วยหลักการ Hard Sat Perception หลักคาดการอุบัติเหตุเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุค่ะชะลอเลี่ยงการหักหลบเพราะการหักหลบอาจทำให้ไปชนรถคันอื่นในเลนข้างเคียงโดยเฉพาะการหักหลบกระทันหันกดแตรสั้นๆหรือเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นที่ตามมาให้ชะลอหรือหลีกเลี่ยงเช็คกระจกหลังกระจกข้างและจุดอับสายตาให้แน่ใจก่อนเปลี่ยนเส้นทางเดินรถสำคัญที่สุดอุบัติเหตุป้องกันได้เริ่มจากลดความเร็วขับช้าลงเว้นระยะห่างอย่างน้อย3วินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับชะลอและหลบ

0: เลี่ยงได้ทันเมื่อถูกปาดในระยะประชิดทั้งนี้ขับรถแบบมีน้ำใจให้ทางเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนให้ใจเย็นลงให้ทางเขาไปก่อนให้ชีวิตเราปลอดภัยให้ความสุขสบายใจทุกเส้นทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าตะเกียงตะเกียงเป็นคำไทยมี3ความหมายความหมายแรกหมายถึงเครื่องใช้สำหรับตามไฟให้แสงสว่างมีชื่อเรียกต่างๆกันไปตามลักษณะของเชื้อเพลิงหรือรูปร่างเช่นตะเกียงน้ำมันตะเกียงเจ้าพายุตะเกียงในความหมายที่2หมายถึงหน่อสับปะรดที่แตกออกมาที่ขั้วของผลและหมายถึงหน่อกล้วยไม้ประเภทหวายที่แตกออกจากยอดของต้นเดิมเกษตรกรใช้ตะเกียงปลูกขยายพันธุ์ความหมายที่3ใช้ในความเปรียบหมายถึงในตาในสำนวนว่าตะเกียงดับหมายถึงตาปิดจนมองไม่เห็นเพราะถูกชกเป็นต้นเช่นนักมวยของเราตะเกียงดับไปข้างหนึ่งแล้ว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการบริหารจัดการลุ่มน้ำชุมชนเมื่อน้ำมีมากเกินไปเหมือนเช่นเวลาที่เกิดพายุฝนพัดกระหน่ำเข้ามาบางครั้งพายุก็รุนแรงจนเกิดน้ำท่วมใหญ่ดินโคลนถล่มสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ชุมชนของเราได้ไม่แพ้กันทางหนึ่งที่ทุกคนจะสามารถช่วยเหลือชุมชนของตนเองให้มีน้ำไว้ใช้ตลอดทั้งปีไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปคือพยายามช่วยกันดูแลรักษาหาแนวทางในการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำไม่ให้เกิดปัญหากับน้ำอุปโภคบริโภคของทุกคนในชุมชนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังมุมมองของนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ถึงความคาดหวังจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐบาลเกี่ยวกับด้านการค้าการลงทุนค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชโลธรจัญญาอ่าน
8: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
9: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนาสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
7: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเดินทางเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันนี้ถึงวันที่21สิงหาคมนี้ภาคเอกชนคาดว่าจะเป็นการเปิดประตูการค้าขับเคลื่อนการลงทุนจากต่างประเทศและการท่องเที่ยวของไทยให้ขยายตัวขึ้นรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเชิงนโยบายและการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนโดยตรงติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยปิยพันธ์ยังเทียนครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
10: ค่ะในช่วงที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีเองได้มีการเดินทางเยือนประเทศต่างๆรวมถึงได้พาคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยค่ะแล้วล่าสุดนายกกำลังจะเดินทางเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะทางภาคเอกชนเองมีความคาดหวังกับผลตอบรับด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยยังไงบ้างคะ
11: คือจุดแรกต้องมองก่อนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ย มีภาวะของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยนะครับในลักษณะของการผูกพันกันมากขึ้นนะครับเพราะว่ากระแสของโลกเนี่ยก็มีการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการผลิตนะครับมีการเคลื่อนย้ายซัพพลายเชนแล้วก็พอมีปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับตลอดจนสงครามการค้าซึ่งเราก็จะเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยทำให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับก็จะมีความร่วมมือและมีความผูกพันในมิติต่างๆมากขึ้นนะครับเช่นหลายประเทศก็บอกว่าถ้าลดความเสี่ยงทางด้านการเกิดสงครามนะครับจะต้องย้ายฐานการผลิตมาในประเทศที่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกันนะครับในภัยหรือความมั่นคงของประเทศก็ต้องมีความร่วมมือกันมากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติปัญหาของแก๊งสแกมเมอร์ตลอดจนความปลอดภัยของประเทศเนี่ยการสร้างความผูกพันเนี่ยจึงมีความสำคัญเพิ่มเติมขึ้นนะครับและก็ที่สำคัญก็คือว่าการดึงดูดการค้าขายระหว่างกันให้มากขึ้นการเชิญชวนและก็การคลายอุปสรรคในเรื่องการค้าและการลงทุนเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นดังนั้นเราจะเห็นรัฐบาลไทยโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับท่านก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนนะครับหลายประเทศอย่างเป็นทางการทั้งในประเทศในอาเซียนและก็ในประเทศทางยุโรปโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดก็จะเดินทางไปทางด้านออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์นะครับซึ่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เองเนี่ยไทยเองก็มี FTA กับทั้ง2ประเทศและเราก็มีการค้าขายนะครับกับทั้ง2ประเทศเนี่ยอย่างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือประเทศออสเตรเลียเนี่ยก็เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ G20 คือเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่นะครับแล้วก็มาลงทุนในประเทศไทยในหลายเรื่องรวมทั้งนิวซีแลนด์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่ทางด้านรัฐบาลเนี่ยเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการและก็นิวซีแลนด์เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีระหว่างไทยออสเตรเลียด้วยแล้วก็ไปสร้างการกระชับสัมพันธไมตรีการไปพูดคุยระหว่างผู้นำแล้วก็ไปพูดคุยว่าปัญหาอุปสรรคมีอะไรติดขัดไหมเชิญชวนเข้ามาค้าขายแล้วก็ลงทุนกับไทยมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ
10: ค่ะเรามองว่าตลาดที่เราจะไปเปิดหรือเจาะเพิ่มเติมหรือว่าไปขยายฐานตลาดเดิมน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอะคะ
11: สิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับได้มีการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียเนี่ยนะครับเราก็ทำการค้าขายกับเขาในแง่ของการส่งออกทางด้านยานยนต์นะครับแล้วก็ทางด้านเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับติดพันยางเกี่ยวกับทางด้านเครื่องประดับนะครับอันนี้เป็นตัวหลักถ้าสินค้าไทยเองเนี่ยการที่เราไปคุยกับเขาเนี่ยก็เขาก็อาจจะรับสินค้าต่างๆของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราก็อาจจะมีหลายอย่างอย่างเช่นเรามีสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของมิติของทางด้านสินค้าทางด้านการเกษตรซึ่งอาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ผักผลไม้นะครับแล้วก็เจาะตลาดเดิมๆก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของทางด้านยานยนต์ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเจาะตลาดได้เพิ่มเติมนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยเราก็ส่งสินค้าหลักๆไปยังนิวซีแลนด์เหมือนกันแต่ในการเดินทางไปทั้งสองประเทศเนี่ยผมคิดว่าการไปเปิดตลาดเพิ่มเติมขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่เราอาจจะขยายตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันเองเนี่ยเวลาที่เรานำเข้าสินค้ามาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับมันก็เป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดพลังงานหมวดทางด้านสินแร่ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารการกินนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเติมเพิ่มตลาดให้เขาได้แต่ผมคิดว่าสิ่งสำคัญมากๆคือการเชิญทางด้านออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมาลงทุนในไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องการที่จะขยายให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยขยายตัวให้ได้เกิน 3% นะครับและขยายตัวให้ได้ถึง 5% เพื่อให้เราเป็นประเทศที่มีรายได้สูงตามแนวนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและมีรายได้สูงซึ่งการเชิญชวนออสเตรเลียนิวซีแลนด์มาลงทุนในหมวดของทางด้านนะครับเกี่ยวกับ Data Center นะครับเกี่ยวทางด้านเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวทางด้านการลงทุนประเภทพลังงานต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นส่วนที่จะทำให้ประเทศไทยเองเนี่ยได้มีการรับเทคโนโลยีมาจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์และที่สำคัญก็คือมีเม็ดเงินไหลเข้ามามีการจ้างงานทำให้สิทธิ์ไทยเนี่ยเราจะได้โตได้โดดเด่นนะครับผมคิดว่านั่นคงเป็นสิ่งที่น่าจะมีการพูดคุยและเจรจาในรอบนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยี่ยมเยียนออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับ
10: อาจารย์มองว่าสายตาต่างชาติที่มองการลงทุนในประเทศไทยณปัจจุบันนี้เติบโตขึ้นและมีความน่าลงทุนมากขึ้นไหมคะ
11: คือจุดแรกก่อนนะครับถ้าเราดูสถิติของ BOI คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยสถิติก็จะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีการลงทุนนะครับขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า FDI ที่ลงทุนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติการนะครับและที่สำคัญก็คือสัญญาณการขอรับการส่งเสริมการลงทุนทาง BYในปีนี้ก็ยังดีต่อเนื่องนะครับและปีนี้เราก็ได้เห็นภาพค่ะว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีการนำเข้าสินค้าในอัตราที่สูงทั้งที่เราสามารถส่งออกได้สูงนะครับในอัตราเลข2หลักการขยายตัวนะครับแต่ว่าการนำเข้าที่สูงแล้วทำให้เรามีโอกาสขาดดุลการค้าสูงสุดเป็นประวัติการคือเกินกว่า1ล้านล้านบาทนะครับเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่ต่างชาติเมื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็เข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วแล้วก็เริ่มนำเข้าเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆเข้ามาติดตั้งนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าประเทศไทยเองมีเสน่ห์ และยังเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติที่สำคัญในอาเซียนนะครับแล้วก็สินค้าหรือธุรกิจที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางจนถึงขั้นสูงเราจะริ่งข่าวคราวนะครับหลายๆประเทศก็มาตั้ง data center และก็เข้ามาประกอบชิ้นส่วนทางด้าน humanoid นะครับเข้ามาลงทุนด้าน AI แล้วก็เข้ามาลงทุนทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือ1คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศอย่างเช่นมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยเราก็ทำงานกับหอการค้าไทยเรากำลังจะร่วมมือกับมหาลัยในจีนนะครับในการที่จะพัฒนาบุคลากรด้าน AI เพิ่มเติมและบุคลากรทางด้านรถยนต์ EV เพิ่มเติมนะครับโดยที่ทางมหาลัยในจีนเนี่ยที่มณฑลนานจิงเขาบอกว่าในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเขาจะจัดประชุมกับผู้ประกอบการนะครับว่าผู้ประกอบการที่มาลงทุนในไทยต้องการแรงงานจากประเทศไทยเนี่ยกี่คนในลักษณะแบบไหนเราจะได้ร่วมมือในการผลิตบุคลากรให้เหมาะสมกับกลุ่มธุรกิจที่เขาจะมาลงทุนเพราะเขาต้องการใช้คนไทยที่รู้ทางด้านเทคโนโลยีนะครับรู้ทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันพิสูจน์ครับว่าน่าจะมีการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเพราะประเทศไทยเองเป็นประเทศที่ปลอดภัยอยู่ในอาเซียนเราไม่ได้มีปัญหากับใครเราวางตัวเป็นกลางและที่สำคัญก็คือว่าเรามีกฎหมายมีกฎระเบียบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในการลงทุนต่อเนื่องและเราก็มีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูงมากระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าประเทศไทยเองน่าจะยังเนื้อหอมนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ทำให้สื่อไทยเนี่ยได้เติบโตในระดับสูงในอนาคต
10: ค่ะอย่างภาคเอกชนค่ะมองว่าแนวทางหรือความเสี่ยงไหนที่อยากให้รัฐบาลเข้ามาอุดช่องโหว่หรือแก้ปัญหาเพื่อรับการลงทุนในอนาคตไหมคะ
11: คือผมคิดว่าจุดดีของการทำงานในปัจจุบันก็คือรัฐบาลเนี่ยตั้งกรอเศรษฐกิจนะครับก็คือการร่วมมือในการประชุมทางด้านเศรษฐกิจระหว่างรัฐและเอกชนนะครับ3สถาบันหลักของเอกชนก็คือสภาหอการค้าประเทศไทยหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ย4ชุดที่เป็นชุดย่อยตั้งแต่สิ่งอำนวยความสะดวกการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็การสร้างความโดดเด่นทางด้านการเพิ่มมูลค่าเพิ่มต่างๆเนี่ยซึ่งเราจะเห็นภาครัฐเนี่ยแก้ไขกฎระเบียบกฎหมายต่างๆค่อนข้างเยอะและก็จะมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในเรื่องของการที่จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นในการลงทุนมากขึ้นและเราก็จะมุ่งมั่นในการเข้าไปสู่สมาชิกของประเทศ OECD นะครับไม่ได้ทำให้เราต้องวางกฎระเบียบที่ได้มาตรฐานสากลนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยรัฐบาลก็มีการวางแผนเตรียมการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ที่จะทำให้ต่างชาติมีความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทย
10: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้อาจารย์ในฐานะภาคเอกชนนะคะฝากถึงผู้ประกอบการ SME ทั้งกลุ่มเก่าแล้วก็กลุ่มใหม่ๆที่สนใจการลงทุนทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหน่อยอะค่ะ
11: คือจุดสำคัญนะครับเราเริ่มเห็นธุรกิจไทยเนี่ยเป็นลงทุนต่างประเทศมากขึ้นนะครับและเราก็จะไปลงทุนประเทศคุณเป็นสิ่งที่เราทำเพราะว่าเราก็จะได้ไปกระจายฐานการผลิตแล้วก็เข้าเจาะตลาดนะครับในต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็เราก็จะได้มีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ในประเทศที่เราไปประกอบการนะครับต่างประเทศแล้วก็เป็นการที่ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยก็ส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศเพราะว่ามันก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยนะครับอ่อนค่าในระดับที่เหมาะสมนะครับก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอันนี้คือจุดแรกสำหรับจุดของการลงทุนในประเทศเนี่ยผมคิดว่าต่างชาติสนใจในการลงทุนในไทยแล้วก็รัฐบาลเองก็ส่งเสริม7ธุรกิจหลักเพื่อทำให้ประเทศไทยนะครับเข้าสู่รายได้สูงหมวดหลักๆง่ายๆก่อนนะครับก็คือหมวดของอาหารเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ในเรื่องของรถยนต์นะครับโดยเฉพาะ EV เรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของ AI Digital เนี่ยซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยตั้งแต่เล็กกลางใหญ่เนี่ยสามารถเกี่ยวพันได้หมดนะครับไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะฮะทางด้าน Wellness นะครับทางด้านสุขภาพอนามัยต่างๆตลอดจนทางด้านอาหารเพียงแต่เราเองก็จำเป็นต้องมีการปรับตัวมีการพัฒนาตั้งแต่ Form Farm to Tableแล้วครับถ้าเป็นเกษตรนะครับก็ต้องมีการปรับกระบวนการการผลิตให้มีประสิทธิภาพนะครับการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับการดูแลในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ต่างๆหรือว่ายาต่างๆในสัตว์ในพืชอะไรต่างๆซึ่งก็ต้องเติมความรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ต้องประสานงานกับปลายทางก็คือผู้ผลิตนะครับเราเป็นต้นน้ำก็ต้องประสานกับกลางน้ำปลายน้ำซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าจะต้องปรับตัวร่วมกันแล้วก็บุคลากรที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับก็อาจจะต้องเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนแล้วก็ทางด้านเทคโนโลยีก็ต้องเรียนรู้แล้วก็หมั่นพัฒนาคิวอัพคิวครับ
10: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยนะคะอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมากๆเลยนะคะ
11: ยินดีครับ
10: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง

0: 22สิงหาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือรอบด้านโดยเฉพาะการค้าการลงทุนและความมั่นคงติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะ
1: การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการศึกษาเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยขยายการค้าและการลงทุนในตลาดทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคม2569โดยออสเตรเลียระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีโดยมุ่งต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและเตรียมความพร้อมสู่การครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570ที่นครซิดนีย์นายกรัฐมนตรีจะพบภาคธุรกิจเยี่ยมชมบริษัทแคนวาซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มการออกแบบกราฟิกออนไลน์พบปะชุมชนไทยและร่วมกิจกรรมบิสซิเนสเน็ตเวิร์กิ่งก่อนเดินทางไปยังกรุงแคนเบราเพื่อหารือทวิภาคีกับนายแอนโทนีแอลบานีซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยจะผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพลังงานและดิจิทัล
2: สองประเทศนั้นก็สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นด้วยเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีมูลค่าการค้าที่สูงขึ้นนะคะเรื่องของความรู้การศึกษาจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วการบริหารจัดการด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความปลอดภัยเราจะมีความร่วมมือในเรื่องของการต่อต้านภัยสแกมเมอร์ยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ
1: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคมเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์โดยไทยจะผลักดันการยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการร่วมคริสตศักราช2026ถึง2030ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมถึงเอกสารความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการศึกษาการป้องกันอาชญากรรมการบินและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมพร้อมพบภาคเอกชนเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนด้านเศรษฐกิจไทยจะผลักดันการยกระดับสินค้าเกษตรการลงทุนด้านพลังงานธุรกิจค้าปลีกและการขยายตลาดท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพโอ๊คแลนด์ขณะที่ภาคเอกชนไทย14บริษัทจะร่วมกิจกรรมทางธุรกิจกับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ
2: เรื่องของสินค้าการเกษตรต้องไปต่อและเราก็จะโฟกัสในเรื่องของการยกระดับมูลค่าสินค้าการเกษตรเรื่องของการลงทุนฝ่ายไทยก็สนใจในเรื่องของธุรกิจทางด้านพลังงานและอีกอันหนึ่งก็คือธุรกิจค้าปลีกถ้าเราไปเจาะตลาดตรงนู้นได้ก็นั่นก็หมายความว่าสินค้าของประเทศไทยก็จะไปเจาะตลาดทางภูมิภาคออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ได้มากขึ้นด้วยค่ะ
1: การเยือนครั้งนี้จึงเป็นการใช้การทูตเชิงรุกเปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานให้เป็นความร่วมมือที่จับต้องได้ทั้งการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคงส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยีตลอดจนเชื่อมโยงประชาชนไทยกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศไทยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
0: ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนการเปิดตลาดสินค้าไทยและการพัฒนาทักษะคนไทยให้สามารถแข่งขันกับเศรษฐกิจยุคใหม่ได้ติดตามจากช่วงข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข่าวเล่าประเด็น การประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นอกจากจะเป็นเวทีหารือทิศทางเศรษฐกิจโลกยังเป็นโอกาสในการดึงเม็ดเงินการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศแต่คำถามสำคัญคือประโยชน์จากการประชุมครั้งนี้จะส่งต่อถึงประชาชนอย่างไรนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

0: การค้าและการลงทุนพร้อมทั้งนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากชุมชนทั่วประเทศทั้งอาหารผลิตภัณฑ์ไทยและสินค้าในกลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปนำเสนอต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเพื่อขยายตลาดและสร้างรายได้กลับสู่ชุมชนขณะเดียวกันไทยจะใช้เวทีนี้ผลักดันการนำ AI มาช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือขาดโอกาสเพื่อพัฒนาทักษะใหม่และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
1: โอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาในช่วงไตรมาส4เยอะมากนอกจากเม็ดเงินที่เข้ามาเราจะทำให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดการ business matching ของภาคธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติที่จะมาพร้อมกับผู้นำและรัฐมนตรีการของประเทศต่างๆประชาชนทั่วไปผมคิดว่าสิ่งที่ต้องติดตามก็คือว่าอีกอันนึงเราจะเอาชุมชนทั่วประเทศได้มาแสดงให้กับผู้นำโลกทางเศรษฐกิจสินค้าไทยจะเข้าไปสู่ในเวทีโลกในหลายๆเรื่องก็วันนี้ได้คัดเลือกชุมชนต่างๆมาทั้งในเรื่องอาหารทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์ไทยก็จะให้กับผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกครับ
0: ขณะที่นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่สำหรับการเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้โดยเฉพาะการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกทั้งด้านการต้อนรับความปลอดภัยและความสะดวกสบายคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 20,000 คนซึ่งไทยจะใช้เวทีดังกล่าวแสดงศักยภาพและความเป็นมืออาชีพของคนไทยเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและต่อยอดในอนาคตทั้งการท่องเที่ยวธุรกิจที่เกี่ยวข้องการสร้างงานสร้างรายได้และการดึงดูดการลงทุน
2: ก็ต้องบอกว่าเราเตรียมความพร้อมมาเต็มที่นะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้ถ้านับถึงร้อยก็ร้อยค่ะแล้วก็เราพยายามเน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยแล้วก็ความสะดวกสบายของผู้เข้าร่วมประชุมก็อยากจะฝากให้ว่าทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งนี้นะคะอาหารที่เราจะนำมาก็จะเป็นอาหารออร์แกนิกการตกแต่งสถานที่ประชุมนะคะก็จะมีผ้ามาจากทุกภาคของประเทศไทยนะครับจังทุกท่านมีส่วนร่วมอยู่แล้วถ้ามา 20,000 คนนะคะแล้วก็แต่ละคนอาจจะนำเอาครอบครัวมาด้วยนะคะหรือเอาเพื่อนมาด้วยหรือจะกลับมาในอนาคตก็จะเป็นรายได้ที่จะเข้าสู่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคการค้าที่เกี่ยวข้อง
0: การที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026จึงไม่ใช่เพียงเวทีแสดงศักยภาพของไทยต่อสายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการสร้างรายได้เปิดตลาดพัฒนาทักษะและต่อยอดโอกาสใหม่ๆให้กับคนไทยเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ไม่ได้จบลงพร้อมการประชุมแต่ส่งต่อประโยชน์ให้กับคนไทยในระยะยาวสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะมีขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเตรียมจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างร่วมส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างเพื่อสร้างหลักประกันเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: ตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเตรียมเข้าสู่ระบบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้ลูกจ้างโดยระยะแรกนายจ้างและลูกจ้างต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างโดยไม่มีกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดและตั้งแต่ปี2574จะปรับอัตราเพิ่มขึ้นเป็นฝ่ายละ 0.5% คาดว่าจะครอบคลุมลูกจ้างประมาณ6ล้านคนนายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่ากองทุนดังกล่าวจะเป็นหลักประกันให้ลูกจ้างมีเงินก้อนเมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดการจ้างหรือถูกให้ออกส่วนกรณีเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาท
5: ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ได้เรื่องของการออมของกชทั้งหลายปวงกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับในเรื่องของกองทุนสงเคราะห์จ้างซึ่งต่อไปเนี้ยในคุณภาพชีวิตเขาหลังจากเขาเกษียณหรือเขาออกจากงานหรือกรณีที่เขาเสียชีวิตทายาทของเขาเนี่ยยังมีเงินส่วนหนึ่งนะครับที่ทางตัวลูกจ้างเองเนี่ยได้ออมไว้ให้กับครอบครัวในใช้จ่ายในภาวะที่เขาอาจจะออกจากงานเสียชีวิต
4: เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นหากลูกจ้างมีเงินเดือน 10,000 บาทและไม่มีรายได้อื่นมาคำนวณลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะเดียวกันนายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเงินเข้ากองทุนเดือนละ50บาทหรือปีละ600บาท ทั้งนี้หากค่าจ้างสูงขึ้นเงินสะสมและเงินสมทบจะเพิ่มขึ้นต

0: ตามสัดส่วนสำหรับเงินที่นำมาคำนวณจะรวมเงินที่เป็นค่าตอบแทนการทำงานเช่นเงินเดือนค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นแต่ไม่รวมเงินที่มีลักษณะเป็นสวัสดิการเช่นโบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันส่วนลูกจ้างที่อยู่ในข่ายตามกฎหมายนี้เช่นลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวลูกจ้างตามสัญญาจ้างและผู้ที่ทำงานต่อหลังเกษียณหากไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างต้องเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแต่หากบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต้องจ่ายซ้ำขณะที่พนักงานหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจไม่อยู่ในขอบเขตบังคับใช้กฎหมายจึงไม่ต้องนำส่งเงินเข้ากองทุนนี้สำหรับการนำส่งเงินนายจ้างต้องนำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างโดยงวดแรกจะต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างสามารถยื่นขอรับเงินที่สะสมไว้ในกองทุนทั้งส่วนที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพัฒนาระบบ e-service เพื่อยื่นคำขอและตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน25วันก่อนโอนเงินเข้าบัญชีของลูกจ้างโดยตรงส่วนกรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่สามารถมีคำสั่งให้แก้ไขและหากยังไม่นำส่งเงินอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งรวมถึงอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงเร่งสร้างความเข้าใจก่อนกฎหมายมีผลโดยจัดอบรมผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศพร้อมเตรียมช่องทางให้คำปรึกษาและตอบข้อสงสัยผ่านสายด่วน1506-3หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดสำหรับนายจ้างควรเร่งเตรียมความพร้อมคือตรวจสอบจำนวนลูกจ้างเช็คสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแยกรายการค่าจ้างเตรียมเงินสมทบและเตรียมขึ้นทะเบียนและนำส่งเงินให้ถูกต้องเพื่อให้พร้อมทันวันที่1ตุลาคมนี้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโล
5: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์คำพ่อสอนคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีณวัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่16เมษายน2519

0: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินมัยบ่ายคล้อย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่พินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะเจอกันเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคมค่ะติดตามทิศทางข่าวสำคัญกันเช่นเคยกับประวินมัยบ่ายคล้อยนะคะวันนี้ช่วงแรกอัปเดตข่าวทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจและต่างประเทศนะคะส่วนช่วงที่2วันนี้คุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะวันนี้อัปเดตกันก่อนเลยนะคะสำหรับโครงการ AI Passport นะคะที่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของไทม์ไลน์ในการทดสอบระบบลงทะเบียน AI Passport นะคะก็ทางรัฐมนตรีชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลก็ยืนยันนะคะว่าโครงการ THAI Passport ยังคงใช้แหล่งเงินจากกองทุน DE แต่ว่าในปีงบประมาณ70เนี่ยยังไม่ได้มีข้อสรุปว่าจะใช้แหล่งเงินจากกองทุน DE อีกหรือไม่นะคะก็จะอยู่ที่ผลการประเมินโครงการในรอบแรกค่ะส่วนเรื่องของไทม์ไลน์โครงการ AI Passport นะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่กระทรวงตรวจสอบรายละเอียดสัญญาหน้าท้าย TOR ที่สำนักงานอัยการสูงสุดส่งกลับมาแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าโครงการซึ่งเตรียมแถลงข่าวรายละเอียดโครงการในช่วงวันถึง2วันนี้นะคะและเบื้องต้นก็กำหนดเปิดทดสอบระบบลงทะเบียนเข้าโครงการในวันที่19สิงหาคมใกล้แล้วนะคะแล้วก็จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการช่วงวันที่28สิงหาคมค่ะแล้วก็จะเริ่มใช้งานอย่างเป็นทางการวันที่31สิงหาคมนะคะทางรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกด้วยบอกว่ากระทรวง DE เนี่ยจะออก QR code ค่ะให้กรอกรายละเอียดลงทะเบียนแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไทย ID สแกนยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าการวางไทม์ไลน์ก็เพื่อลดความคับคั่งป้องกันระบบล่มซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อทดสอบระบบในวันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะก็เตรียมพร้อมกันค่ะแล้วก็จะเปิดให้ลงทะเบียนเต็มรูปแบบและใช้งานได้ตั้งแต่31สิงหาคมนะคะจำกัดเพดานผู้ได้รับสิทธิ์5ล้านคนแล้วก็จะจ่ายเงินตามการใช้งานจริงหรือว่า pay per use ค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามทางรัฐมนตรีชัยชนกด้วยนะคะว่าที่ไม่ไปร่วมประชุมชี้แจงคณะกรรมการติดตามงบประมาณที่มีคุณรักชนกศรีนอกส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานกรรมการเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรทางคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่ได้หายหน้าไปไหนก็มอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงไปตามกระบวนการแล้วนะคะก็ยังมีการย้อนถามบอกว่าคิดถึงหรอนี่นะคะก็เท่ากับว่าเรื่องของโครงการ THAI Passport ตอนนี้เนี่ยก็มีไทม์ไลน์ออกมาชัดเจนนะคะแล้วก็จะให้เริ่มใช้งานกันตั้งแต่31สิงหาคมนะคะก็ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนเพราะว่ามีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย5ล้านสิทธิ์ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังส่วนอีก1โครงการค่ะที่จะมีข้อเสนอเรื่องของการให้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะสำหรับในพื้นที่เศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะไปโฟกัสในพื้นที่นี้กันหน่อยนะคะเพราะว่าข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นะคะบอกว่าแนวโน้มเศรษฐกิจ3จังหวัดภาคใต้เนี่ยมีแนวโน้มชะลอลงนะคะไม่ว่าจะมาจากเรื่องของการชะลอลงจากการบริโภคภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแรงตามความต้องการของตลาดคู่ค้าที่ชะลอตัวส่วนภาคเกษตรเนี่ยรายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยจากราคายางพาราที่ปรับขึ้นนะคะแต่ว่าค่าครองชีพก็อยู่ในระดับสูงทำให้กำลังซื้อฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่แล้วก็ยังต้องติดตามผลกระทบจากภัยแล้งด้วยนะคะซึ่งในโครงสร้างเศรษฐกิจของ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยยังพึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผลไม้ก็คือทุเรียนแล้วก็ยางพารานะคะภาคการเกษตรเนี่ยปี67มีมูลค่าประมาณ 49,000 ล้าน คิดเป็น 30% ของ GDP รวมทั้งจังหวัดที่มีมูลค่าประมาณ 164,000 ล้านนะคะส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยมีสัดส่วนไม่เยอะค่ะ 7% เท่านั้นเองอุตสาหกรรมหลักก็ยังเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องภาคการเกษตรอย่างเช่นการแปรรูปยางพาราไม้ยางพาราแล้วก็อาหารทะเลกระป๋องเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องพึ่งพาเรื่องเกษตรเป็นหลักส่วนประมงก็มีมูลค่าประมาณ 3,000 กว่าล้านคิดเป็น 11% ของมูลค่าประมงพาณิชย์ภาคใต้นะคะแล้วก็คิดเป็น 4.1% ของเศรษฐกิจ3จังหวัดนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยแนวโน้มในหมวดของประมงพาณิชย์ภาคใต้ก็น่าจะลดลงจากปีก่อนเพราะว่ามีเรื่องของต้นทุนน้ำมันผู้ประกอบการก็ต้องชะลอหรือว่าหยุดทำประมงไปเลยนะคะส่วนมูลค่าการค้าชายแดนผ่านด่านเบตงที่จังหวัดยะลาแล้วก็ด่านสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะคะมีแนวโน้มหดตัวต่อเนื่องจากความต้องการของตลาดคู่ค้าที่ลดลงผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแล้วก็ต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซียยังมีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนด้านการท่องเที่ยวปี68ค่ะมีรายได้จากผู้มาท่องเที่ยวเนี่ยประมาณ 13,000 ล้านบาทก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนี่ย 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็ถ้าเป็นต่างประเทศก็คือนักท่องเที่ยวมาเลเขาก็มาทางบกเนี่ยนะคะผ่านด่านข้ามมาเที่ยวกันก็ถือว่าตลาดมาเลเซียถือว่าเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะดังนั้นอันนี้ก็คือภาพรวมของเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าไปถามทางหอการค้ากลุ่มจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ดูนราธิวาสปัตตานียะลาประธานหอการค้าคือคุณณัฐนนท์พงษ์ธัญวิริยาค่ะก็บอกว่าแม้ว่าจะมีเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบเรื่องการชะลอตัวการค้าการลงทุนแต่ว่าก็ยังเป็นโอกาสที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะคะหนึ่งในโครงการที่ภาคเอกชนให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือการดำเนินโครงการรถไฟทางคู่สายชุมทางหาดใหญ่สุไหงโกลกนะคะถ้าสามารถเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟ East Coast Rail Link ของมาเลเซียก็จะช่วยเชื่อมโยงเขตอุตสาหกรรมท่าเรือสนามบินเมืองรองแล้วก็พื้นที่การค้าชายแดนเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ให้กับการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยเสนอเรื่องของโครงการป้องกันน้ำท่วมเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยยังมีน้ำท่วมซ้ำซากนะคะก็อยากจะให้ภาครัฐช่วยติดตั้งสถานีตรวจวัดน้ำระบบเตือนภัยล่วงหน้าคาดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สินได้ถึง 50%แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจด้วยนะคะส่วนเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงชายแดนใต้ค่ะก็ถ้าย้อนไป20กว่าปีมานี้นะคะผู้ประกอบการอย่าง SME เนี่ยต้องเจอกับความไม่สงบแม้ว่า

จะประคองธุรกิจกันได้แต่ว่าเรื่องการแข่งขันเนี่ยมีปัญหาจากปัจจัยนี้แน่ๆนะคะดังนั้นเนี่ยการฟื้นฟูเศรษฐกิจไม่ควรจะรอนักท่องเที่ยวหรือว่านักลงทุนนะคะแต่ว่าต้องปรับแนวคิดใหม่ก็คือต้องให้ผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME เนี่ยล่ะค่ะพัฒนาคุณภาพสินค้าบริการยกระดับมาตรฐานแล้วก็ปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อจะขยายตลาดออกไปนอก3จังหวัดภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นตลาดในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการผลักดันนะคะที่อาจจะเน้นไปที่เมืองเศรษฐกิจอย่างเช่นไปภูเก็ตขยายไปหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีนะคะหรือว่าตลาดต่างประเทศก็คือมาเลเซียนะคะก็อยากจะให้มีเรื่องของการจับคู่ผู้ประกอบการในปีนังเคดากรันตันตรังกานูแล้วก็กัวลาลัมเปอร์เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่จะถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะ31สิงหาถึง1กันยายนเพื่อจะผลักดันมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการใน3จังหวัดภาคใต้ให้เป็นรูปธรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะส่วนภารกิจของนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็มีกำหนดที่จะเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่17วันนี้นะคะถึงวันที่22สิงหาคมค่ะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างโอกาสและผลประโยชน์ร่วมกันนะคะดังนั้นวันนี้อยากพาคุณผู้ฟังมาดูเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยออสเตรเลียแล้วก็ไทยนิวซีแลนด์นะคะสำหรับยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์เนี่ยแหละค่ะก็จะมีทั้ง4เสาหลักด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมแล้วก็วัฒนธรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะในมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตั้งเป้าว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้ได้เป็น3เท่าภายในปี2045นะคะก็จะมีทั้งในภาคเกษตรเรื่องของนวัตกรรมดิจิตอลเรื่องพลังงานหมุนเวียนนะคะส่วนการเยือนออสเตรเลียค่ะก็จะเป็นการสานต่อแล้วก็ขยายผลจากแผนปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียก็จะเน้นความร่วมมือหลายมิตินะคะโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะซึ่งเรื่องของยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์เนี่ยทางท่านนายกนะคะได้เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์เพื่อจะเป็นโรดแมพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในอีก5ปีข้างหน้าด้วยนะคะก็อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่ามีประเด็นความร่วมมือที่การเดินทางเยือนในครั้งนี้นะคะหลายเรื่องเลยทั้งไทยออสเตรเลียแล้วก็ไทยนิวซีแลนด์ด้วยนะคะไฮไลท์สำคัญที่ออสเตรเลียค่ะก็คือการจะไปพบกับผู้บริหารบริษัทเทคระดับโลกอย่างโปรแกรม Canva ที่หลายๆท่านใช้กันอยู่นะคะก็มีผู้บริหารเป็นชาวออสเตรเลียนะคะก็จะได้ลงนามความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับทางสวทช.ด้วยแล้วก็จะเจรจาแก้ปัญหาอุปสรรคการนำเข้านมผงผลิตภัณฑ์นมกับทั้งออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ทางท่านนายกกับคณะนะคะก็จะพาหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ตัวแทนภาคธุรกิจนะคะได้ไปร่วมหารือกันด้วยกำหนดการก็คือพรุ่งนี้18สิงหาคมนะคะจะได้หารือกับบริษัทออกแบบระดับโลกอย่าง Canva นะคะแล้วก็เยี่ยมชมบริษัทรวมถึงเจาะลึกเครือข่ายธุรกิจผ่านกิจกรรม Networking Reception กับภาคธุรกิจของออสเตรเลียด้วยนะคะแล้วก็จะไปพบปะกับคนไทยในย่านไทยทาวน์ในช่วงบ่ายก็จะหารือกับภาคธุรกิจส่วนวันที่19ค่ะท่านนายกอนุทินก็จะร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่อาคารรัฐสภาออสเตรเลียนะคะแล้วก็จะหารือเต็มคณะกับนายกแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียและแถลงข่าวร่วมกันด้วยนะคะรวมไปถึงช่วงบ่ายจะเยี่ยมชม CSR

IRO ค่ะเป็นหน่วยงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมของออสเตรเลียเพื่อจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสวทช.กับ CSIRO ในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมด้วยนะคะส่วนความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์วันที่20ค่ะช่วงเช้าคณะทนายกก็จะออกเดินทางจากออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์นะคะช่วงบ่ายจะร่วมกิจกรรมกับภาคเอกชนไทยนิวซีแลนด์โดย BOI ของไทยนะคะก็จะขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันจะมีบริษัทชั้นนำของนิวซีแลนด์อย่างเช่นบริษัทด้านท่องเที่ยว Skyline Enterprise นะคะแล้วก็บริษัทด้านเกษตรและผู้ผลิตส่งออกผลไม้สดรายใหญ่ชื่อว่า T&G ส่วนวันที่21ค่ะรัฐบาลนิวซีแลนด์จะมีพิธีต้อนรับคณะทนายกอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็จะมีการหารือทวิภาคีร่วมกันแล้วก็จะศึกษาดูงานด้านเครื่องบินเล็กของบริษัท NC Aero ด้วยนะคะจากนั้นก็วันเสาร์ค่ะที่ท่านนายกจะเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยช่วง1 ทุ่มเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆนะคะประเด็นสำคัญก็คือจะมีเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องของการนำเข้าสินค้านมกับผลิตภัณฑ์นมจากนิวซีแลนด์นะคะที่เห็นว่ากระบวนการอนุมัติการนำเข้านมผงขัดมันเนยที่ไทยเนี่ยแบ่งเป็น2 ช่วงเวลาถือว่าเป็นมาตรการจำกัดปริมาณและช่วงเวลาการนำเข้านะคะก็คือครั้งที่1เนี่ยนำเข้าได้ช่วงมกราถึงพฤษภาส่วนครั้งที่2ก็คือมิถุนาถึงธันวาเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่เกิดกับเกษตรกรโคนมของไทยนะคะซึ่งแม้ว่าไทยจะได้อนุมัติการนำเข้า 100% ของปริมาณนำเข้าที่นิวซีแลนด์แล้วก็ภาคเอกชนร้องขอแต่ว่าการดำเนินการลักษณะนี้เนี่ยได้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์แล้วก็ผู้ประกอบการไทยที่ต้องพึ่งพาการนำเข้านมผงขัดมันเนยจากนิวซีแลนด์เพื่อเป็นวัตถุดิบในการส่งออกด้วยนะคะก็อยากให้รัฐบาลไทยเนี่ยทบทวนและแก้ไขอันนี้ประเด็นหนึ่งนะคะที่จะได้มีการคุยกันต่อไปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความร่วมมือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะก็เดี๋ยวจะได้ติดตามความคืบหน้าจากการเดินทางเยือน2 ประเทศนะคะออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะคะส่วนกลับมาบ้านเราเรื่องของผู้ใช้ทางสำหรับท่านใดที่จะเดินทางไปเส้นเอกชัยบ้านแพ้วนะคะไปทางใต้นี่นะคะล่าสุดค่ะจากกรมทางหลวงนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีการจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์ทางยกระดับสาย M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนะคะก็จะทำให้เส้นทางลงใต้เนี่ยสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเดือนนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังที่ตอนนี้นะคะมีการจะเปิดทดลองให้บริการใช้เส้นทางแล้วนะคะช่วงเอกชัยบ้านแพ้วระยะทาง16 กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางนะคะได้ทุกวันเลยตลอด24 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่28 สิงหาคม10 โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าท่านใดใช้เส้นทางนี้นะคะก็คือจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้นะคะจะไปเข้าสู่ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 บนถนนพระราม2บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนผ่านเอกชัยแล้วก็ไปสิ้นสุดที่ทางยกระดับบ้านแพ้วนะคะระยะทางประมาณ25 กิโลแล้วก็ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข35ไปสมุทรสงครามได้แล้วก็ไปจนถึงทางแยกต่างระดับวังมะนาวอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีแล้วก็ต่อไปยังจังหวัดภาคใต้ได้นะคะก็เริ่ม28 สิงหาคมนี้10 โมงเป็นต้นไปนะคะซึ่งจะเปิดให้ใช้ทางขึ้นลง4 แห่งด้วยกันนะคะก็มีด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2แล้วก็ด่านบ้านแพ้วนะคะส่วนอีก2 ด่านก็คือด่านสมุทรสาครกับด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดนะคะยังไม่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะก็จะทำให้งานโยธาส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเสร็จภายในปีนี้นะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเนี่ยเต
ปี72นะ

0: คะก็มีปีหน้าจะเป็นงานติดตั้งระบบเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางก่อนนะคะแล้วก็จะเก็บค่าธรรมเนียมอย่างเป็นทางการก็คือปี72นะคะเพราะว่าเรื่องของการทำงานเนี่ยเดี๋ยวรอให้เรื่องงานโยธาแล้วก็การติดตั้งระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเสร็จก่อนนะคะแต่ว่าสิ้นเดือนนี้ก็คือการเปิดทดลองให้บริการเป็นการทดลองนะคะก็จะต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรสำหรับรถยนต์แล้วก็จำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรสำหรับรถบรรทุกรถโดยสารส่วนคนเดินเท้ารถจักรยานจักรยานยนต์สามล้ออันนี้ไม่อนุญาตให้ใช้มอเตอร์เวย์นะคะก็ใช้เส้นทางพระรามสองด้านล่างได้ตามปกตินะคะก็ถือว่าเป็นเส้นที่หลายคนรอมานานนะคะสำหรับเส้นทางลงไปใต้สมุทรสาครสมุทรสงครามไปราชบุรีไปเพชรบุรีประจวบแล้วก็จังหวัดทางภาคใต้นะคะก็จะได้ทดลองใช้กันแล้วเดี๋ยวไปทดลองใช้กันได้ค่ะปิดท้ายช่วงแรกนะคะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับขนมพื้นบ้านของภูเก็ตที่เพิ่งจะคว้าแชมป์อาหารถิ่นประเทศไทยปี69นะคะจากการโหวตของประชาชนทั่วประเทศเลยนะคะกับโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะที่จะอนุรักษ์เมนูที่กำลังจะเลือนหายไปนะคะก็เป็นกิจกรรมของกระทรวงวัฒนธรรมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยนะคะสำหรับปีนี้นะคะก็มีการคัดเลือกเมนูอาหารถิ่นแล้วก็ให้ประชาชนร่วมโหวตสูงสุดระดับประเทศนะคะปรากฏว่าขนมที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสุดยอดอาหารถิ่นจากการโหวตนะคะคือขนมบี้ถ่ายบักคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อไหมคะจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นขนมพื้นบ้านคล้ายๆกับลอดช่องเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินเคยทานกันไหมคะไม่ค่อยจะคุ้นเลยนะคะวิธีการก็คือเขาจะเอาแป้งข้าวเจ้าเนี่ยมานวดในน้ำอุ่นแล้วก็เอาไปย้อมสีขาวกับสีแดงเอาไปกดผ่านพิมพ์ลงหม้อน้ำเดือดจนสุกลอยขึ้นมาแล้วก็ตักแช่น้ำเย็นให้ได้เส้นเหนียวนุ่มเสิร์ฟคู่กับน้ำเชื่อมใบเตยกับน้ำแข็งใสก็จะมอบรสหวานเย็นสดชื่นกระปรี้กระเปร่านะคะนี่ค่ะก็เป็นเมนูยอดนิยมที่ได้รับการโหวตมานะคะนอกจากนั้นยังมีเมนูอื่นนะคะเช่นข้าวมันหอยกระติบจังหวัดกระบี่ทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูจังหวัดชุมพรแกงคั่วเครื่องจังหวัดตรังน้ำพริกลูกประจังหวัดนครศรีธรรมราชข้าวยำกระหยาจังหวัดนราธิวาสปูตูฮาลือบอจังหวัดปัตตานียิวหูฉ่าจังหวัดพังงามาดูคาตงจังหวัดยะลาปูเกี่ยมถึงจังหวัดระนองแป้งแดงจังหวัดสงขลาแกงปัจจรีสับปะรดจังหวัดสตูลแล้วก็แกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโหจริงๆแล้วนี่แทบจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยนะคะขนมอาหารของไทยอาหารถิ่นที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเมนูที่หาทานยากนะคะดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็จัดกิจกรรมเพื่อที่จะได้อนุรักษ์แล้วก็เป็นการเผยแพร่อาหารถิ่นให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นสำหรับเมนูของภูเก็ตค่ะชาวภูเก็ตเขาบอกก็เป็นอาหารพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์นะคะก็ใครไปภูเก็ตลองไปหาชมหาชิมกันได้นะคะของไทยนี่เรียกว่าเรื่องของความหลากหลายนี่สุดยอดเลยนะคะแถมรสชาติก็อร่อยด้วยนะคะกับโครงการอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปนะคะก็จะได้ฟื้นมรดกวัฒนธรรมทางอาหารของไทยขึ้นมาด้วยกับกิจกรรมนี้นะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒน์ค่ะ
1: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
2: วันจันทร์วิเคราะห์เศรษฐกิจการเมืองของไทยและของโลกกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชาย

0: กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะคุณผู้ฟังวันนี้เราคุยกันเช่นเคยค่ะกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภักพาทวิวัฒนะคะวันนี้ไปดูเรื่องของบทบาทของ AI กับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในยุค AI นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะวันนี้คุยกันกับอาจารย์สมชายค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณตาลครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในยุคนี้เนี่ยหลายคนพูดถึงเรื่องของยุค AI นะคะ AI กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์นี่มีมุมไหนที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย
1: ์ครับด้านอื่นเนี่ยคนพูดกันเยอะมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะผมเห็นตำราพวกนี้เป็นตันเลย
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยน้อยมากยิ่งในเมืองไทยเราแทบจะไม่ได้พูดถึงเลยนะครับวันนี้ผมจะให้เราได้เห็นถึงภาพนะครับของเทคโนโลยีซึ่ง AI เป็นส่วนนี้ที่ส่งผลต่อเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์นะครับเขาอย่างนี้ครับว่าในโลกหมื่นปีที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งหมด3ครั้งครับคุณตาลครั้งที่1ประมาณหมื่นปีที่แล้วเมื่อเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่าปฏิวัติเกษตรกรรมคนเลี้ยงสัตว์สามารถที่จะปลูกพืชปลูกอะไรนะยุคนี้ยาวนานถึง 10,000 ปีครับคุณตาลยุคของไอ้ตัวภูมิรัฐศาสตร์ในยุคเกษตรเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงแต่ละช่วงเป็นพันปีช่วงแรกกำเนิดระบบธาตุนะคุณตาลไปดูหนังสิครับในยุคเกษตรทั้งนั้นระบบธาตุนะครับนั้นระบบธาตุเนี่ยมีตั้งแต่อะไรครับในอียิปต์นะครับในที่ล่าสุด 2,000 ปีก็จักรวรรดิโรมันนะครับแล้วก็ในที่ลุ่มแต่ว่ายุคที่2ของระบบเกษตรก็จะเป็นยุคของอะไรครับกำเนิดของยุคใหม่กำเนิดในเรื่องของระบบศักดินาระบบศักดินาหมายถึงว่ายังเป็นการบริหารแบบแล้วก็อะไรครับปกครองไร่นาต่างๆเป็นของรัฐนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิเสรีภาพต่างๆเราเรียกระบบนี้ว่าระบบศักดินาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประมาณหมื่นปีครับคุณตาลนั่นคือผลกระทบจากเทคโนโลยีทางด้านเกษตรทีนี้ตัวรอยต่อที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยสำคัญมากก็คือประมาณศตวรรษที่15-16ตอนนั้นจะเป็นยุคเกษตรอยู่นะครับแต่ว่าบางประเทศเริ่มที่จะมีแสงยานรูปภาพเขาเรียกว่าอะไรครับเดินเรือเก่งประเทศนะพอเดินเรือเก่งประเทศเหล่านี้เริ่มล่าเรียกว่าอาณานิคมสเปนยึดลาตินอเมริกานะครับเกือบทั้งหมดเลยเช่นเดียวกับโปรตุเกสยึดทางด้านบราซิลและประเทศฝรั่งเศสก็มีการยึดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นยุคเขาเรียกว่าระบบโลกนะครับหรือระบบภูมิรัฐศาสตร์ในยุคของเกษตรนะครับแต่รอยต่อตัวนี้ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคือศตวรรษที่15-16นั่นก็หมายคือบางประเทศเนี่ยมันเริ่มมีศักยภาพสูงในการที่จะครองประเทศอื่นได้ด้วยเทคโนโลยีในการเดินเรือต่างๆเหล่านี้แต่ว่ายุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆก็คือยุคประมาณสักปฏิวัติอุตสาหกรรมครับอันนี้แหละครับที่นำไปสู่ยุคที่2ของทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์ในยุคนี้ประเทศที่เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญก็คือจักรวรรดิแพ้ครับประเทศเล็กๆที่มีเทคโนโลยีสูงปฏิวัติอุตสาหกรรมเช่นอังกฤษสามารถครองโลกได้เราจะเห็นว่านะประเทศที่เคยเป็นจักรวรรดิพ่ายแพ้ทั้งนี้เป็นประเทศใหญ่มากเลยเพราะฉะนั้นเป็นยุคที่ประเทศเล็กๆแต่ได้รับผลพวงจากเทคโนโลยีครองโลกล่าอาณานิคมก็จะมีอังกฤษนะครับฝรั่งเศสนะครับทางด้านของอิตาลีก็มีการครองแอฟริกาเนเธอร์แลนด
0: ์
1: เพราะฉะนั้นยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ดังต่อไปนี้คือ1เป็นยุคของรัฐชาติที่ยิ่งใหญ่ที่ฟังว่ารัฐชาติเนี่ยเป็นวิชาการมากเกินไปความหมายของรัฐชาติคืออย่างนี้ครับคุณตาลคือกำเนิดนะครับองค์ประกอบอันหนึ่งก็คือ 1. มีดินแดน

0: แทน 2. มีประชาคมมีประชาชน 3. มีรัฐบาลและ 4. มีอธิปไตยมันเกิดขึ้นผมเคยบรรยายคุยกับคนตามข้อตกลงเวสฟาเลีย1648ไงครับถ้าเป็นต้นกำเนิดแต่ที่สำคัญก็คือว่าองค์ประกอบเหล่านี้ถ้ามีเทคโนโลยีปฏิวัติกลายเป็นครองโลกอ่ะเพราะฉะนั้นหน่วยนะระบบภูมิทัศน์ที่กำหนดระบบโลกเนี่ยกลายเป็นว่า 4-5 ประเทศในยุคแรกนะถ้าที่เป็นภูมิที่เป็นรัฐชาติหรือพูดง่ายเป็นประเทศอ่ะสมบูรณ์อ่
1: ะ
0: ครองโลกระบบนี้ในทางวิชาการเรียกว่าระบบการถ่วงดุลอำนาจซึ่งคนทั่วไปจะเข้าใจไปผิดการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยอาจจะหมายถึงกำลังบรรยายเป็นธรรมดาว่าเออมีการถ่วงคุณอำนาจเป็นเขาเรียกว่าเป็นความหมายทั่วไปแต่สิ่งที่เรากำลังพูดอยู่ระบบถ่วงดุลอำนาจนั้นเป็น proper noun ครับชื่อเฉพาะคือพูดง่ายคำว่าถ่วงดุลอำนาจเหมือนกับชื่อสมชายสมชายจะหมายถึงสมกับความเป็นชายก็คือระบบถ่วงดุลกับความหมายที่สองสมชายหมายถึงนายสมชายชื่อนั่นชื่อนี
1: ้
0: เพราะระบบ balance of power ถ้าคนเรียนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์จะเข้าใจแต่ถ้าคนไม่ได้เรียนจะงงไปหมดเลยนะระบบนี้เป็นระบบที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมและในระบบนี้มี5ประเทศครับที่ครองโลกและมีการถ่วงดุลอำนาจแบบเขานั่งเก้าอี้ดนตรีไม่เฉพาะ5ประเทศเหล่านี้คือฝรั่งเศสรัสเซียปรัสเซียที่ตอนหลังกลายเป็นเยอรมันออสเตรียและอังกฤษครับยุคนี้เป็นยุคที่5ประเทศนี้ครองโลกโดยอังกฤษเนี่ยจะทำหน้าที่ไม่ได้เข้าไปร่วมแต่เมื่ออะไรก็ตามที่ยุโรปตะวันตกเริ่มมีมาอำนาจอังกฤษจะเข้าไปเล่นงานเช่นเล่นงานใครครับทางด้านนโปเลียนหลังจากนั้นก็มาเล่นงานเยอรมันในสงครามในระบบนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบที่หัวกันระหว่าง5มาอำนาจระบบที่หัวกันเขาเรียกว่าคองเกรสเวียนนาคือการประชุมที่คองเกรสเวียนนาเพื่อคลี่คลายเรื่องของของฝรั่งเศสแต่หลังจากคลี่คลายแล้วการประชุมแบบนี้ดีเว้ยเรามาคุยกันแบบนี้จะไม่ต้องมาแย่งไม่ต้องมาทะเลาะ กันแบ่งโลกก็โดยกันเขาเรียกระบบนี้ว่าคองเกรสเวียนนาและเป้าหมายของคองเกรสเวียนนาก็คือคอนเสิร์ตยุโรปคอนเสิร์ตยุโรปคืออะไรคอนเสิร์ตเป็นการแบ่งปันยุโรปและยุโรปเนี่ยเข้าไปครองโลกที่อื่นนั่นแหละครับคือยุคของภูมิรัฐศาสตร์ยุคแรกของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นยุคที่ประเทศเล็กๆสามารถครองโลกได้เลยเพราะเทคโนโลยีเอาละครับยุคที่สองของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคืออะไรครับยุคสงครามเย็นไงสงครามเย็นเนี่ย1945นะครับแต่จริงๆบางคนก็บอก1946เพราะเอาคำว่าสงครามเย็นมาจากที่ทางด้านของเชอร์ชิลล์บอกว่าม่านเหล็กได้มีการตกลงไปแล้วระบบนี้เป็นระบบรัฐชาติกลายเป็นประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีสูงมากครองโลกร่วมกันครับแต่เป็นศัตรูร่วมกันยุคสงครามเย็นเป็นยุคของความยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเป็นยุคที่เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์อเมริกาอุดมการณ์ประชาธิปไตยเสรีนิยมสหภาพโซเวียตเป็นระบบคอมมิวนิสต์เป็นระบบเผด็จการเรียกว่าอำนาจนิยมสองขั้วนี้สู้กันและเป็นลักษณะที่ประเทศอื่นพูดง่ายอยู่ใต้อานัตของอะไรครับมหาอำนาจคืออเมริกาทางด้านของสหภาพโซเวียตก็มีอยู่ใต้อานัตโปแลนด์กติกาสันวาวอสองอันนั้นคือระบบที่เกิดจากเรื่องของการปฏิวัติทางด้านของเทคโนโลยีระบบสงครามเย็นจบลงพร้อมกับการล่มสลายของคอมมิวนิสต์ในปี1990การล่มสลายเพราะฉะนั้นหลังสงครามเย็น1991น่าจริงๆมันเริ่มเข้าไปสู่ยุคที่3แล้วแต่คนยังไม่รู้เป็นยุคของดิจิตอลเพราะดิจิตอลเกิดขึ้นมาในปี1990แต่ยังไม่มากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคนก็ยังคิดว่าเฮ้อคอมมิวนิสต์ล่มสลายระบบโลกภูมิรัฐศาสตร์จะเป็นระบบหนึ่งเดียวเป็นระบบที่อเมริกาครองโลกครับเพราะฉะนั้นต่อหน้าอเมริกาก็โอ้โหเล่นงานอิรักบุกเข้าไปอัฟกานิสถานเล่นงานเยอะแยะเลยจนกระทั่งอเมริกาเหมือนกับครองโลกเอาเข้าจริงๆผิดพลาดครับระบบใหม่อเ อเมริกาเองก็ไม่รู้เป็นระบบซึ่งพัฒนามา1990ยุคดิจิทัลและกำลังพัฒนาไปสู่ระบบ AI ที่เรากำลังคุยถึงระบบ AI นั้นนะฮะจะเป็นระบบที่พัฒนาไกลไปกว่าดิจิทัลเพราะดิจิทัลเนี่ยมันหมายถึง0กับ1นะครับอย่างเล็กที่สุดแต่ยังไม่เล็กมากเพราะเล็กมากต้องเป็นอะตอมคือควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นระบบที่เรากำลังคุยอยู่ครับมาจาก AI ระบบนี้เราจะเห็นว่ากลไกต่างๆเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังอยู่ในยุคของ AI ปัจจุบันเราอยู่ในยุคของ General AI อีกหน่อยมาสู่ Super AI และ AI ตัวนี้ผมเคยเรียนกับคุณดานจะฉลาดกว่ามนุษย์เพราะว่ามนุษย์เรียนด้วยวิธีการสั่งสอนมีจริยธรรมจรรยาบรรณนะครับที่เฮนรี่คิสที่เขาเรียกว่ายุคอะไรครับ Enlightenment ด้านหนึ่งคือเหตุและผลจริยธรรมจรรยาบรรณอีกด้านหนึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แต่ AI เรียนด้วยตัวเลขหนุนด้วย Data ยิ่งมี Data มากยิ่งจะทำให้ AI ฉลาดเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ไอตัวระบบดิจิตอล AI จำเป็นต้องมี Data เยอะมากเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาที่นะถกเถียงกันว่าเอ้ยทำไมเราต้องยอมเสียเรื่อง data center แล้วก็พวกนี้จะมีการใช้ data ยิ่งเยอะยิ่งมาก AI จะฉลาดมากทุกวันนี้ก็ฉลาดมากแล้วก็จะเกิดทีนี้ถามว่า AI เนี่ยเปลี่ยนแปลงระบบโลกภูมิรัฐศาสตร์ยังไงเอาละครับที่เป็นประเด็นที่เรามาคุยตรงนี
1: ้
0: ข้อที่1เลยครับระบบ AI ที่มีผลต่อโลกข้อแรกสิ่งที่เรียกสมรรถภาพทางกำลังโดยปกติจะมีทางอากาศทางน้ำทางด้านของอะไรครับพื้นดินและหลังจากนั้นอวกาศแต่ว่าระบบ AI เพิ่มอีกมิติหนึ่งเขาเรียก the fifth discipline ระบบนี้เขาเรียกระบบอะไรครับเรื่องของ cyber security ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คนไม่รู
1: ้
0: cyber security เนี่ยซึ่งเป็นระบบที่ลึกซึ้งมากขึ้นในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์มันจะมีคำสามคำครับ hard power hard power หมายถึงใช้กำลังหรือใช้ความกดดัน soft power ใช้ในการจูงใจกับอีกส่วนหนึ่งเขาเรียก sharp power sharp power เมืองไทยจะไม่เคยได้ยินเท่าไหร่นะครับมีคำหนึ่ง smart power smart power เนี่ยทางด้านของฮิลลารี คลินตันหมายถึงผสมผสานระหว่าง hard powerกับซอฟต์พาวเวอร์แต่คำว่าชาร์จพาวเวอร์หมายความอย่างนี้ประเทศบางประเทศเนี่ยใช้อะไรครับศูนย์การศึกษาภาษาสร้างสังคมในอีกประเทศหนึ่งจริงลึกๆคืออะไรครับต้องการที่จะให้คนในประเทศเรานั่นนะนะครับมาอะไรครับสนับสนุนเขาพูดง่ายเป็นการเหมือนกับเป็นการทำให้เกิดความรักหรือจะพูดในแง่ที่ไม่ดีสักนิดล้างสมองสักนิดนึงให้มาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นตัว sharp power เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีการใช้แต่ต้องไปตั้งศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรมเข้าไปร่วมกับสมาคมต่างๆเข้าไปอะไรครับมีอิทธิพลอยู่ในสื่อมวลชนของอีกประเทศหนึ่งทีนี้ AI เนี่ยมันสร้าง cyber security ข้อแรก hard power hard power เข้าน่ากลัวเหลือเกินครับไม่ต้องมีคนครับโดรนไงนะที่คุณได้เห็นนั่นแหละครับฮาร์ดพาวเวอร์พอฮาร์ดพาวเวอร์ตัวนี้เกิดขึ้นคุณตาลทราบไหมครับมันทำให้เกิดภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนประเทศเล็กๆอย่างยูเครนสามารถต่อสู้กับประเทศใหญ่ๆคือรัสเซียได้จนถึงวันนี้ประเทศเล็กๆถ้าเทียบกับอีกประเทศหนึ่งคืออเมริกาอิหร่านสามารถที่จะเล่นงานอเมริกาได้อะอเมริกาไม่สามารถชนะได้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะระบบปฏิวัติอุตสาหกรรมตัวใหญ่กินตัวเล็กไอ้นี่ตัวใหญ่กินตัวเล็กไม่ได้แต่ตัวเล็กสามารถที่จะขึ้นไหนได้ข้อ2ระบบ AI มันสร้างซอฟต์พาวเวอร์สร้างซอฟต์พาวเวอร์คืออะไรครับคุณตานะฮะไม่ต้องไปตั้งสมาคมหรอกครับคุณตาใช้ตัวเขาเรียกอะไรโซเชียลมีเดียกรอกหูกรอกหูกรอกหูโกหกตอแหลบ้างถูกบ้างกรอกจนกระทั่งคนอีกประเทศหนึ่งกลายพันธุ์เลยครับกลายพันธุ์เกิดอะไรครับเกลียดอีกประเทศหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นนี้

เห็นได้ชัดอเมริกาใช้ตัวนี้เข้าไปแทรกแซงเรื่องของการเลือกตั้งในโปแลนด์ไอ้โทษนะในฮังการีนะครับตัวรองนายกรองประธานด้วยไปหาเสียงนะครับไปเยี่ยมเยียนเพื่อตรงนั้นและในที่สุดตอนนี้เราเห็นว่าอเมริกากำลังใช้ตัวนี้เข้าไปแทรกแซงการเลือกตั้งในบราซิลเห็นไหมครับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนไม่ต้องไปตั้งสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาเป็นแบบนี้ระบบ AI ที่มีการใช้ตัว Cyber Security และไอ้ตัว AI เนี่ยเป็นระบบการเรียนแบบใช้อัลกอริทึมอัลกอริทึมคือนะครับเป็นข้อมูลนะครับข้อมูลยิ่งเยอะยิ่งฉลาดซึ่งถ้าทำความเข้าใจให้กับผู้ฟังเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ผมเคยคุยกับคุณตาและรายการนี้แต่เพื่อให้กระชับเข้าผมแตก Dictionary 80% แล้วตอนนี้กำลังคิดว่าจะไม่แต่งต่อเพราะว่า AI แย่งอาชีพผม AI สามารถสร้าง Dictionary สเปนไทยได้โดยไม่มีคนเขียนทำยังไงครับเอา Dictionary ภาษาอังกฤษ Human ภาษาไทยคือคนเอา Dictionary สเปน Hombre นะครับหมายถึง Human เพราะฉะนั้น Human ของอังกฤษแปลเป็นไทยเป็นคนแปลเป็นสเปนเป็นอมเบ้แค่นี้แหละครับเอาดิกสองตัวนี้ใช้คำว่าอมเบ้แยกซ้ายแยกขวาเพราะฉะนั้นภาษาสเปนอมเบ้เท่ากับคนครับคุณตาลเห็นไหมครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้น่ากลัวมากและพวกนี้ไม่มีการสอนจริยธรรมจรรยาบรรณสอนแต่ลายมนุษย์ก็ลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไร้กาดมากกว่านี้ก็คือ AI ได้สร้างภูมิทัศน์ทางหนึ่งก็คือสร้างความน่ากลัวเลวร้ายนะครับในเรื่องของอะไรครับในตัวของผู้นำทางการเมืองเกิดการแยกขั้วอย่างมหาศาลและในที่สุดก็คืออะไรครับตอนนี้เราใช้ AI เป็นเครื่องมือในการต่อสู้แต่คุณตาลทราบไหมครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือว่าในระบบเรื่องของระบบทางด้านของภูมิศาสตร์ตัวแสดงในความหมายของต่างๆก็คือบทบาทของประเทศต่างๆตัวแสดงที่สำคัญหมายถึงมหาอำนาจตัวแสดงในยุคอะไรครับในยุคเกษตรหมายถึงจักรวรรดิตัวแสดงของปฏิวัติอุตสาหกรรมหมายถึงอะไรครับหมายถึงรัฐชาติแต่ก็มีสิ่งที่เรียกว่า non state actor ก็คืออะไรครับตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐที่เราได้ยินบ่อยคือ NGO NGO ประเภทไหน NGO ประเภทhuman right สิทธิมนุษยชนและก็มีอุดมการณ์และที่อาจจะเห็นรอยต่อบ้างก็คืออะไร non state actor bin laden แต่นั้นเป็นข้อยกเว้นมามีตอนหลังๆมาอยู่ตรงไหนแล้วยุค bin laden เนี่ยเข้ามาสู่ยุคดิจิตอลแล้วนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบของไอ้ตัวเนี้ย AI มันสร้าง non state actor ก็คือตัวแสดงซึ่งมีบทบาทเข้าไปต่อกรกับประเทศได้เลยยกตัวอย่างที่หนึ่งครับที่น่ากลัวมาก non state actor ตัวนี้อาจจะหมายถึงอะไรครับอยู่ในรัฐหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นรัฐนั้นแต่ว่าใช้ตัวเรื่องของไอ้ตัว AI นะครับเข้าไปช่วยสงครามตะวันออกกลางเราจะเห็นว่ามีกลุ่มเล็กๆที่อยู่ในประเทศรวมกับอีกประเทศหนึ่งต่อสู้ state actor พวกนี้กำลังขยายตัวในประเทศต่างๆครับโทษนะ non state actor ประเภทที่2ก็คือพวกไหนครับก็คือไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือบริษัทนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในระบบปฏิวัติอุตสาหกรรมบริษัทเอกชนใหญ่โตก็ใหญ่โตแต่ไม่มากนักแต่วันนี้บริษัทเอกชนที่ทำ AI มี GDP มากกว่าที่ไทย 4-5 เท่าบริษัทเหล่านี้เขาสามารถที่จะเล่นงานอีกประเทศหนึ่งได้เลยคุณจะเห็นนะว่าเอลอนมัสก์เคยโจมตีรัฐบาลเยอรมันเอลอนมัสก์เป็นตัวกำหนดดาวเทียมเป็นตัวกำหนดทิศทางการต่อสู้ระหว่างยูเครนกับทางด้านรัสเซียได้เห็นนะความยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่ใช่เอลอนมัสก์อย่างเดียวยังอีกหลายๆคนและคนเหล่านี้สามารถกำหนดชะตากรรมเพราะผ่านสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งทำใหความจริงกับความการโกหกไม่ปรากฏโลกมันวุ่นไปหมดเพราะสเตต non สเตตแอคเตอร์ตัวเนี้ยกำลังกลายมาเป็นพลังที่มาต่อสู้กับรัฐชาติ
นะครับขึ้นมาได้และที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้ AI ทำหน้าที่เป็นอะไรครับเป็นตัวเป็นลูกน้องนะครับของ non-state actor อีกหน่อยตัว AI จะ

0: ก็คือประชาธิปไตยเสรีนิยมทุนนิยมเคารพต่อสิทธิมนุษยชนเคารพต่อเพศต่างๆและที่สำคัญอย่างหนึ่งคือเคารพต่อกฎบัตรสหประชาชาติเคารพต่อบนราบภาพแผ่นดินแดนและอธิปไตยปรากฏว่ายุคของ AI มันอีกด้านหนึ่งของเหรียญกำลังเล่นงานในพวกประชาธิปไตยกำลังเล่นงานที่เราเรียกกันนี้ว่า illiberal กลายเป็นอีกพวกหนึ่งไม่คำนึงถึงกฎบัตรสหประชาชาติไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์มีการแบ่งแยกนะครับเข้าไปเล่นงานไม่มีคำว่าจริยธรรมจรรยาบรรณนะครับ อันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลสื่อมวลชนวันนี้ก็กลายมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในลักษณะลำบากสื่อมวลชนแบบเก่ากำลังถูกเล่นงานด้วยสื่อมวลชนอันใหม่โซเชียลมีเดียที่เต็มไปหมดเลย และในกรณีเราจะเห็นว่าในกรณีทรัมป์พยายามที่จะให้โซเชียลมีเดียเข้าไปในประเทศและบอกประเทศนั้นคุณห้ามควบคุมนะที่เล่นงานยุโรปอ่ะคุณคุมไม่ได้เพื่อที่จะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวโกหกตอแหลหรือเป็นโปรปากันดาไปสู่ตรงนั้นซึ่งทำให้ประเทศต่างๆวุ่นวายหมดสุดท้ายครับนักวิชาการเนี่ยนะครับก็อาจจะมีการแบ่งเขาบอกว่ายุค AI ระบบโลกนะครับบางคนก็บอกเป็นหลายขั้วนะครับก็จะมีขั้วกลางๆพวกอาเซาทางใต้นะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับบอกว่าจริงๆระบบ AI เหลือ2ขั้วแต่เป็น2ขั้วผิดกับ2ขั้วในยุคสงครามเย็นสงครามเย็นเป็นแต่ละขั้วคุมประเทศเล็กๆแต่2ขั้วนี้ไม่ได้คุมเปรียบเสมือนดวงดาวเล็กๆที่ห้อมล้อมขั้วที่1มีอเมริกากับทางด้านยุโรปยุโรปไม่ชอบอเมริกาหัวเด็ดตีนเขตตีนหัวเด็ดตีนขาดต้องพึ่งอเมริกาในนาโต้ประเทศต่างๆยังต้องคุมเพราะฉะนั้นอเมริกาแต่อเมริกาจะสั่งประเทศต่างๆไม่ได้เหมือนเก่าแล้วและขั้วที่กำลังต่อสู้ไปกันคือขั้วจีนซึ่งจะมีประเทศพัฒนาต่างๆเข้ามาร่วมนะครับกับทางด้านจีนเพราะฉะนั้นยุค AI เป็นระบบ2ขั้วแบบใหม่เป็น2ขั้วแบบมีดาวและดวงดาวเล็กๆอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเป็นระบบที่ยังไงต้องพึ่งพาอีกทางหนึ่งแล้วก็บทบาทของประเทศที่เป็นกลางจะมีมากขึ้นและประเทศเล็กจะมีบทบาทมากขึ้นทั้งในด้านเศรษฐกิจและทางด้านการเมืองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของอะไรครับการใช้กองกำลังต่างๆและเป็นระบบที่เปลี่ยนค่านิยมเปลี่ยนจากค่านิยมแบบประชาธิปไตยเสรีนิยมมาเป็นค่านิยมอำนาจนิยมมากขึ้นทุกทีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยเอาระบบโลกตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับระบบเขาเรียกว่าภูมิรัฐศาสตร์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปฏิวัติทางด้านเทคโนโลยี3ช่วงครับเกษตรหมื่นปีที่แล้วอุตสาหกรรม 2-300 ปีที่แล้วและระบบดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นและผูกพันมากับ30ปีแล้วคือระบบดิจิทัลมาสู่ระบบ AI ในขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็เห็นภาพนะคะสำหรับ3ช่วงที่สำคัญมาถึงยุคนี้ที่เป็นยุค AI แล้วก็มีผลต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้นะคะทีนี้อาจารย์มองว่าโลกเนี่ยกำลังมีการแข่งขันแล้วอย่างนี้เนี่ยจะต้องเขียนกติกา AI ในยุคนี้ยังไงไหมคะ
0: ที่จริงอย่างที่คุณตาลพูดควรเขียนเขียนว่ายังไง AI ที่ดีเราสงวนไว้แต่ป้องกัน AI มันทรยศ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพวกนี้มันจะเหมือนอะไรครับมันทรยศออกมาเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองได้เลยแต่ที่สำคัญนะคุณตาลมนุษย์เห็นแก่ตัว
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นจะมาตกลงกันต่างคนต่างแยกว่าอยากชนะพออยากชนะก็พยายามสร้าง AI ที่จะมาตกลงบอกเฮ้ยเราต้องเล่นงานเนี่ยคุณตาลมีครับอเมริกากับจีนกำลังรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เข้าจริงๆจะคุมได้หรือเปล่าน่ากลัวมากเพราะมนุษย์แต่ละคนเนี่ยอันนั้นก็อาจจะแอบไปสร้าง AI เล่นงานอีกตัวนึงเล่นงานตัวนึงมาถึงจุดหนึ่งนี่คือเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่ผมเคยเรียนกับคุณตาลเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอะว่ากีฬาที่นะฮะที่เขียนเรื่องโฮโมซาเปียนเนี่ยเขาเขียนเรื่องโฮโมเดอุสบอกเลยครับว่ายุคนะครับทำไมมนุษยชาติสิ้นสุดทั้งที่มนุษย์เนี่ยนะครับครองโลกนะครับเพราะเรามันเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับไม่เหมือนไดโนเสาร์ที่ครองโลกเพราะตัวใหญ่แต่เขาเขียนว่าอีกหน่อยทำไมโครงกระดูกของพวกเราเนี่ยเต็มไปหมดอีกตั้งหลายร้อยล้านปีคนก็ถามว่าเฮ้ยมันครองโลกเพราะมันสัตว์ประเสริฐไม่เหมือนไดโนเสาร์แต่ทำไมโฮโมซาเปียนครองโลกทำไมถึงตายเรียบเขาก็ตอบว่าที่ตายเรียบเพราะมันสร้าง เขาเรียกว่า

0: มนุษย์พันธุ์ใหม่เป็นพันธุ์ที่ฉลาดกว่าโฮโมซาเปียนและมนุษย์พันธุ์นี้ชื่อ AI ครับนี่คือสิ่งที่มีหนังสือมาพูดถึงที่ตรงนี้ครับคุณสุนทานครับอันนี้คือหัวใจสำคัญที่สุดและตัว AI มันสร้างระบบความคิดของคนที่เฮนรี่คิสซิงเจอร์บอกว่าจุดจบของ Enlightenment Enlightenment มี2เรื่องด้านนึงคือเหตุและผลนะครับจริยธรรมหายไปแล้วอีกด้านนึงก็คือความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์หายไปแล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็สร้างระบบใหม่เพราะมันขึ้นอยู่กับข้อมูล Data ไม่มีความเป็นมนุษย์ไม่มีความต่างๆเหล่านี้และพวกนี้จะรู้อยู่อย่างเดียวนะอยู่ที่ตรงไหนทำยังไงออกมาเป็นเสร็จยิ่ง Data เยอะก็จะมีการเข้ามาอยู่สังเกตดูเดี๋ยวนี้ AI ฉลาดมากกว่าเดิมสอบถามนะเวลาทำอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นกำลังประกบและสิ่งที่เราพูดกันอยู่ส่วนใหญ่จะพูด AI ในระดับกระทบกับธุรกิจแต่สิ่งที่กระทบกับเรามากที่สุดคือกระทบระบบโลกที่เราคุยกันวันนี้ครับภูมิรัฐศาสตร์ครับ
1: ค่ะก็เห็นภาพนะคะว่า AI เนี่ยไม่ใช่แค่จะปฏิวัติเทคโนโลยีแล้วแต่ว่ากลายเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่กำหนดว่าใครมีอำนาจใครกำหนดกติกาแล้วก็เปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณอาจารย์สมชายค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเช้านี้นะคะ
0: สวัสดีนะครับคุณตาครับ
1: รองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์นะคะวันนี้อาจารย์ฉายภาพให้เห็นนะคะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกใน3ช่วงใหญ่ๆตั้งแต่ยุคปฏิวัติเกษตรกรรมยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้วก็มาถึงยุคดิจิทัลนะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในยุค AI แล้วก็ได้เห็นบทบาทของ AI นะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์โลกนะคะที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะทำให้บางประเทศเนี่ยมีอำนาจมีชัยชนะแล้วก็กำหนดกติกาโลกได้เลยนะคะวันนี้นำมาฝากกันค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองค่ะเราพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะพรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ
2: รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองวันจันทร์ดำเนินรายการโดยประวินไมบ่ายคล้อย
3: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
4: หลากเสียงดนตรีหลายวัฒนธรรมเนรมิตศาสตร์แห่งการประสานงานดนตรีทุกซุ้มเสียงแห่งความลุ่มลึกถูกบันทึกไว้ในดนตรีทิพย์โดยดร.ตรีทิพย์กมลสิริสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 7:30 นถึง 7:55 น
5: น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้มีน้ำพระทัยอ่อนโยนเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจะทรงพบว่ามีราษฎรเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จกันเป็นจำนวนมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่ตามเสด็จช่วยตรวจรักษาหากคนไข้คนใดจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลในภาคนั้นๆแต่หากว่าคนไข้ผู้นั้นเป็นโรคที่ต้องการแพทย์เฉพาะโรคที่ไม่มีในจังหวัดนั้นๆก็ให้นำตัวส่งเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีที่สุดจนกว่าจะหายเนื่องจากเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนั้นในบางจุดมีคนป่วยมาก

แพทย์เสด็จไม่สามารถจะตรวจได้ในเวลาอันจำกัดพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานเดินทางไปให้การตรวจรักษาโดยเฉพาะตามจุดต่างๆบางครั้งก็เดินทางด้วยรถยนต์บางครั้งก็เดินทางด้วยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แล้วแต่ภูมิประเทศหน่วยแพทย์พระราชทานนี้มีนายแพทย์ดนัยสนิทวงศ์ณอยุธยาเป็นหัวหน้ามีข้าราชบริพารเช่นนางสนองพระโอษฐ์เจ้าหน้าที่กองราชเลขานุการในพระองค์ไปช่วยกันหยิบยาเขียนหน้าซองอธิบายวิธีรับประทานยาให้ละเอียดตลอดจนจัดแถวเข้าพบแพทย์แต่ต่อมาหมู่บ้านที่ห่างไกลการคมนาคมเช่นนี้มีถนนตัดไปถึงและบ้านเมืองก็ได้ขยายงานด้านสาธารณสุขออกไปโดยรอบหน่วยแพทย์พระราชทานเฉพาะจุดเช่นนี้ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปส่วนการที่แพทย์ตามเสด็จไม่มีเวลาพอที่จะตรวจรักษาคนไข้ตามจุดที่เสด็จพระราชดำเนินนั้นก็ทรงแก้ไขโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางไปคอยที่จุดเสด็จพระราชดำเนินล่วงหน้าทำการตรวจรักษาจ่ายยาไปจนกว่าจะถึงเวลาเสด็จพระราชดำเนินก็สามารถตรวจรักษาจนครบถ้วนได้นอกจากนี้สาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็ได้ร่วมมือกันจัดแพทย์และผู้ช่วยไปสมทบด้วยอีกคณะหนึ่งเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งสำหรับคนไข้ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเทพมหานครนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นห่วงมากจะทรงจำได้ว่ามีคนไข้คนใดบ้างที่มีอาการไม่ค่อยดีจะทรงสอบถามถึงอาการของเขาอยู่เสมอและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดนางสนองพระโอษฐ์และอาสาสมัครเวียนกันไปเยี่ยมเยียนคนไข้เหล่านี้ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวันโดยมีพระราชสวนีให้ทำตัวประดุจญาติของเขาที่เขาจะไว้ใจบอกเล่าทุกสุขอะไรให้ได้เพื่อจะสามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ของเขาได้

0: ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศเปิดเผยถึงการแต่งตั้งผู้ประนอมคนที่5ในคณะกรรมาธิการประนอมภายใต้กระบวนการอันคลอสเพื่อเจรจาระหว่างไทยและกัมพูชานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมภายใต้กระบวนการอันคลอสว่าขณะนี้คณะประนอมพร้อมแล้วมีประธานเป็นคนที่ประเทศไทยสนับสนุนและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางการทูตจึงคิดว่ามั่นใจว่ากระบวนการนี้จะเดินหน้าไปด้วยความเที่ยงธรรมและความเข้าใจในเนื้อหาหรือในประเด็นระหว่างไทยกับกัมพูชานายศรีหศักดิ์กล่าวด้วยว่าแน่นอนว่ากลไกนี้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแต่ต้องเสนอในมุมมองของไทยการประชุมอาจจะมีทุก1เดือนหรือทุก2เดือนแล้วแต่ทางผู้ประนอมจะเห็นสมควรโดยหน้าที่ของไทยคือต้องไปร่วมพูดคุยกับคณะประนอมชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆหากการดำเนินการไปได้เร็วก็จะเป็นเรื่องดีจะได้หาทางไปสู่ข้อยุติโดยเร็วและย้ำด้วยว่าผลของการประนอมไม่ได้มีผลทางกฎหมายหรือผลที่ไทยต้องปฏิบัติตามแต่เป็นแนวทางที่ต้องมาดูอีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยตรงไหนและจะเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพูดคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อไปประธานกรรมาธิการปปช.แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นที่จะสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งนายอัศพลสันไตรภพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จังหวัดศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวให้กำลังใจกับผู้เข้าสอบราชการท้องถิ่นที่จะสอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนตำแหน่งว่าที่ผ่านมาได้เห็นปัญหาการเรียกรับเงินและการจ่ายเงินเพื่อแลกกับการสอบผ่านหรือการเลื่อนตำแหน่งจนทำให้คนจำนวนหนึ่งต้องหาเงินจำนวนมากบางครอบครัวเป็นหนี้หรือแม้กระทั่งคิดจะขายทรัพย์สินเพียงเพราะเชื่อว่าหากไม่จ่ายก็ไม่มีโอกาสแต่วันนี้กำลังเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างที่รัฐบาลแสดงจุดยืนชัดเจนว่าคนทุจริตต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครเมื่อทิศทางชัดการตรวจสอบจริงจังและทุกฝ่ายช่วยกันจับตาระบบที่เคยถูกบิดเบือนก็เริ่มกลับมาอยู่บนหลักของความรู้ความสามารถและความสุจริตนอกจากนี้นายอัศพลยังกล่าวด้วยว่าเมื่อทุกคนได้เริ่มต้นจากจุดเดียวกันความสามารถและความตั้งใจจะเป็นตัวตัดสินการสอบครั้งนี้มีสิ่งหนึ่งที่ตนยินดีมากคือผู้เข้าสอบได้เริ่มจากจุดเริ่มต้นเดียวกันคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวและมีความรู้ความสามารถสามารถสอบผ่านมาถึงขั้นตอนสุดท้ายและผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดก็จะได้รับโอกาสเลื่อนตำแหน่งอย่างที่ควรจะเป็นนี่คือสิ่งที่ระบบราชการไทยควรมีมานานแล้วและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอิหร่านตอบโต้คำพูดของผู้นำสหรัฐโดยกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นของอิหร่านตลอดไปทางการอิหร่านได้ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงต่อคำกล่าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ระบุว่าจะประกาศให้ช่องแคบฮอร์มุซเป็นดินแดนของสหรัฐโดยกล่าวว่าคำพูดดังกล่าวเป็นเพียงความเพ้อฝันและช่องแคบแห่งนี้จะยังคงเป็นของอิหร่านตลอดไปขณะที่อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงทางเทคนิคเกี่ยวกับการกำหนดแผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อจัดระเบียบและเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรือพาณิชย์และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา

โปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์

0: กาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่Innovative Wisdom นะคะและวันนี้ค่ะดิฉันภัสสิรีชมพูคำค่ะมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะในทุกเช้าๆวันจันทร์ค่ะประมาณ 9:00 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในรายการ Innovative Wisdom เช้าวันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังคุยเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทในฐานะของหัวหน้าของลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือเจ้าของกิจการฐานะคุณครูก็ได้ค่ะผู้ปกครองก็คือสิ่งหนึ่งที่เราพยายามที่ทำอยู่นะคะกับแม้กระทั่งตัวเราเองหรือคนรอบๆข้างที่ทำงานกับเราหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราคือเราอยากที่จะจูงใจเพราะว่าเราก็ตระหนักดีนะคะท่านผู้ฟังว่าใจบันดาลแรง นั่นคือหากมีใจให้กับสิ่งใดนึงสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็จะมากกว่าการที่ทำอะไรแบบงั้นๆก็จะว่าไปแล้วนะคะประเด็นคือทำยังไงถึงจะได้ใจคนก็เป็นเรื่องที่เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาเนิ่นนานนะคะในปัจจุบันนี้ก็ยังอยากรู้นะคะว่าทำไงเราถึงจะได้ใจคนโดยเฉพาะนะคะถ้าในบทบาทของการทำงานนะคะอาจจะบางคนบอกว่าโอ้อยากจะสร้างแรงจูงใจหรอก็เป็นเรื่องเงินไหมอย่างเช่นในเรื่องของการที่บอกว่าทำดีมีโบนัสนะคะหรือว่าขายมากได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะหรือว่าคิดอะไรใหม่ๆได้เป็นเงินรางวัลหรือทำตามเป้าได้ก็มีตัว incentive หรือถ้าเกิดจะทำให้เห็นเป็นภาพองค์กรที่ไปใช้กันอย่างเช่นกรณีของAdobe นะคะก็มีในสิ่งที่เขาเรียกว่า kick box ค่ะก็คือให้เงินเพื่อทดลองได้ทำอะไรคือไม่ใช่ให้เงินเพราะว่าทำแล้วสำเร็จนะคะแต่ว่า Adobe เคยมีโปรแกรมหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า kick box ที่ให้พนักงานได้ทดลองไอเดียใหม่ๆจะได้รับพอมีไอเดียใหม่ๆก็จะรับชุดเครื่องมือพร้อมบัตรพรีเพดนะคะมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ค่ะเพื่อใช้ทดสอบความคิดนั้นนะคะโดยไม่ต้องผ่านการที่มาต้องทำขอเรื่องของการเบิกจ่ายอนุมัติทีละขั้นเป้าหมายคือไม่ใช่ให้กับรางวัลสำหรับคนที่มีไอเดียที่เก่งที่สุดแล้วทำออกมาสำเร็จแต่เป้าหมายคือการที่ลดต้นทุนแล้วก็ทำให้เรียกว่ากล้าที่จะทดลองเอางี้ดีกว่าคืออยากให้พนักงานเนี่ยกล้าที่จะได้ลองนำความคิดที่มีอยู่ในหัวเนี่ยลงไปทดสอบดูว่าใช้ได้จริงไหมทำได้จริงไหมโดยที่เมื่อได้ใช้โปรแกรมนี้นะคะ Adobe ก็บอกว่ามีพนักงานมากกว่า 1,000 คนเข้าร่วมโปรแกรมในช่วงแรกๆส่วน Toyota นะคะก็มีระบบที่เขาเรียกว่า Creative Idea Suggestion System ซึ่งให้คุณค่ากับเรื่องของการปรับปรุงเล็กๆนะคะแต่ว่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ Toyota เริ่มมี Creative Idea Suggestion System ตั้งแต่ปี1951เลยค่ะเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนวคิดเพื่อปรับปรุงงานและต่อมาก็มีที่เรียกว่าการจัดแจกรางวัลประจำปีแล้วก็มีระบบยกย่องนะคะแนวคิดที่ดีเป็นข้อเสนอแนะในการทำงานปรับปรุงทำงานที่ดีนะคะแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดที่เรียกว่าไคเซนนะคะแล้วก็ Total Quality Management ของ Toyota นั้นก็เรียกว่าเพื่อที่จะอาจจะไม่ต้องการทำให้เป็นแบบไอเดียที่มัน breakthrough เป็น innovation อะไรที่มันยิ่งใหญ่แต่ว่าอยากให้พนักงานได้นำเสนอแนวคิดปรับปรุงเล็กๆน้อยๆก็มีรางวัลนะคะให้หรือว่า IBM ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้มีแต่เงินแต่ว่าเป็นลักษณะของสถานะ คือพูดง่ายๆคือไปได้เป็นกล่องนะคะก็คือIBM มีระบบที่เป็น recognition program นะคะสำหรับนักประดิษฐ์เป็นรางวัลด้านการประดิษฐ์แล้วก็สถานะนะคะให้เป็นสถานะที่เรียกว่า master inventor ซึ่งก็คือเวลาที่ได้คนที่รางวัลเนี้ยไม่ใช่แค่จำนวนสิทธิบัตรแต่ยังดูในเรื่องว่าสิ่งที่ทำนั้นสร้างคุณค่าให้กับตัว patent portfolioนะมีการที่จะช่วยเหลือนักประดิษฐ์คนอื่นๆไหมในรูปแบบของการให้คำแนะนำที่เป็นพี่เลี้ยงและบทบาทในการสร้างวัฒนธรรมเน้นนวัตกรรมของ IBM ซึ่งก็มีการนอกเหนือจากในเรื่องของการที่จะให้เป็นกล่องนะหมายความว่าเป็นในเรื่องของตัวสถานะหรือว่าตำแหน่งแล้วนะก็ยังให้มีรางวัลตอบแทนด้วยแล้วก็มีผลในเรื่องของการที่จะเติบโตในอาชีพด้วยดังนั้นก็ที่ตัวอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะก็เป็นลักษณะของการที่ใดๆก็คือว่าต้องการที่จะสร้างแรงจูงใจให้คนได้คิดอะไรใหม่ๆได้ทำอะไรใหม่ๆสักอย่างโดยการที่จะใช้เรียกว่าตัวทั้งเงินทั้งกล่องนะคะเป็นตัวที่สร้างแรงดึงดูดนะคะแต่คราวนี้ก็มันก็มีคำถามนะคะว่าแล้ว

การใช้เงินมันได้ผลจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าเราจะได้ยินพูดบ่อยนะคะว่าคําพูดที่บอกว่าโลกหมุนได้ด้วยเงินแต่มันจริงไหมคะในการที่เวลาที่เราให้เงินแล้วเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการพอดีค่ะไปเจอนะคะงานวิจัยอันหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะเขาเอาเรื่องเนี่ยเข้ามาคลีคือเขากำลังพูดถึงในเรื่องของการที่บอกว่าการที่เราอยากได้ความคิดสร้างสรรค์หรือว่านวัตกรรมนะมันก็คือเราพยายามซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไปซื้อไม่ได้อะถ้าเราซื้อได้มันคงจะไม่ได้เป็นสิ่งที่มันแตกต่างหรือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้แต่เราต้องพยายามที่จะจัดการเพื่อจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในองค์กรคราวนี้ถ้าเกิดจะให้สิ่งนี้เกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราพยายามจะทำให้มีความคิดเยอะๆหรือว่ามีไอเดียเยอะๆหรือว่าเราอยากได้ไม่เน้นในเรื่องของตัวปริมาณแหละแต่ว่าเป็นในเรื่องของตัวคุณภาพคือไอเดียที่มันใช้ได้จริงๆนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มานะคะที่วันนี้จะเอาเรื่องนี้มาเล่ากันฟังมาเล่าสู่กันฟังนะคะงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน Journal of Managementซึ่งก็คือเป็น journal ระดับต้นๆ นะคะของเชิงสาขาทางด้านการจัดการค่ะซึ่งเป็นการศึกษานะคะหัวหน้านะคะของนักวิจัยชื่อว่าเวนลองฮีศึกษาดูในอิทธิพลของการให้เงินมีผลมากน้อยเพียงใดในการที่ได้เขาใช้คำว่า better idea คือความคิดที่ดีอะดีขึ้นนะคะโดยที่นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเขาไปศึกษาในบริษัทที่ทำ R&D แล้วก็ดูว่าในการทำ R&D ตรงนั้นเนี่ยถ้าให้โบนัสนะคะเป็นเงินหรือว่าในเรื่องของตัวรูปแบบของการให้เราอื่นๆเนี่ยมันเกิดอะไรได้บ้างนะคะคราวนี้นะคะวิธีการศึกษาเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแค่ว่าให้เงินแล้วผลลัพธ์ไปอย่างไรแต่ว่าเขาจะดูในเรื่องของตัวความแตกต่างของสิ่งที่เขาศึกษาอยู่คือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังคือนักวิจัยนะคะเขาไปศึกษาข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีนซึ่งก็ดิฉันก็ว่าน่าสนใจเหมือนกันเพราะประเทศจีนก็เป็นประเทศหนึ่งนะคะที่มีในเรื่องของตัวสิทธิบัตรการคิดค้นอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะก็น่าสนใจมากๆเขาก็ติดตามผลงานของอินเวนเตอร์นะคะหรือนักประดิษฐ์เนี่ยจำนวน2,376งานในช่วงเวลาต่างๆแล้วเปรียบเทียบผลงานก่อนและหลังจากที่บริษัทนำระบบที่เรียกว่าสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินมาใช้ก็คือว่าก่อนและหลังการใช้สิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินส่งผลอย่างไรนะคะโดยที่สิ่งที่เขาดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่จำนวนนะคะสิทธิบัตรอย่างเดียวแต่เขาดูอีกด้วยคือเขาดูนะอย่างแรกแน่นอนเขาดูจำนวนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นหรือไม่นะคะและอย่างหนึ่งที่เขาดูก็คือว่าสิทธิบัตรเหล่านั้นเนี่ยมีความใหม่หรือมีความแบบinventive หรือคือมันมีความแตกต่างจากเทคโนโลยีเดิมมากน้อยเพียงใดคือดู2 อย่างนะคะดูจำนวนที่เพิ่มกับสิ่งที่เพิ่มนั้นเนี่ยมีความแตกต่างจากของเดิมมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะเขายังไม่คือเขายังมีการแบ่งนะคะคนเนี่ยในการศึกษาเนี่ยออกมาเป็น2กลุ่มถึงแม้ว่าจะเป็นนักประดิษฐ์หรือว่า inventor เหมือนกันแหละแต่เขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือเป็นกลุ่มที่เขาจัดอยู่ว่าเป็น specialist กลุ่ม specialist นะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในทางเทคนิคที่ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงมีความรู้ลึกในด้านใดด้านหนึ่งหรือว่าในกลุ่มสาขาที่ค่อนข้างแคบอีกกลุ่มนึงคือ generalist นะคะก็คือกลุ่มคนที่ประสบการณ์หรือทำงานที่มันกว้างขึ้นมีการสามารถที่จะทำงานข้ามหลายทาง technical fields ได้คือพูดง่ายๆนะคะกลุ่มคนที่จะเป็น specialist เนี่ยคือคนที่ทำงานในเชิงลงลึกในขณะคนที่เป็น generalist คือคนที่ทำงานแบบกว้างๆมีการเชื่อมโยงกว้างๆคราวนี้มาดูคำถามนะคะถึงคำถามสำคัญว่าเมื่อให้เงินรางวัลกับคนพนักงานนะคะซึ่งแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มนี้มันออกมาแล้วเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคำตอบนะคะคือไม่เหมือนกันค่ะนะคะสิ่งที่พบก็คือการตอบสนองต่อรางวัลที่เป็นเงินของ2กลุ่มนี้นะคะต่างกันหลังจากที่บริษัทเริ่มมีในเรื่องของตัวสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงิน

ให้กับพนักงานในการทำในเรื่องของตัวสิทธิบัตรนะคะออกมาเนี่ยนักวิจัยพบว่ากลุ่มที่จัดว่าเป็น specialist นะคะผลิตสิทธิบัตรที่มีความแปลกใหม่แตกต่าง invention เพิ่มขึ้นนะคะแต่ในขณะที่ถ้าเป็นกลุ่ม generalist แล้วเนี่ยตัวสิทธิบัตรนะคะเพิ่มจำนวนสิทธิบัตรเพิ่มได้มากกว่านะคะเพิ่มได้มากกว่ากลุ่มที่เป็น specialist นะคะเพิ่มมากกว่าแต่ว่านะคะสิทธิบัตรที่ generalist ผลิตออกมานะคะหลังจากที่มีสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินแล้วเนี่ยกับมีนะคะ inventive หรือความแตกต่างจากของเดิมเนี่ยลดลงนะคะคือพูดง่ายๆอ่ะเงินช่วยทำให้มีจำนวนนะคะคือตัวรางวัล นะคะกระตุ้นนะคะให้กลุ่มที่เป็น generalist เนี่ยทำให้เกิดตัว output มากขึ้นนะคะตัวผลงานมันออกมามากขึ้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าผลงานนั้นจะมีระดับความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นหรือสูงนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะที่เจอจากงานวิจัยนี้ว่าอ๋อโอเคเงินได้ผลในเรื่องของการทำให้เกิดตัวสิทธิบัตรมากขึ้นก็จริงคำว่าได้ผลนั่นคือได้ตัวเอาท์พุตมากขึ้นแต่มันใช่สิ่งที่องค์กรมองหาหรือเปล่านะคะก็คือเป็นคำสิ่งที่นักวิจัยเขาได้เอามาใช้ในเรื่องของการอธิบายต่อไปนะคะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเนื่องจากว่าความเป็นมนุษย์เราก็มีความต้องการที่ลึกซึ้งแล้วก็ซับซ้อนดังนั้นมนุษย์ไม่ได้ตอบสนองต่อเงินเพียงอย่างเดียวแต่เรายังตอบสนองกับเรื่องอื่นด้วยที่ว่าคือฉันเป็นใครนะคะคนอย่างฉันจะสร้างผลงานแบบไหนแล้วก็เหมือนกับความภาคภูมิใจในวิชาชีพนะคะการให้คุณค่ากับสิ่งนั้นก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะซึ่งนักวิจัยเนี่ยอธิบายนะคะสิ่งนี้ว่าเขาใช้คำทับศัพท์ว่า professional social identity คือการที่เรารู้สึกว่าตัวตนของเรามาจากในเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำงานกลุ่มที่เป็น specialist เนี่ยมักอยู่ในชุมชนของผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรและในชุมชนของผู้เชี่ยวชาญ นั้นเนี่ยมันก็คือเป็นความภาคภูมิใจในสิ่งที่ทำชื่อเสียงนะคะภาพลักษณ์เนี่ยไม่ได้มาจากการทำเยอะอย่างเดียวแต่มาจากการสร้างอะไรที่ใหม่จริงยากจริงเจ๋งนะคะมีความเจ๋งมีคุณค่าทางวิชาชีพจริงดังนั้นเมื่อมีรางวัลเข้ามากลุ่ม specialist เนี่ยไม่ได้มองเพียงแค่ว่าทำยังไงถึงจะได้รางวัลเร็วที่สุดแต่ยังมีมาตรฐานทางวิชาชีพหรือว่าที่เรียกว่าตัวprofessional identity เนี่ยเข้ามากำกับด้วยว่าไม่ใช่แค่ทำอย่างเดียวนะแต่ออกมาแล้วเนี่ยผลงานจะต้องถือว่าดีหรือว่าที่จะพูดง่ายคือเงินก็อยากได้แต่ก็ยังอยากรักษาความในสายตาของคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะว่าถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในขณะที่ถ้าเป็น generalist นะคะไม่ได้ผูกอยู่กับในเรื่องของว่าความเชี่ยวชาญดังนั้นเมื่อมีสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินจึงตอบสนองโดยตรงเลยคือเอามามีตังค์ให้งั้นก็ผลิตออกมานะคะก็ไม่ได้ต้องใช้เวลาหรือต้องมองในมิติของการที่บอกว่าตัวไอเดียนั้นจะต้องเป็นไอเดียที่โหมันออกมาแล้วควรว้าวหรือว่ามันดูแล้วตื่นเต้นมากๆแต่ว่าเอาก็นี่ไงสิ่งที่ต้องการที่อยากจะได้ก็คือตัวผลิตสร้างผลงานออกมาก็เลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือแม้ก็คือพูดง่ายคือว่าแม้กระทั่งสิ่งจูงใจเหมือนกันแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่ว่าคนแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรนะคะเห็นคุณค่ากับอะไรบ้างดังนั้นก็เลยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นข้อค้นพบตรงนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างนะคะหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเวลาที่เราบริหารในเรื่องของสิ่งจูงใจนะคะมันไม่ได้แปลว่าการให้สิ่งจูงใจสิ่งนั้นมันจะส่งผลมาในแบบเดียวกันกับคนที่แตกต่างกันนะคะพฤติกรรมหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่ได้เหมือนกันนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เราได้จากงานวิจัยนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการว่าควรที่จะใช้เงินหรือไม่ใช้เงินหรือว่าจะให้เงินกับใครแต่สิ่งที่มันลึกกว่านั้นนะคะท่านผู้ฟังคือการที่เราต้องชัดเจนก่อนว่าเราให้เงินกับอะไรนะคะก็คือพูดง่ายคือถ้าเราบอกว่าเราให้เงินตามจำนวน

ผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นจำนวนผลลัพธ์ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากแต่ถ้าเราบอกว่าเราให้เงินกับในเรื่องของตัวอย่างอื่นด้วยนอกเหนือจากมิตินะคะของตัวผลลัพธ์อย่างเช่นในเรื่องของตัวคุณภาพมันก็จะเชื่อมโยงไปในสิ่งนั้นนะคะนั้นคำถามที่ผู้บริหารควรถามไม่ใช่ว่าควรให้รางวัลหรือไม่จริงรางวัลเป็นสิ่งที่ powerful มีแบบมีพลังมากๆเลยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่ควรถามเพิ่มคือเรากำลังให้รางวัลกับอะไรถ้าเราให้รางวัลกับ activity คือจำนวนสิ่งที่เรียกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นเราก็จะได้จำนวนกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะออกมาเป็นอาจจะเป็นจำนวนความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราให้รางวัลกับจำนวนโปรเจกต์ที่เสร็จคือไม่ใช่มีแค่โปรเจกต์เกิดขึ้นแต่มันต้องเสร็จด้วยเราก็มันก็จะนำมาไปสู่อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องการอันนั้นนั่นคือตัวองค์กรเวลาที่บริหารในเรื่องของสิ่งจูงใจนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองให้ลึกไปว่าสิ่งที่ต้องการจริงๆอ่ะคือจำนวนหรือต้องการ impact ซึ่งเนี้ยก็ได้เห็นนะคะหลายองค์กรเนี่ยก็หันมาให้ความสนใจกับตัวคำว่า impact มากขึ้นนะคะสมมุติว่าองค์กรของเรานะคะบอกว่าปีนี้เราจะมีเงินรางวัลทุกครั้งที่พนักงานส่ง proposal idea ใหม่เข้ามาสิ่งที่เราจะได้แน่คือจำนวน proposal จะเยอะขึ้นค่ะแต่ไม่ได้มีการรับประกันเลยว่า proposal แต่ละชิ้นจะได้ผ่านการคิดอย่างลึกซึ้งนะคะทำออกมาได้จากโอกาสที่ประสบความสำเร็จมากน้อยเท่าไหร่อาจจะไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเรากำลังจะดูแค่ว่าจำนวน proposal ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือก็แน่นอนก็คนก็คือมันเป็นใช้ว่าอะไรดีคะเล่นตามระบบไหมคะก็คือในเมื่อมันเป็นระบบเป็นแบบนี้ก็ต้องทำเป็นแบบนี้นะคะเพื่อที่จะอยากได้ผลลัพธ์ที่ตัวเองอยากได้ก็นำมาถึงในเรื่องของตัว KPI ที่เราตั้งด้วยว่า KPI ที่เราตั้งล่ะจะเป็นตัวที่นำมาซึ่งตัวผลลัพธ์นะคะที่มันจะเกิดขึ้นจากแรงจูงใจในการเวลาที่เราประเมินดังนั้นเนี่ยตัวผู้บริหารเนี่ยจะต้องมองให้แน่ๆนะคะว่าอาจจะมองข้ามนอกเหนือจากเอาท์พุตที่เกิดเนี่ยอาจจะต้องดูทำให้ชัดว่าเอาท์คัมคืออะไรเช่นจริงแล้วอยากได้ไอเดียจำนวนมากนะคะหรือจริงแล้วเราอยากได้ไอเดียที่มันมีแบบความว้าวเป็นความแบบที่เรียกว่าแปลกใหม่มากๆเลยจากอันเดิมตรงนี้ก็ต้องผูกนะคะเข้ากับเกณฑ์ในเรื่องของตัวการให้รางวัลนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะคะในเรื่องของการที่จะใช้ในเรื่องของตัวการบริหารในเรื่องของตัวสิ่งจูงใจและ อีกอันนึงก็คือในแง่ของตัวแทร็กนะคะคือเราจะมีแทร็กแบบไหนแบบเน้นในเรื่องของตัวจำนวนหรือจะเน้นในเรื่องของตัวมันต้องวาวขึ้นมาอันนี้ก็องค์กรก็ต้องอาจจะต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกเหมือนกันนะคะเพราะจริงแล้วก็เคยบางองค์กรก็บอกเหมือนกันว่าไม่เป็นไรเอาจำนวนมาก่อนแล้วจำนวนเนี่ยค่อยมาคุยหาเอานะคะว่ามันน่าจะมีสักอันที่เราชอบแต่อย่างน้อยมันเป็นการเพื่อที่ต้องการที่จะสร้างในเรื่องของความเคยชินให้คนคิดอะไรใหม่ๆออกมาก็เป็นได้เหมือนกันนะคะคือไม่ได้บอกว่าอะไรต้องดีกว่าอะไรเสมอไปประเด็นก็คือว่าอะไรกันแน่ที่เราต้องการสิ่งที่ต้องการตรงนั้นแล้วค่ะที่ควรที่จะเข้าไปถูกสร้างเป็นเกณฑ์ในเรื่องของตัวการให้รางวัลแล้วก็นะคะอีกสิ่งนึงเวลาให้รางวัลก็ต้องมองทะลุอีกอย่างกันว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะต้องการในเรื่องของการนอกเหนือจากตัวรางวัลที่เป็นตัวเงินแล้วยังต้องการในเรื่องของตัว recognition หรือว่าในเรื่องของการที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวคุณภาพงานนะคะของที่ตัวเองทำด้วยดังนั้นความสามารถในการเชื่อมหลายๆเรื่องเข้าหากันเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะนำมาซึ่งในเรื่องของตัวประสิทธิผลจริงๆนะคะหรือ impact จริงๆในเรื่องของการที่จะสร้างแรงจูงใจซึ่งจะใช้อะไรก็แล้วแต่จะเป็นเงินจะเป็นในเรื่องของตัวกล่องหรือจะเป็นอะไรแล้วแต่แต่ว่าตรงนี้พูดง่ายคือใช้ให้ถูกเรียกว่าตาม1ก็คือ2ก็คือเราอยากได้อะไรหรือไปเชื่อมกับสิ่งนั้น2นะคะคนอยากได้อะไรคนให้ความสำคัญกับอะไรนะคะซึ่งบางคนก็นะคะแต่ละคนก็อาจจะไม่ได้ตอบสนองกับสิ่งแรงจูงใจแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะนะคะ อีกอันนึงที่อยากจะขยายความต่อคือว่าจากแนวความคิดเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เจอจากงานวิจัยใช่ไหมคะแต่ว่าในการที่ไปปรับใช้จริงมันก็มีตัวอย่าง

0: ที่สอดคล้องกับแนวคิดนี้นะคะขอเล่าตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่ Amazon Web Service นะคะก็คือตัว AWS เนี่ยค่ะSenior Manager เขาก็เล่าให้ฟังว่าน่าสนใจมากว่าเขาเคยจัดกิจกรรมในลักษณะที่เรียกว่า Hackathon แต่ว่าแทนที่จะประกาศว่ามาช่วยกันคิดไอเดียให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเขาไม่ได้เน้นตรงนั้นแหละแต่เขาเรียกว่าสร้างปัญหาหรือว่าเป็นโจทย์แล้วกันนะโจทย์ที่เรียกว่ามีความเจาะจงลงไปแล้วกำหนดให้ชัดเลยว่าจะแก้โจทย์ปัญหาซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาจริงนะคะของธุรกิจและตัวเอาคำที่อยากเห็นคืออะไรนะคะอย่างเช่นอยากปรับปรุงตัวกระบวนการการดูแลลูกค้าให้ดีขึ้นนะคะจากนั้นก็มีการจัดทีมที่เป็นข้ามแผนกที่มีทั้งกลุ่มที่เป็น specialist เมื่อกี้ที่เรียนนะคะกับกลุ่ม generalist ทำงานร่วมกันและที่น่าสนใจคือเกณฑ์รางวัลไม่ได้ดูว่าทีมไหนคิดได้เยอะที่สุดแต่พิจารณาจาก3สิ่งสำคัญค่ะคือ1ความเร็วในการเข้าไปถึงตัว working solution 2คือสิ่งที่ทีมได้เรียนรู้และ3ไอเดียนั้นน่ะสามารถนำมันประยุกต์ใช้หลังจากกิจกรรมนั้นได้จริงแค่ไหนนะคะจะเห็นนะคะว่าเกณฑ์ชัดเจนโจทย์ชัดเจนผลลัพธ์ก็เลยออกมาดูแล้วน่าประทับใจมากๆนะคะนั่นคือการที่สามารถที่จะเอาในเรื่องความเข้าใจในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจนั้นเนี่ยไปใช้ได้จริงเกิดขึ้นค่ะวันนี้ก็นะคะเอาเรื่องนะคะในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของตัวแรงจูงใจมาให้ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าไม่ให้ใช้เงินใช้เงินค่ะเพียงแต่ว่าต้องเอาให้แน่ๆก่อนว่าเราต้องการอะไรนะคะต้องการที่ออกมาเป็นแค่ activity หรือ output หรือว่าตัว outcome เพราะว่าเหล่านี้ไม่เหมือนกันนะคะและนะคะตัวรางวัลที่ให้เนี่ยนะคะเรากำลังให้นะคะตามในสิ่งที่เราต้องการอยากได้จริงๆนั้นหรือเปล่าแล้วก็คนที่กำลังนะคะได้รับตัวสิ่งจูงใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาต้องการอะไรเขาให้ความสำคัญกับสิ่งใดนะคะแล้วก็นะคะที่สำคัญที่สุดนะคะเราออกแบบให้กับคนที่ต่างกันทำงานร่วมกันได้หรือยังนะคะเพราะบางครั้งนะคะโซลูชันนะคะก็ไม่ใช่การหาระบบตัวสิ่งจูงใจที่สมบูรณ์แบบสำหรับพนักงานทุกคนแต่ว่าต้องเข้าใจในเรื่องของความต้องการที่แตกต่างนะคะอาจจะเป็นการออกแบบในระดับลาบุคคลหรือว่าระดับทีมนะคะเงินหรอให้เท่าไหร่แต่บางทีคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือเราอยากให้เขาทำอะไรเพราะว่ารางวัลทุกชนิดกำลังบอกคุณว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าค่ะนะคะแล้วก็สิ่งที่มีคุณค่าไม่ใช่เพียงการทำให้ปริมาณหรือมากขึ้นหรือบ่อยขึ้นแต่คือการทำในสิ่งที่มันสร้างคุณค่ามีความหมายและก็ผลลัพธ์ที่แท้จริงค่ะแล้วก็นะคะในวันนี้ดิฉันพัชรีชมพูคำและทีมงานวิทยุจุฬาขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังมากันมาตลอดนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าจะมาพร้อมกับเรื่องราวและมุมมองที่จะทำให้เราเข้าใจการบริหารในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนำมาสู่ในเรื่องของตัวความคิดสร้างสรรค์และการเติบโตต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นี่คือการรวมพลังครั้งใหม่ของสื่อวิทยุในมหาวิทยาลัยไทยมิติใหม่ของการสื่อสารที่เชื่อมโยงองค์ความรู้จาก10มหาวิทยาลัยชั้นนำจากรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันสู่รายการไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร่วมกันผลิตสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์ครอบคลุมทุกมิติก่อติดสถานการณ์สังคมเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง13นาฬิกาไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาเชื่อมองค์ความรู้สู่สังคมอย่างยั่งยืน
3: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคลินิก101.5นะคะในวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ช่วงเวลา 9:30 น.จนถึง 10:00 น.อยู่กับอุ้มนะคะในวันนี้เป็นวันแรกของดาวหลายๆท่านนะคะก็พร้อมแล้วล่ะที่จะทำงานกันอย่างพมักพะเม่นนะคะก็ขอให้คุณฟังนั้นมีความสุขกับการฟังจุฬาเรดิโอพลัสของเราสามารถฟังกันได้ยาวๆเลยและในช่วงเช้าแบบนี้เนี่ยเติบเรื่องดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพดีให้คุณฟังค่ะในวันนี้นะคะถ้าจุดไหนตรงไหนที่คุณฟังไม่ทันไปฟังย้อนหลังกันได้ทางแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสอันนั้นโหลดติดมือถือกันไว้เป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะอีกส่วนนึงนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ค่ะเผื่อท่านใดฟังจากคอมพิวเตอร์หรือว่า iPad นะคะก็สามารถที่จะเปิดฟังนั้นได้อย่างสะดวกมากเลยทางเว็บไซต์ www.curadio.jula.ac.th ค่ะเดี๋ยววันนี้วิทยากรของอุ๋มนะคะท่านมาจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะหลายๆท่านก็อยากจะไปใช้บริการที่นั่นด้วยอยากเจอนักกายภาพบำบัดนะคะบางทีมีการโรดแมปนะคะก็อยากจะไปเจออยากจะไปพูดคุยอยากจะขอคำปรึกษาเนี่ยวันนี้นะคะมีโอกาสแล้วถ้าคุณฟังมีคำถามสงสัยก็ฝากกันไว้ด้านหลังไมค์ได้เนาะที่02-218-3975-7ค่ะวันนี้ผมได้รับเกียรติจากนักกายภาพบำบัดท่านอนุสรณ์ติดวิมลรัตน์นะคะซึ่งท่านเองนะคะก็มีตำแหน่งหัวหน้างานกายภาพบำบัดหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เองเนี่ยจะมาพูดคุยให้คุณฟังได้รับฟังเกี่ยวกับโรคหนึ่งที่หลายท่านเคยมีประสบการณ์ตรงนี้แต่บางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นนะคะกำลังพูดถึงโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเคยได้ยินกันหรือเปล่าคะเดี๋ยวในวันนี้ให้อาจารย์มาพูดให้ฟังดีกว่าว่าโรคนี้เป็นอย่างไรวันนี้คุณฟังจะได้รู้โดยการทำความรู้จักกับโรคก่อนและจากนั้นนะคะอาจารย์จะให้4ท่าบริหารด้วยคุณฟังของเราชอบท่าบริหารนะคะบอกว่าโอ้โหฟังแล้วก็ทำไปพร้อมๆกันเนี่ยรู้สึกดีจังเลยนะคะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของแนวการรักษาอื่นด้วยถ้าคุณฟังเป็นแล้วค่ะต้อนรับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
1: ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ
0: เอาละค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนนะคะวันนี้ทำไมอาจารย์ถึงอยากที่จะคุยเรื่องนี้ในวันนี้กับคุณฟังเหรอคะ
1: ช่วงนี้นะครับก็จะเจอคนไข้เนี่ยที่มาด้วยอาการรู้สึกว่าตึงๆขัดๆบริเวณข้อมือนะครับโดยเฉพาะโคนนิ้วโป้งนะครับบางทีอาจจะยังไม่ได้รู้สึกว่ามันปวดจนทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นความขัดที่ชวนน่ารำคาญนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตปัจจุบันเราติดอยู่กับมือถือกับการใช้มือใช้อะไรเยอะๆก็เลยคิดว่าเอามาพูดคุยเรื่องนี้กันดีกว่าครับผม
0: งั้นเรามาทำความรู้จักโรค กันก่อนเลยนะคะหลายๆท่านมีอาการแล้วไม่รู้ด้วยล่ะค่ะอาจารย์จริงๆมันเป็นภาวะอะไรหรอคะ
1: ตัวนี้นะครับมันจะเกิดจากการอักเสบของตัวเอ็นที่มันเสียดสีกันนะครับผมจริงๆโรคนี้คือโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบนะครับหรือว่าถ้าเราไปค้นหากันก็จะใช้คำว่าเดอะกระแวงนะครับผมเดอะกระแวงดีซีสนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นชื่อโรคเฉพาะนะครับก็จะมีภาวะการอักเสบของเอ็นแล้วก็ปลอกหุ้มเอ็นบริเวณโคนนิ้วโป้งข้อมือนะครับผมเราจะสังเกตง่ายๆว่ามันจะเริ่มมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วโป้งแนวข้อมือฝั่งนิ้วโป้งนะครับฝั่งด้านนอกนะครับผมตัวนี้มันจะเกิดการเสียดสีกันซ้ำๆระหว่างเอ็นกับปลอกหุ้มเนื่องจากว่าตัวที่เราใช้ในการเหยียดนิ้วโป้งขึ้นมาเนี่ยนะครับผมมันเป็นเอ็นหลายมัดนะครับแต่ว่าเขาอยู่ใกล้เคียงกันเวลาเราขยับเนี่ยเขาก็จะเกิดการเสียดสีกันเหมือนเอาเชือก2เส้นมาไว้ใกล้กันเวลาขยับเขาจะสีไปสีมาทำให้เกิดการสึกการหลอนะครับแล้วก็ตัวนี้เมื่อสักพักนึงเกิดการอักเสบขึ้นมามันก็จะบวมแล้วมันก็จะย้อนกลับไปกดเส้นเอ็นเหล่านี้ใหม่ทำให้เกิดอาการบวมนะครับแล้วก็ไม่สามารถขยับนิ้วโป้งขยับข้อมือได้ครับผม
0: อาการที่พบบ่อยที่อาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะทำไมบางท่านถึงไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคนี้เหรอคะอาจารย
1: ์หนึ่งเพราะว่าโรคนี้นะครับบางทีเนี่ยมันจะเกิดอาการแสดงเนี่ย เมื่อมันเป็นเยอะๆแล้วหรือว่ามันเป็นการอักเสบที่ค่อนข้างเฉียบพลันรุนแรงนะครับบางทีเนี่ยมันจะเกิดอย่างที่แจ้งนะครับมันเกิดจากการเสียดสีกันนะครับผมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดมันยังไม่ได้กระตุ้นการอักเสบอะครับมันก็จะเป็นความรู้สึกตึงๆความรู้สึกขัดๆเวลาเราขยับนิ้วโป้งนะครับผมหรือว่าขยับข้อมือขึ้นลงนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเป็นการใช้มือมากเราก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงส่วนนี้มากกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเราจะเจอกันอีกทีก็ต่อเมื่อมันอักเสบเยอะๆแล้วถึงขั้นรบกวนกิจกรรมกิจวัตรประจำวันอย่างเงี้ยครับถึงจะรู้สึกได้ว่ามันเป็นภาวะนี้อย่างจริงจังแล้วครับ
0: ถามแทนผู้ฟังนิดนึงค่ะว่าต้องสังเกตแค่นิ้วโป้งหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์จริงๆเนี่ยมันจะเริ่มจากตัวข้อมือนะครับฝั่งนิ้วโป้งนะครับผมสังเกตได้เวลาเรากำเราจับอะไรนะครับผมมันก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันเกรงหรือว่าเวลาเราบิดข้อมือบิดลูกบิดประตูบิดลูกบิดกุญแจด้วยใช้การกดนิ้วโป้งหรือว่าการขยับนิ้วโป้งร่วมด้วยนะครับตัวนี้จะค่อนข้างแสดงอาการที่ว่าทำไมมันถึงเป็นนิ้วโป้งเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ตัวที่เสียดสีกันเนี่ยมันเกาะเพื่อที่จะขยับตัวนิ้วโป้งแต่ว่าเส้นทางผ่านมันผ่านบริเวณข้อมือดังนั้นเวลาเราขยับหรือเรายืดนิ้วโป้งลงกดลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ไปกระทบกระเทือนบริเวณนั้นนะครับผมเป็นหลัก
0: ฝากอาจารย์เอาละค่ะผู้ฟังกำลังรับฟังคลินิก 101.5 อยู่นะคะผมกำลังชวนผู้ฟังคุยกันเรื่องโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบเนี่ยต้องค่อยๆพูดทีละนิดนะคะเพราะว่าเป็นชื่อโรคนี้ยาวมากเลยค่ะอาจารย์ทีนี้เนี่ยหลายๆท่านที่ดำเนินชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมถึงเป็นแล้วมันมีปัจจัยเสี่ยงหรือมีสาเหตุอะไรไหมเหรอคะอาจารย์
1: ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นการใช้งานในท่าเดิมๆซ้ำๆสะสมนะครับผมเราก็จะเจอได้นะครับอย่างเช่นในกลุ่มคุณแม่เพิ่งคลอดน้องอย่างเงี้ยครับก็จะต้องมีการอุ้มยกตัวน้องนะครับในลักษณะนิ้วโป้งกลางขึ้นเรื่อยๆบ่อยๆซ้ำๆนะครับหรือว่าการใช้มือถือพิมพ์แชทขยับนิ้วโป้งขึ้นๆลงๆหรือว่าการใช้นิ้วโป้งข้างเดียวสไลด์หน้าจอไปมานะครับผมหรือแม้กระทั่งการทำงานบ้านหรืองานฝีมือนะครับไม่ว่าจะเป็นการหั่นผักนะครับแต่ว่าโรคนี้ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอบ่อยก็คือการใช้กรรไกรนะครับผมจะกระตุ้นมากเลยเนื่องจากว่ามันต้องขยับนิ้วโป้งเยอะนะครับรวมไปถึงในบางครั้งเนี่ยการเล่นกีฬาที่เราต้องกำอย่างเช่นเทนนิสหรือว่าแบดมินตันนะครับที่มันจะต้องใช้การกระดกข้อมือการขยับสะบัดข้อพวกนี้ก็จะกระตุ้นให้เกิดอาการได้รวมไปถึงโรคประจำตัวที่เช่นพวกโรคข้อต่อรูมาตอยอย่างเงี้ยครับข้ออักเสบก็มีสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะกลุ่มอาการนี้ได้เช่นกันครับผม
0: งั้นอย่างนี้เราถ้ารู้เร็วนะคะอาจจะช่วยรักษาตัวเราเองได้ด้วยก่อนอื่นให้อาจารย์พูดถึงวิธีการในการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนก็แล้วกันนะคะตรวจยังไงดีคะเราถึงรู้ว่าเราเป็นโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบแล้วอะค่ะอาจารย์
1: อย่างแรกนะครับเราต้องดูก่อนว่าอาการปวดของเราอยู่บริเวณตัวโคนนิ้วโป้งข้อมือตรงโคนนิ้วโป้งไหมนะครับสังเกตได้นะครับเวลาถ้าเกิดมีคนอักเสบนะครับเวลาเราลูบมือไปถ้าอักเสบมากๆเนี่ยมันก็จะปวดสะดุ้งได้เลยนะครับโดยเฉพาะบริเวณกระดูกข้อมือที่ตัวเอ็นตัวเนี้ยมันลอดผ่านนะครับผมพาดผ่านนะครับเวลาเรากดคลําไปก็จะรู้สึกปวดหรือว่าแป๊บๆขึ้นมาได้นะครับแล้วแต่ทีเนี้ยมันมีวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับทีนี้ลองทำไปพร้อมกันนะครับลองยกมือขึ้นมานะครับแบมือปกติเนาะทีนี้เราลองทับนิ้วโป้งเข้าไปในฝ่ามือนะครับแล้วใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยของเรานะครับผมกำทับนิ้วโป้งของเราเอาไว้ให้พอประมาณนะครับจากนั้นค่อยๆยืดเอียงไปทางนิ้วก้อยนะครับผมเพื่อให้นิ้วโป้งมันโดนยืดมากขึ้นนะครับตัวนี้จะเพิ่มแรงความเครียดแล้วก็แรงตึงตัวให้กับเอ็นที่มันเกิดปัญหาถ้าเกิดคนไข้หรือว่าผู้รับฟังนะครับผมมีภาวะแป๊บขึ้นมาหรือว่าไม่สามารถขยับได้เลยอันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าคุณเริ่มมีภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วครับผม
0: แล้วถ้ามีภาวะที่แบบ

0: ตึงๆแค่นั้นแต่ยังขยับได้อยู่ล่ะคะอาจารย
1: ์ตัวนี้ก็บ่งบอกว่าเราอาจจะเริ่มมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะนี้ได้นะครับเราก็สามารถดูแลตัวเองเบื้องต้นไปก่อนได้ครับผมก่อนที่เขาจะลุกลามมาเป็นภาวะของโรคแล้วก็รบกวนกิจวัตรของเราครับผม
0: เป็นการเช็คที่ดีมากๆเลยค่ะผู้ฟังเหมือนเราทำท่าที่เราจะบอกว่าเป็นเลข4อย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ใช่ครับผม
0: น่าเป็นแบบว่าแล้วก็ค่อยๆทำอย่างที่อาจารย์บอกนะคะลองดูสิคะว่ามีอาการหรือเปล่าทีนี้เนี่ยถ้าไม่อยากที่จะเป็นโรคนี้บ้างนะคะเห็นอาจารย์บอกว่าจะมี4ท่าบริหารนะคะให้กับผู้ฟังชาวจุฬาเรดิโอพลัสด้วยมีท่าอะไรบ้างคะอาจารย์
1: ท่าแรกนะครับเราจะยืดข้อมือกันเบาๆนะครับผมโดยที่เราเริ่มจากทำแขนตรงเรายืดฝ่ามือค้างไว้นะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเราเริ่มจากดันลงไปข้างล่างก่อนหงายฝ่ามือเนาะแล้วก็กดลงไปข้างล่างนะครับรวมถึงนิ้วโป้งด้วยนะครับยืดไปนะครับผมแล้วค้างไว้นะครับ 15-30 วินาทีนะครับจากนั้นก็ทำในฝั่งตรงข้ามนะครับผมแล้วก็ค้างไว้เช่นกันนะครับผมทีนี้ถ้าเราอยากยืดหลังมือเนี่ยเราอาจจะกำหลวมๆแล้วเราก็ค่อยกดยืดไปนิดนึงมันก็จะเพิ่มแรงตึงเข้าไปได้นะครับผมอันนี้สำหรับการยืดข้อมือบนและล่างนะครับทีนี้ลองทำกันแล้วเนาะทีนี้เราจะค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีนะครับถ้าไหวก็เป็น30วิได้นะครับทำวันหนึ่งเนี่ย3ครั้งถึง5ครั้งแบ่งๆทำทั้งวันหรือว่าถ้าท่านใดใช้มือถือแล้วรู้สึกว่าเริ่มตึงก็ยืดพวกนี้ไปได้ในทันทีได้นะครับผมทีนี้เรามาดูท่าที่2เรามายุ่งกับตัวเจ้าเอ็นนิ้วโป้งกันดีกว่านะครับคราวนี้เราวางมือหงายไปบนโต๊ะนะครับเอานิ้วโป้งเข้าหาปลายนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเขานะครับไปตามนิ้วนะครับเข้าหาตัวโคนนิ้วก้อยนะครับเริ่มจากปลายเนาะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาตัวโคนนะครับมันจะค่อยๆยืดตัวโคนนิ้วโป้งของเราไปนะครับทำกันได้ไหมเอ่ยนะครับเช่นการเราทำค้างไว้ 15-20 วินาทีนะครับถ้าไหวก็เป็น30วินาทีนะครับเราก็ทำสัก 3-5 รอบต่อวันนะครับเวลาถ้ามันทำแล้วเรารู้สึกตึงนะครับผมแค่ไหนแค่นั้นนะครับไม่ต้องทำให้มันฝืนนะครับสมมติว่าเราเลื่อนไปแล้วได้หยุดที่ข้อที่2แล้วมันตึงและค้างไว้แค่นั้นถ้าทำต่อไปแล้วจะปวดอันนี้เราไม่อยากแนะนำให้ทำจนปวดนะครับเราค่อยๆ ยืดเขานะครับจะดีกว่าที่ทำให้เขาเกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมครับไป2ท่าแล้วนะครับต่อไปท่าที่3นะครับวางท่อนแขนท่อนล่างบนโต๊ะนะครับให้สั่นมือชี้ลงพื้นนะครับค่อยๆกระดกมือขึ้นเบาๆนะครับผมอันนี้เป็นท่าบริหารนะครับผมหรือเอาง่ายๆเราคว่ำมือวางบนโต๊ะกันแล้วทีนี้เรากระดกข้อมือขึ้นเหยียดออกค้างไว้แล้วก็ลงช้าๆขึ้นกลางนิ้วออกค้างไว้ลงช้าๆนะครับค้างไว้ไม่ต้องนานนะครับผมนะเพราะว่าเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเราก็จะทำ10ครั้งต่อ1รอบนะครับวันหนึ่งเนี่ยทำสัก 2-3 รอบนะครับเป็นท่าบริหารตัวเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อนะครับส่วนท่าสุดท้ายเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์ช่วยกันนิดนึงนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้หาได้ง่ายมากๆเลยนะครับทุกบ้านน่าจะมีนะครับตัวยางวงนะครับหรือว่าเราเรียกกันภาษาชาวบ้านกันว่ายางรัดแกงนะครับผมถ้ารู้สึกว่ามีวงใหญ่ก็ใช้วงใหญ่ก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าเราใช้วงเล็กมันก็อาจจะมีแรงต้านเวลาเราขยับเยอะนิดนึงนะครับทีนี้เราทำเป็นการจีบนะครับผมจีบเข้าหากันทั้ง5นิ้วนะครับผมเอาปลายนิ้วมาชนกันทั้ง5นิ้วแล้วเอายางสอดเข้าไปนะครับผมจากนั้นเราค่อยๆกางนิ้วออกนะครับตัวยางจะทำหน้าที่เป็นแรงต้านเรานะครับกางไว้แล้วก็นับ1 2 3แล้วก็คลายช้าๆนะครับแล้วเราทำ3กันนิดนึง1 2 3นะครับทำประมาณ 10-15 ครั้งต่อเซตนะครับวันหนึ่งก็ทำประมาณสัก2เซตนะครับแต่ว่าถ้าไม่ค่อยมีเวลาอย่างน้อยทำวันละเซตก็ยังดีนะครับทั้ง4ท่านะครับผมอย่างเหมือนการทำได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับไม่ต้อง

0: ทำให้มันเยอะมากนะครับหลังทำแล้วคนทุกท่านไม่ควรจะมีความรู้สึกตึงหรือปวดหรือว่ามีความไม่สบายของข้อมือมากขึ้นนะครับให้ระวังตรงจุดนี้นิดนึงเราต้องการบริหารเขาเนาะเราไม่ต้องการสร้างการบาดเจ็บมากขึ้นครับผม
1: เอาละค่ะแม่ต้องบอกว่าเป็นท่าที่ดีมากๆนะคะแล้วหลายๆท่านก็

0: ฟังไม่บาดเจ็บมันคือโอเคแต่ถ้าบาดเจ็บต้องรักษาใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: ถ้าเป็น
1: ใช
0: ่า
1: ่
0: น
1: ค
0: ั้
1: ร
0: น
1: ับ
0: การรักษาต้องมีแนวทางยังไงบ้างคะอาจารย์
1: ถ้าถึงขนาดว่ามีการปวดนะครับแล้วก็รบกวนกิจวัตรประจำวันแนะนำพบแพทย์นะครับหรือว่าพบนักกายภาพบำบัดเพื่อปรึกษาเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้เนี่ยตัวนี้ค่อนข้างถ้าเป็นแล้วมักจะเป็นโรคเรื้อรังเพราะฉะนั้นเราพยายามสนับสนุนให้ป้องกันมากกว่านะครับผมก็แนวทางการรักษาก็จะมีทั้งการใส่อุปกรณ์ดามนะครับดามตัวข้อมือนะครับแล้วก็มีการประคบเย็นส่วนใหญ่เราจะแนะนำประคบเย็นเนื่องจากว่ามันเป็นการอักเสบรุนแรงนะครับจะมีการบวมการร้อนนะครับก็จะประคบเย็นสักประมาณ 10-15 นาทีนะครับถ้าแพทย์ก็อาจจะจ่ายยาร่วมกับตัวกลุ่มยาต้านการอักเสบนะครับที่ไม่ใช่สเตอรอยด์นะครับเพื่อลดอาการบวมนะครับแล้วทางกายภาพบำบัดเองก็อาจจะใช้เครื่องมืออาทิเช่นการใช้คลื่นต่างๆนะครับคลื่นเนื้อเสียงคลื่นเลเซอร์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทำให้กระบวนการฟื้นตัวลดการอักเสบได้ดีขึ้นแล้วก็ลดปวดด้วยนะครับผมตรงจุดนี้แต่ถ้าเป็นเรื้อรังมากๆอาจจะต้องปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งนะครับในแนวทางการรักษาอื่นๆซึ่งอาจจะต้องดูเป็นตัวเคสไปนะครับผมว่าเหมาะสมแล้วก็ใช้ตัวไหนน่าจะเหมาะกับคนไข้มากที่สุดแต่โดยเบื้องต้นเราก็จะเจอกันก่อนกับนักกายภาพครับผมเพื่อปรึกษาตรวจประเมินแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันไปครับผม
0: ค่ะสำหรับท่าบริหารและยืดเหยียดข้อมือที่อาจารย์ได้แนะนำเนี่ยค่ะให้ใช้ในกรณีที่เรายังไม่เป็นโรคนี้หรือว่าพอเป็นแล้วก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันเหรอคะอาจารย
1: ์ตัวที่ให้ไป4ท่านะครับส่วนใหญ่เราจะเน้นในการส่งเสริมป้องกันนะครับแต่ถ้าท่านปวดแล้วนะครับมันจะขยับไม่ได้อยู่แล้วเราอาจจะต้องพักตรงนั้นไว้ก่อนนะครับแต่หลังจากที่เราได้การบำบัดฟื้นฟูกันจน อาการปวดลดลงอาการอักเสบลดลงก็จำเป็นจะต้องเพิ่มความแข็งแรงให้เขาเพิ่มความยืดหยุ่นให้เขาด้วยท่าบริหารเหล่านี้ด้วยเช่นกันครับผมแต่ในช่วงที่คุณยังรู้สึกว่ามันรบกวนชีวิตหรือว่าเป็นการอักเสบใหม่ๆยังไม่แนะนำให้ออกกำลังด้วยท่าที่ให้ไปอย่างเต็มที่นะครับเราอาจจะต้องมานั่งดูกันในเรื่องของรายละเอียดในการให้ท่าเฉพาะของแต่ละบุคคลที่เหมาะสมกันอีกทีหนึ่งในช่วงของการให้การบำบัดรักษาครับผม
0: แล้วสมมุติว่า4ท่านี้ทำได้แต่ไม่ถึง4ท่าอาจจะทำได้แค่3หรือ2ท่าแบบนี้ถือว่ามีปัญหาแล้วไหมคะอาจารย
1: ์ยังไม่มีครับผมเพราะว่าในแต่ละบุคคลเนี่ยมีความลักษณะเนื้อเยื่อลักษณะกล้ามเนื้อแล้วก็ชีวิตประจำวันข้อต่อของแต่ละคนชีวิตประจำวันไม่เหมือนกันนะครับบางคนใช้มือเยอะก็อาจจะมีในบางท่าที่รู้สึกว่ามันตึงรั้งมากทำแล้วลำบากอย่างครับผมก็ถึงแจ้งว่าแต่ละท่าเราไม่จำเป็นจะต้องทำให้ถึงสุดช่วงนะครับเราดูตัวความสามารถของเราว่าอยู่ที่ระดับใดนะครับแล้วก็ทำให้ได้ในที่มันไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มโรคนี้เราจะแนะนำในก็จะเช็คในส่วนของท่าที่2กับท่าที่4นะครับส่วนท่าที่1กับท่าที่3เนี่ยเป็นท่ายืดปกติซึ่งทำได้กันค่อนข้างมากอยู่แล้วแต่ต้องอาจจะต้องระวังในท่าที่2กับท่าที่4นิดนึงถ้ายังมีการบาดเจ็บอยู่หรือว่าทำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องกังวลครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆให้เขาเรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆฝึกกันไปเพราะว่ากล้ามเนื้อของตัวมือครับผมมันไม่ได้เป็นมัดใหญ่มากนะครับเราก็ต้องค่อยๆฝึกค่อยๆศึกษากันไปครับผมยังไม่ต้องกังวลใจเนาะ
0: ค่ะเนาะแล้วค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องโรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบผมว่าหลายท่านเป็นเยอะเลยจากที่คุยกับท่านอาจารย์มาถึงวินาทีนี้นะคะอาจารย์เล่าให้ฟังจะเป็นโรคที่ระบาดแต่ไม่ติดต่อนะคะแบบนั้นในยุคแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างนี้หรือเปล่าและใครบ้างคะที่จะสามารถเป็นได้อย่างเช่นเด็กๆอย่างเงี้ยที่ติดเกมอะไรพวกเนี้ยสามารถเป็นได้ไหมคะหรือว่าเป็นได้เฉพาะผู้ที่อายุเยอะขึ้นมาแล้วในวัยทำงานหรออาจารย
1: ์อันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าปัจจัยหนึ่งก็คือในช่วงอายุ นะครับ

0: าเป็นน้องๆหรือว่าเป็นในช่วงอายุวัยรุ่นเนี่ยการฟื้นตัวการกลไกการรักษาการอักเสบหรือว่าการฟื้นฟูร่างกายจะค่อนข้างเร็วดังนั้นมันจะไม่ค่อยมีการสะสมของการอักเสบแต่ในช่วงวัยทำงานจนถึงหลังจากนั้นไปเนี่ยกลไกพวกนี้มันจะเสื่อมถอยลงมันก็จะเกิดภาวะการอักเสบเรื้อรังได้ง่ายกว่าปกติดังนั้นเราก็จะเจอในกลุ่มของที่เลยวัยทำงานกลางคนขึ้นไปเนี่ยจะเจอเยอะเพราะว่าตัวปัจจัยพวกนี้มันส่งเสริมให้การอักเสบเรื้อรังแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องๆจะไม่เป็นนะครับเราก็จะเจอได้เหมือนกันอย่างเช่นคนติดเกมหรือคนติดมือถือนะครับผมที่ใช้งานหนักมากแล้วใช้เร็วๆซ้ำๆเนี่ยก็จะมีภาวะนี้เกิดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการใช้งานเนาะมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมแต่อย่างเดียวนะครับผม
1: เอาละค่ะก็คิดว่าเป็นเรื่องที่อินเทรนด์อยู่ตอนนี้เลยเป็นห่วงผู้ฟังนะคะเลยนำเรื่องนี้มาคุยกันก็หวังว่าหลายๆส่วนที่เป็นเนื้อหานะผู้ฟังจะสามารถที่จะนำไปปรับใช้กันได้ท้ายนี้ถ้าอาจารย์ยังกังวลเรื่องไหนหรือยังเป็นห่วงผู้ฟังเรื่องใดบ้างเชิญทิ้งท้ายไว้ได้เลยค่ะ
0: ท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากฝากทุกท่านไว้ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่การที่เราทำอะไรซ้ำๆและด้วยความเร็วเยอะๆมากเกินไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับดังนั้นเราควรมุ่งเน้นในการส่งเสริมป้องกันกันมากกว่าที่เราจะมานั่งมุ่งรักษากันดีกว่านะครับตรงนี้ก็ขอฝากไว้นิดนึงและถ้าเกิดในกรณีที่ท่านเกิดภาวะที่รบกวนกิจวัตรหรือเกิดการปวดที่รบกวนกิจวัตรของท่านแล้วนะครับสนใจปรึกษาทางงานกายภาพบำบัดของเรานะครับเป็นคลินิกกายภาพบำบัดของหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพของทางคณะศาสตร์เวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเรายินดีที่จะดูแลทุกท่านนะครับอย่างเต็มที่นะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยกันนะครับผม
1: ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้เราคงจะต้องลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะขอขอบพระคุณนักกายภาพบำบัดอาจารย์อนุสรจิตวิมลรัตน์ค่ะตำแหน่งท่านคือหัวหน้างานกายภาพบำบัดหน่วยปฏิบัติการบริการวิทยาศาสตร์สุขภาพของคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้เกียรติมาพูดคุยในวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ
0: ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับสวัสดีครับ
1: หมดเวลาของคลินิก 100.5 วันนี้ลงแล้วนะคะพรุ่งนี้มาพบกันค่ะจะเป็นเรื่องใดมาติดตามกันให้ได้เลยส่วนวันนี้นะคะจุดไหนตรงไหนที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวตามท่าที่อาจารย์บอกไม่ทันเนี่ยไปโหลดแอปพลิเคชันนี้ติดไว้นะคะจุฬา Radio Plus แล้วก็ไปย้อนฟังกันหรือจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้ www.curadio.jula.ac.th ค่ะผมกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพวันจันทร์และอังคารพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริณุชชัยนิตและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: กว่าศาสตร์แห่งอักษรชวนคุยผ่านมุมมองอักษรศาสตร์กับประเด็นการศึกษารวมทุกองค์ความรู้จากผลงานงานวิจัยใหม่ๆในรายการ Talking Arts อักษรศาสตร์ชวนคุยทุกวันเสาร์8:05 น.ถึง8:30 น.ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz โดยกลุ่มภารกิจงานวิจัยและพัฒนาวิชาการคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: คำพ่อสอนคนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะ หรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านจังหวัดสระบุรีณวัดหนองเขื่อนช้างจังหวัดสระบุรีวันศุกร์ที่16เมษายน2519

0: ถ้ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
2: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุณมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรโคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
2: ุ
3: ณต
2: ้
3: อง
2: เมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่ 100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
2: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
0: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก
4: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
5: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
4: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
5: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
4: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
5: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
4: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
5: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
4: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
5: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
4: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
6: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลัง
0: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
5: โหลดกันเยอะๆนะคะ
7: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนธสิทธิ์
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขอัญจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์พวกเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:00 น. ถึง 10:30 น. ค่ะอยู่กับอ้อมอารดาสุคนธสิทธิ์พร้อมทีมงานที่นำเอาเรื่องราวของความสุขความประทับใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆทั่วทุกพื้นที่เราก็นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขในวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังนะคะไปพื้นที่ใกล้ๆกรุงเทพนี่เองค่ะปริมณฑลค่ะปทุมธานีนะคะช่วงนี้นะคะที่ปทุมธานีอำเภอหนองเสือเขามีการทำโครงการกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่ค่ะเกี่ยวกับผู้สูงอายุจะเป็นกิจกรรมอะไรโครงการไหนแล้วใครที่เป็นคนร่วมทำกิจกรรมในโครงการนี้บ้างไปพูดคุยกันเลยดีกว่าในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
7: ช่วงกิจกรรมทำดี
8: ช่วงกิจกรรมทำดีในสโมสรคุณสุขวันนี้ชวนผู้ฟังมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณสุพันธ์นีภูลสิริผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสตบึงบอนค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะผอ.คะทราบว่าผอ.ชื่อเล่นผอ.จิกกี้เหรอคะ

0: ช่ค่ะใช่ค่ะ
1: โอ้ชื่อนี่แบบโอ้โหบ่งบอกเลยนะว่าคุณพ่อคุณแม่นี่ทันสมัยน่าดูในยุคนั้นนะผอ.นะทางชื่อน่ารักมากค่ะผอ.คะทราบว่าในส่วนของรพ.ส.ต.บึงบอนเองเนี่ยก็มีบทบาทภารกิจหน้าที่ไม่ใช่น้อยเลยก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงตัวโครงการกิจกรรมต่างๆที่ทำอยู่ในตอนนี้อยากให้ผอ.ช่วยแนะนำรพ.ส.ต.บึงบอนให้ได้รู้จักกันสักนิดนึงค่ะผอ.เชิญเลยค่ะ
0: ค่ะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงบอนนะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลบึงบอนหมู่ที่5นะคะมีประชากรประมาณ 10,000 เศษๆนะคะรับผิดชอบทั้งหมด9หมู่บ้านนะคะมีอสม.ในการดูแลเนี่ย153ท่านนะคะที่จะช่วยกันดูแลประชาชนในพื้นที่นะคะเราดำเนินการก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมรักษาป้องกันนะคะสุขภาพนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีในเรื่องของกายภาพบำบัดทันตกรรมนะคะเราก็ยังมีแพทย์แผนไทยนะคะที่เปิดบริการที่รพ.ส.ต.นะคะในส่วนการดำเนินงานเชิงรุกเนี่ยเราก็จะมีการเชิงรุกไปในพื้นที่นะคะในเรื่องของการคัดกรองโรคต่างๆในพื้นที่นะคะดูแลสุขภาพตั้งแต่ทุกกลุ่มวัยเลยค่ะตั้งแต่เกิดนะคะยันให้เขาเสียชีวิตแบบอย่างมีความสุขอะค่ะเราก็จะดูแลกันอย่างนี้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำงานแล้วเราเป็นรพ.ส.ต.ขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเป็นหนึ่งเดียวในตำบลเลยค่ะรับผิดชอบประชากร 10,000 คนเลยค่ะ
1: โอ้เยอะมากเลยเนาะกับบทบาทภาระของรพ.ส.ต.เมื่อก่อนเขาเรียกกันว่าอนามัยใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะสถานีอนามัยค
1: ่
0: ะ
1: นะคะแต่เราก็ปรับเปลี่ยนชื่อมาได้เป็น10ปีแล้วเนาะน่าจะหลัก10ปีอยู่นะคะเน
0: า
1: ะ
0: แล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราถ่ายโอนสังกัดค่ะแต่ก่อนเราอยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะตอนนี้เราถ่ายโอนมาภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีค่ะนำโดยพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างนะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีค่ะเราดำเนินการถ่ายโอนมาเนี่ยประมาณตั้งแต่ปีประมาณ2567แล้วค่ะ
1: อ๋อค่ะอ๋อแสดงว่างั้นในหลายๆพื้นที่ก็อาจจะมีการถ่ายโอนบทบาทภารกิจหน้าที่และสังกัดไปบ้างแล้วใช่ไหมคะเหมือนที
0: ่ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ที่บึงบอนนี่เหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าให้ในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นนั่นมาดูแลรับผิดชอบมีส่วนร่วมอย่างเต็มตัวเต็มที่มากขึ้นด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็จะจริงๆมันก็มีข้อดีแตกต่างกันไปเนาะผอ.เนาะจะขึ้นกับส่วนกลางเองกับสาธารณสุขเองก็ในรูปแบบนึงแต่ถ้าในส่วนของท้องที่ท้องถิ่นมีความพร้อมนะความคล่องตัวในการบริหารจัดการอะไรต่างๆมันก็จะคล่องตัวอีกรูปแบบนึงเนาะผอ.นะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็อันนี้ก็เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับความพร้อมด้วยแหละนะคะเห็นบทบาทหน้าที่กันไปเยอะพอสมควรแล้วไม่น้อยเลยทีเดียวละค่ะนะบทบาทภาระหน้าที่ของรพ.ส.ต.นี่ไม่น้อยเลยทีเดียวเนาะทีนี้ทราบว่ามีโครงการกิจกรรมต่างๆเยอะแยะมากมายหนึ่งในนั้นนะคะโครงการที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้นั่นก็คือโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีใช่ไหมคะผอ.นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โครงการนี้เข้ามาได้ยังไงเนาะเข้ามาได้ยังไงสำหรับที่พื้นที่นี้แล้วทางรพ.ส.ต.เองเนี่ยค่ะโดยการนำของผอ.เองเนี่ยนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมไปมีบทบาทอะไรยังไงกับโครงการนี้ได้ยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: อ
1: ๋
0: อสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือสืบเนื่องจากว่าแต่ก่อนนะคะเราก็ได้รับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเข้ามาลงพื้นที่นะคะแล้วก็ดำเนินการโครงการก็พบว่าปัญหาในพื้นที่เราเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุนะคะก็พอสมควรที่จะต้องแก้ไขปัญหานะคะเราก็ได้พูดคุยกับอาจารย์ภาคคณะสาธารณสุขการของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะแล้วเราก็ดูว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของพื้นที่ตำบลบึงบอนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีประชากรก็คือประมาณหมื่นกว่าแล้วก็มีผู้สูงอายุ ถึง 1,600 กว่าคนนะคะก็คิดเป็นร้อยละประมาณ 21.18 นะคะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุเกือบเต็มตัวแล้วอะค่ะเราก็เลยจะต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุให้มันลดความเหลื่อมล้ำอะค่ะก็เลยได้พูดคุยกันแล้วก็อาจารย์ภาคคณะสาธารณสุขศาสตร์ก็ได้มาชวนว่าเราจะดำเนินการโครงการนี้เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่ตำบลเมืองบอนเนี่ยที่ผู้สูงอายุเนี่ยได้ลดความเหลื่อมล้ำนะคะในเรื่องของการดูแลด้านสุขภาพอะค่ะให้เกิดความเท่าเทียมอะค่ะแล้วก็เลยได้งบประมาณจากสสส.ค่ะมาดำเนินการร่วมกันนะคะ
1: อืมค่ะก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันเนาะของหลายๆภาคส่วนด้วยกันซึ่งจริงๆอ่ะบทบาทตรงนี้รพสต.นะก็ทำอยู่แล้วแหละนะคะแต่ว่าได้แรงหนุนเสริมจากนอกพื้นที่เข้ามาหนุนเสริมด้วยเนาะอ๋ออันนี้ก็ช่วยเรียกได้ว่าทำให้แรงกำลังเราเยอะขึ้นแหละนะคนนอกพื้นที่ก็เข้ามามีส่วนร่วมเป็นแรงหนุนอีกส่วนหนึ่งให้กับบุคลากรในพื้นที่เนาะทำงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นพอมองเห็นยังไงตรงนี้พอฟังแล้วมีส่วนขององค์กรหน่วยงานนอกพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆเนาะแล้วก็หน่วยงานที่สนับสนุนอย่างสสส.เนี่ยค่ะนะที่เข้ามามองเห็นเล็งเห็นถึงโอกาสนะถึงแนวทางที่จะขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้ในพื้นที่ของเราได้เนี่ยผอ.มองในจุดนี้เรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
0: ก็คือถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่จะได้ดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วก็มีแรงหนุนในการที่จะทำงานร่วมกันเพราะว่าปกติเนี่ยเราทำงานร่วมกันในพื้นที่เนี่ยเราจะมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งนะคะก็จะเป็นในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบอนนะคะแล้วก็อสม.ในพื้นที่ของตำบลเมืองบอนนะคะแล้วก็ชมรมผู้สูงอายุผู้นำชุมชนเนี่ยเวลาเราทำงานเราจะทำร่วมกันค่ะแล้วก็จะใช้กลไกในการพัฒนาดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเนี่ยโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางนะคะให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็มีความยั่งยืนนะคะเราก็จะไม่การทำงานเราก็จะเน้นการมีส่วนร่วมให้มากๆค่ะในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุค่ะ
1: ในพื้นที่เนี่ยก็ร่วมไม้ร่วมมือกันดีอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ด้วยช่วยกันทำอยู่แล้วเนาะแต่พอได้แรงหนุนเสริมสนับสนุนจากข้างนอกพื้นที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยเหมือนมันได้แรงใจเพิ่มขึ้นเนาะพอเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้แรงใจเพิ่มขึ้นเนาะได้การสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะในส่วนของสสส.นะแล้วก็ในส่วนของสถาบันการศึกษาเนาะไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามแต่ตรงนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของข้อมูลงานวิจัยการเก็บข้อมูลได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะช่วยเยอะเนาะตรงนี้สำคัญเลยแหละในส่วนของภาคการศึกษาเนี่ยนะระดับมหาวิทยาลัยต่างๆพวกนี้สำคัญมากเลยซึ่งจริงๆแทบทุกมหาต้องบอกว่าทุกมหาวิทยาลัยแล้วนะคะตอนนี้ที่เข้าไปมีบทบาทสำคัญเนาะในการช่วยพัฒนาชุมชนหนุนเสริมชุมชนในการทำกิจกรรมโครงการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแต่ในส่วนของโครงการนี้ที่ทำเบื้องต้นเนี่ยเราก็ตามที่ผอ.บอกเลยว่าเราก็ทำกิจกรรมโครงการต่างๆเนี่ยดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของเราอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุแต่เป็นทุกกลุ่มวัยเลยนะคะที่ดูแลตรงนี้อยู่แล้วนะคะก่อนหน้านั้นก่อนที่จะมีโครงการนี้เข้ามาค่ะปัญหาหลักๆของในชุมชนในพื้นที่ของเราสำหรับเรื่องราวของผู้สูงอายุนี่จะมีปัญหาอะไรยังไงบ้างคะผอ.คะ
0: ปัญหาหลักๆที่ในเรื่องของผู้สูงอายุก็คือเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีผู้สูงอายุเนี่ยก็มีแนวโน้มในเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่เรื้อรังจำนวนเยอะขึ้นนะคะก็อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันนะคะที่มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วพอผู้สูงอายุก็จะขาดคนดูแลที่บ้านนะคะก็ลูกหลานก็ไปทำงานหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาจะเข้าถึงบริการอย่างเช่นในเรื่องของการรับยาอะไรเงี้ยค่ะรับยาต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ขาดได้เพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีลูกหลานพามาในเรื่องของการรับยาต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะ เราก็เลยสร้างกระบวนการในเรื่องของการที่อาจจะต้องมีแคร์กิฟเวอร์หรืออสมเข้าไปดูแลในกลุ่มนี้อะค่ะอาจจะต้องมีพามารับยาหรือว่ามารับยาแทนหรือมีการเจาะเลือดล่วงหน้าให้กับผู้ป่วยเพื่อให้ได้เข้าถึงบริการนะคะเพราะบางทีเราผู้สูงอายุมีทั้งติดบ้านติดเตียงติดสังคมอะค่ะที่เราต้องดูแลค่ะเราจึงคิดว่าตอนนี้การเข้าถึงบริการของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงบริการไม่ครอบคลุม 100% นะคะก็ยังมีบางส่วนนะคะที่อาจจะต้องใช้ชุมชนนะคะเป็นตัวช่วยในการที่จะให้เข้าถึงบริการได้ครอบคลุมอะค่ะ
1: ค่ะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางผู้ที่พามาแล้วในการตรวจรักษาต่างๆในเรื่องของสุขภาพทางกายใช่ไหมคะการรับยาการมาตรวจตามนัดอย่างนี้เป็นต้นเนาะซึ่งตรงเนี้ยเป็นปัญหาในทุกพื้นที่เลยว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเป็นปัญหาในทุกพื้นที่แม้แต่กรุงเทพมหานครก็เป็นเช่นเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นในพื้นที่บึงบอนนะที่ทำอยู่นั่นก็คือว่ามีอสมอยู่นี่แหละเพราะฉะนั้นพึ่งพาอสมแล้วก็คนในชุมชนนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันอสมช่วยเข้าไปดูไปตรวจไปอะไรอาจจะต้องมีการเจาะเลือดตรวจวัดความดันอะไรมาก่อนล่วงหน้าเนาะและเอาส่งต่อมาให้กับทางรพสตยาตัวไหนที่จำเป็นต้องรับต้องอะไรเนาะก็สามารถประสานกับทางอสมได้แคร์กิฟเวอร์เนาะ CG เนาะที่เขาเรียกกันชื่อย่อใช่ไหมคะผอ.นะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แคร์กิฟเวอร์ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เป็นแค่ตั้งรับแหละเหมือนที่ผอ.พูดไว้ตั้งแต่แรกนะคะเมื่อผู้สูงอายุผู้ป่วยไม่สะดวกนะที่จะเดินทางมาเราก็เข้าไปหาเลยนะโดยอาศัยกลไกของคนในชุมชนของอสมนี่แหละที่เราได้ประสานกันไว้ในท้องที่ท้องถิ่นของเราเองนะคะถ้าอย่างนั้นถ้าทำแบบนี้ในโครงการนี้พอเราทำแบบนี้ทำกระบวนการแบบนี้เข้มแข็งขึ้นมันก็เป็นประโยชน์กับทางรพสตด้วยสิคะผอ.อย่างนั้นไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะเราได้พัฒนารูปแบบในการทำงานนะคะ
1: แล้วก็ช่วยลดภาระงานที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับแต่เป็นฝ่ายรุกแล้วทีนี้เป็นฝ่ายรุกนะเป็นเชิงรุกนะคือภาระงานในเชิงรับอาจจะน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าภาระงานน้อยลงนะคะเพราะว่าไปทำในเชิงรุกแต่ว่ามีแนวร่วมเพิ่มขึ้นนั่นก็คืออสมและคนในชุมชนนั่นเองใช่ไหมคะผอ.
0: ใช่ค่ะ
1: เนาะตรงนี้เป็นประโยชน์เนาะมีการปรับกระบวนการในการทำงานเนาะเพิ่มศักยภาพเนาะของตัวบุคลากรเองด้วยนะคะตรงนี้สำคัญมากทีเดียวนอกจากนี้ในส่วนตรงนี้เองที่ในเรื่องของดูแลทางกายแล้วเนี่ยค่ะในส่วนของโครงการนี้ยังมีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจสร้างความประทับใจแล้วก็แบบโอ้มันทำแบบนี้นะกิจกรรมนี้นะมันให้ประโยชน์กับแล้วกับท้องถิ่นท้องที่รวมไปถึงรพสต.ด้วยแบบอย่างเห็นภาพได้ชัดมีอีกไหมคะผอ.
0: สำหร
1: ับ
0: โครงการนี้นะคะเราก็มีกิจกรรมก็คือเริ่มตั้งแต่ตั้งต้นเลยนะคะเราก็มีการพูดคุยกันในทีมของในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นอบต.บึงบอนรพสต.ผู้นำชุมชนสมาชิกอบต.และอสม.ในพื้นที่ก็คือประธานอสม.แต่ละหมู่ของเราทั้ง9หมู่เราก็มาพูดคุยถึงในเรื่องของปัญหาผู้สูงอายุที่เราจะดำเนินการร่วมกันนะคะแล้วเราก็ได้พูดคุยจนได้คิดรูปแบบอะค่ะรูปแบบการทำงานที่เราจะมาพัฒนาแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุในพื้นที่นะคะเราก็ได้ดำเนินการคิดรูปแบบในการทำงานออกมานะคะก็ในการทำงานของเราเนี่ยเราก็มีการที่จะสร้างแกนนำค่ะสร้างแกนนำที่จะดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่ของเรามาประมาณสัก26คนค่ะที่เป็นแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายของเราที่ดูแลตอนนี้รวมแกนนำด้วยเราดูแลทั้งหมด126คนค่ะที่เราเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการนำร่องนะคะหากพัฒนาแล้วเราก็จะต่อยอดไปในหมู่อื่นนะคะก็เราสร้างแกนนำโดยให้ความรู้เขาในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุทุกมิติเลยค่ะในเรื่องของความรู้ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะทั้งกายและจิตเราก็จะดูแลนะคะโดยแกนนำเนี่ยจะได้รับความรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการชี้แจงแนวทางการทำงานกับแกนนำว่า ในโครงการนี้เราจะดำเนินการกันเพื่อที่จะให้รู้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่าหลังจากที่เราได้รับความรู้มาแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูแลผู้สูงอายุต่อนะคะเราก็จะมีการแบบกำหนดขั้นตอนในการทำงานกันค่ะว่าเราจะไปดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่126คนเนี่ยรวมทั้งแกนนำเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเราก็ได้พูดคุยแล้วก็แบ่งผู้สูงอายุให้ใน26คนดูแลค่ะ1คนก็ดูแลผู้สูงอายุประมาณสัก5คน6คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะต้องดูแลกันนะคะค่ะก็จะมีการดูแลกันในเรื่องของการให้ความรู้การตรวจสุขภาพนะคะการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอโดยจะมีแกนนำเนี่ยคอยดูแลตลอดนะคะคอยดูแลตลอดแล้วก็จะมีเล่มสุขภาพค่ะที่จะมีการเจาะน้ำตาลวัดรอบเอวดูค่า BMI นะคะแล้วก็มีค่ะเพื่อที่ดูว่าค่าน้ำตาลเขาเปลี่ยนแปลงไหมค่ารอบเอวลดลงไหมมีการสุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักลดลงอะไรเงี้ยค่ะเราจะทำแบบเนี้ยก็คือจะมีการครั้งเนี้ยเราทำก็คือเรากะว่าเราจะทำทั้งหมด3ครั้งเพื่อจะดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุที่เราดูแลว่ามีทิศทางในการดูแลสุขภาพเนี่ยดีขึ้นอย่างไรบ้างจากที่เราทำนะคะก็เรารู้ว่าครั้งที่1เนี่ยเราก็คือเป็นพื้นฐานค่ะพื้นฐานที่ผู้สูงอายุแต่ละคนว่ามีสุขภาพอย่างไรบ้างมีน้ำตาลเท่าไหร่มีความดันเท่าไหร่รอบเอวเท่าไหร่ค่า BMI เท่าไหร่นะคะเราก็ไปออกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นการที่เราลงไปทำความรู้จักกันค่ะก็คือเราจะให้แกนนำเนี่ยลงไปถึงบ้านเลยค่ะไปถึงบ้านผู้สูงอายุ100คนของเราเลยค่ะแกนนำก็จะลงไปเพื่อให้บริการสุขภาพให้อย่างเช่นอย่างที่บอกไปก็คือวัดความดันชั่งน้ำหนักเจาะน้ำตาลเบาหวานรอบเอวนะคะเราก็ไปทำให้ถึงบ้านเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมีการให้ความรู้กันตลอดระยะเวลาก็คือตลอดระยะเวลาที่ดูแลแกนนำก็จะให้ความรู้ด้านสุขภาพเสมอว่าต้องออกกำลังกายแบบนี้นะคะผู้สูงอายุเพื่อป้องกันการหกล้มต้องรับประทานอาหารอย่างไรรสหวานมันเค็มแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอครบ8ชั่วโมงอันนี้คือเราก็จะมีการให้ความรู้ตลอดนะคะหลังจากนั้นเมื่อครบ1เดือนค่ะเราก็จะมีการนัดหมายกันค่ะนัดหมายเป็นทั้ง100คนเลยค่ะเพื่อเป็นมหกรรมสุขภาพนะคะมหกรรมสุขภาพในการดูแลโดยชุมชนก็คือแกนนำของเราก็จะนัดกลุ่มเป้าหมาย100คนผู้สูงอายุนะคะมาดูแลเพื่อจะมาดูว่าหลังจากที่เราให้ความรู้ไปแล้วเนี่ยแนะนำไปแล้วเนี่ยมีผลตอบรับอย่างไรบ้างและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะครั้งที่สองเนี่ยเราดำเนินการไปแล้วนะคะเราพบว่าผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกับโครงการกับเราเนี่ยมีค่าน้ำตาลลดลงนะคะมีค่าน้ำตาลลดลงนะคะแล้วก็มีรอบเอวลดลงน้ำหนักBMIบางคนผิดปกติก็กลับมาปกตินะคะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่ว่ามันมีทางที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตนะคะค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะดูแลอีก1เดือนค่ะเราก็จะดูแลกันอีก1เดือนนะคะแล้ววันที่29ที่จะถึงเนี่ยค่ะ29สิงหาเนี่ยก็จะครบ3เดือนนะคะที่เราดูแลเราก็จะมีการนัดหมายผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมาเพื่อที่จะตรวจสุขภาพกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างนะคะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีต้นแบบของเราก็คือที่บางคนดูแลถึงขั้นไม่ต้องรับยาแล้วค่ะไม่ต้องกินยาเบาหวานแล้วอะไรเงี้ยแพทย์ให้หยุดยานะคะก็เป็นต้นแบบของเราแล้วก็ให้เขามาเป็นตัวอย่างและได้พูดคุยเนาะแลกเปลี่ยนกระบวนการดูแลสุขภาพอะค่ะว่าเขาดูแลอย่างไรทำไมถึงสามารถที่จะหยุดยาเบาหวานได้แพทย์สั่งหยุดยาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเกิดต้นแบบในการทำงานค่ะอันนี้เขาก็จะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แนะนำกันเองอะค่ะแบบเพื่อนสู่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เกิดชุมชนแล้วก็เกิดเพื่อนนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นในเรื่องของชมรมผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการออกกำลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นเต้นลีลาด เล่นแอโรบิกไม้พองนะคะโยนเปตองอะไรเงี้ยค่ะ

0: ที่ผู้สูงอายุสามารถทำได้ซึ่งในชมรมผู้สูงอายุของพื้นที่ที่เราทำคือเราเริ่มต้นที่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่หมู่ที่8ตำบลบึงบอนค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของหมู่อื่นเข้าไปร่วมด้วยไม่ประมาณสัก20คนค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นหมู่8ที่จะดำเนินการร่วมกันนะคะก็จะเห็นว่ามีสิ่งดีๆที่ผู้สูงอายุได้รับอะค่ะแล้วก็เกิดมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ลดการเจ็บป่วยแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้ดีเลยนะคะหนูก็เลยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะที่เราจะนำมาสู่ในชุมชนของเรานะคะโดยใช้ชุมชนของเราเนี่ยแหละดูแลร่วมกันพึ่งพากันนะคะเพื่อให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้นแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการได้เพราะว่ามีแกนนำแต่ละคนไปดูแลได้ครบทุกคนซึ่งในอนาคตเราคิดอยากจะต่อยอดลงไปในพื้นที่ของตำบลบึงบอนในหมู่อื่นที่จะขยายผลไปเพื่อให้มีผู้สูงอายุได้รับบริการครอบคลุมให้เหมือนกันลดความเข้าเหลื่อมล้ำที่จะเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นการที่เราคิดว่าโครงการนี้มันตอบรับในการดูแลผู้สูงอายุในระดับพื้นที่แล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพแล้วก็สร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของชุมชนได้เลยล่ะค่ะอันนี้ที่เราทำมาค่ะ
1: ค่ะค่ะสุดยอดเลยค่ะพอแหมเสียดายเวลาน้อยหมดเวลาแล้วสิ
0: แต่เท่าที่ฟังมา
1: เออยังพูดไม่หมดเลยเดี๋ยวเราต้องนัดรอบใหม่กันแล้วพอแต่เท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคือเห็นถึงความใกล้ชิดสนิทสนมกันในการทำงานในพื้นที่มากขึ้นนะคะพอถ้าฟังจากพอ.เล่าให้ฟังเนาะมีความสนิทสนมมากขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพแกนนำเนาะกระบวนการที่ชัดเจนขึ้นคือเดิมเราทำอยู่แล้วแหละแต่พอมาทำโครงการเนี้ยมันมีโอกาสเนาะมันมีโอกาสที่มากขึ้นมีแรงสนับสนุนมากขึ้นการพัฒนาศักยภาพของอสม.ของCG Caregiver ของบุคลากรก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในชุมชนกับผู้ป่วยกับผู้สูงอายุมากขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันจึงเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะระยะเวลาแค่เดือน2เดือนเองเนาะน้ำหนักดีขึ้นเบาหวานน้ำตาลลดลงนะโอ้อันนี้ดีเลยนะคะเพราะว่ามีการใกล้ชิดใส่ใจความถี่ด้วยเนาะความถี่นะไปบ่อยเนาะแล้วก็แบ่งสัดส่วนในการดูแลชัดเจนนะคะที่แน่รพสตเนี่ยหนุนเสริมเอาด้วยเป็นแบ็กอัพให้กับชุมชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะคะเนาะแล้วก
0: ็
1: ยังเห็นถึงความตั้งใจที่จะขยายผลต่อไปด้วยเพราะตรงนี้เรียกว่าเป็นนำร่องนะพอ.นำร่องกับหมู่นี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะขยายไปหมู่อื่นๆเนาะอันนี้น่าสนใจมากทีเดียว
0: แต่ในส่วนที่นำร่องเนี่ยเราก็ได้เอาผู้สูงอายุในหมู่ที่เหลือค่ะได้เข้าไปร่วมแต่อาจจะเป็นหมู่ละสัก3คนนะคะเข้าไปร่วมกับหมู่นี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไปดูกระบวนการในการทำงานนะคะเพื่อที่จะได้มาต่อยอดการทำงานว่าสามารถที่จะทำในรูปแบบนี้ได้หรือเปล่า
1: ค่ะเนาะดีมากเลยอีกอันนึงพอพูดแบบนี้เมื่อครู่ลืมไปยังสามารถที่จะสร้างไอดอลได้ด้วยเนาะบุคคลต้นแบบนะคะยกย่องเขาขึ้นมาชูเขาขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบให้คนในพื้นที่ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำโครงการดีๆแบบนี้กันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเสียดายเวลาหมดค่ะเดี๋ยวไว้ชวนมาคุยกันใหม่นะพอ.แต่วันนี้ต้องขอบคุณเรื่องราวที่นำมาฝากกันมากๆเลยนะคะสำหรับโครงการดีๆที่ทำกันนะคะนั่นก็คือโครงการเสริมสร้างศักยภาพและลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพของผู้สูงอายุอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะจากรพสต.บึงบอนค่ะผอ.สุพรรณีภูลสิริหรือผอ.จิกกี้ของเรานะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสสส.ด้วยเนาะโครงการนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสโมสรคุณสุขเราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สโมสรคูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: ลืมอะไรหรือเปล่าเนี่ย
1: เที่ยงนี้กินอะไรดีอ่ะเอ๊ะจะเดินมาหยิบอะไรนะ
2: ยังมีอีกหลายคำถามที่คุณใช้ถามตัวเองทุกวันแต่จะมีสักคำถามไหมที่คุณถามตัวเองว่าจะทำอะไรเพื่อสังคมดีมาเริ่มต้นปลูกสำนึกจิตอาสาด้วยการถามตัวเองอย่างนี้ทุกวันบ้างนะคะ
3: ในวันที่โลกหมุนเร็วขึ้นหลายครั้งที่ใจเราหลงลืมความสงบที่แท้จริง
4: มาร่วมค้นหาพลังแห่งความสุขทางใจเริ่มต้นเช้าวันอาทิตย์ด้วยหลักธรรมคำสอนดีๆกับรายการศาสตร์สร้างสุขพื้นที่ของความสงบและเรียนรู้หลักคำสอนจากทุกศาสนาโดยอารดาสุคนทสิทธิ์และแขกรับเชิญพิเศษทุกวันอาทิตย์8โมงเช้าทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 ศาสตร์สร้างสุขเพราะศาสนาคือแสงนำทางของหัวใจ
2: ลองฟังเสียงลมหายใจของต้นไม้ดูสิคะไม่ได้ยินหรอคะคงเพราะจำนวนต้นไม้ที่หายใจอยู่น้อยเกินไปมาช่วยกันปลูกและดูแลต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนลมหายใจของต้นไม้และสัตว์โลกทุกชีวิตกันเถอะค่ะ
5: เทรนด์หนึ่งที่มันมีมานานระยะยาวมากคือคนเราเนี่ยเริ่มอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์ค่ะก็พยายามเสนอโซลูชันในยุคหลังๆนี
6: ้เราลองมาฉายภาพลงลึกกันนิดนึงนะครับว่าวิกฤตการเงินในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีต้นตออย่างไร
7: วันนี้ก็อยากจะมานำเสนอมุมมอง6ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจประกันภัยบ้างในแง่ของตัวเทคโนโลยีเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆในธุรกิจประกันภัย
8: ภาษีอากรการเงินการตลาดการประกันภัยและความเคลื่อนไหวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:05 นทาง FM 101.5 MHz
9: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
10: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยค่ะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วนะคะยังสามารถรับฟังกันได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณอาทิตย์สมน์เรืองสุนทรและดิฉันจารุพรนพรัตน์ค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวเอาจริงๆก็แอบคล้ายๆกับสถานการณ์ในบ้านเราแต่ก็ไม่เชิงขนาดนั้นเป็นเรื่องราวที่จะใช้คำว่าเป็นเหตุการณ์ที่หวั่นจะกลายเป็นเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นได้ในโรงเรียนที่อินโดนีเซียนะคะก็มีโรงเรียนในอินโดนีเซียแห่งหนึ่งเขาก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์1สัปดาห์เหตุผลเพราะว่าเขาไปพบเจออาวุธอยู่ในโรงเรียนก็เลยต้องมีการปรับแผน
11: ใช่ค่ะก็เป็นโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิโรงเรียนอิสลามฮาราปันอีบูเป็นโรงเรียนเอกชนอยู่ทางตอนใต้ของจาการ์ตาแล้วอาวุธที่พบก็เขาบอกว่าเกือบ 1,000 ชิ้น
10: ฮะ
11: ใช่แต่ว่าฟังก่อนทางสื่อท้องถิ่นเขาบอกนะคะว่าที่พบเนี่ยจะเป็นปืนลม995กระบอกแล้วก็มีปืนจริง1กระบอกก็คือพบที่โรงเรียนแห่งเนี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปพบในห้องของอดีตประธานมูลนิธิ
10: โอ้
11: ใช่แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเพิ่งเข้าไปหรือว่าอะไร
10: เนี่ยมันก็คล้ายๆเคสโรงเรียนบ้านเราเหมือนกันนะคือแบบขนอาวุธเข้าไปได้โดยที่แบบคืออย่างบ้านเราอ่ะดิฉันพอเข้าใจคือเราไม่เคยเผชิญเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเนาะแล้วเราก็คิดว่าไอ้พวกเครื่องตรวจจับวัตถุมันวัตถุแบบอาวุธต่างๆมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีในโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยนี่ก็ดิฉันว่าคล้ายกันพอมันไม่มีที่ตรวจอ่ะมันจะขนอะไรเข้าออกก็ได้แล้วเยอะมากเลยอ่ะ
11: ใช่ค่ะแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นปืนลมอ่ะแต่มันก็แรงนะ
10: คือมันก็เกิดการบาดเจ็บได้อยู่ดีอ่ะ
11: แล้วนอกจากอาวุธเกือบ 1,000 ชิ้นเนี่ยยังพบสิ่งที่ต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดแล้วก็แผ่นซีดีแบบสื่อลามกอนาจาร

0: ในห้องของอดีตประธานมูลนิธิโรงเรียนคนนี้นะคะซึ่งตัวคนที่เป็นอดีตประธานมูลนิธิเนี่ยเขาเรียกด้วยอักษรย่อว่า IWD ถูกเรียกตัวมาสอบปากคำซึ่งเขาเพิ่งถูกไล่ออกจากตำแหน่งด้วยนะคะโดนข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตยักยอกเงินคือผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยเขาไปเคลียร์ห้องก็เลยเขาไปเจอด้วยนะคะเขาบอกว่าพอเปิดห้องเข้าไปก็พบทันทีเลยแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าซ่อนอยู่หรืออะไร
1: หรือว่าอยู่ในลิ้นชักไม่รู้แค่ว่ามันอยู่ในห้องนั้นแหละ
0: แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วก็บอกด้วยว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรเหล่านี้ก็คือจัดเป็นอาวุธอยู่ดีเพราะว่าปืนลมก็สามารถทำให้คนเสียชีวิตได้แล้วก็ไม่รู้ว่าทำไ
1: ม
0: ถูกเก็บไว้ที่นี่ได
1: ้มันโดนจุดสำคัญมากๆอยู่ในระยะที่แบบ
0: จะแบบยิงเข้าตายอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ห
1: ูหรือถ้าเกิดเป็นเด็กอะคุณคือเขาได้ว่าไงล่ะแบบร่างกายเขายังไม่ได้เจริญเติบโตเต็มที่อะบางอย่างคือแบบมันยังแบบสมมติกระดูกมันก็ยังมีความแบบไม่ได้แข็งแรงเติบโตเท่ากับผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเด็กไม่รู้อะสมมติเด็กเข้าไปในห้องนั้นแล้วไปหยิบมาน
0: ั่นแหละ
1: คือไอ้ปืนล้มไม่เท่าไหร่ไอ้ปืนจริงเน
0: ี่
1: ยเป็นเรื่องเลยนะ
0: เราจริงๆปืนอัดลมดิฉันกลัวมากนะตอนเด็กๆแบบเล่นกับพี่ชายแล้วพี่ชายเอามาแกล้งอย่างเงี้ยคือกลัวมากกลัวเจ็บ
1: โอ้แต่พี่ชายน่าจะดูสนุกนะ
0: แต่จำไม่ได้ว่าเคยโดนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะเจ็บแหละเพราะถ้ามันยิ่งระยะใกล้ๆอ่ะ
1: โอ้โหไม่ไหว
0: ทางด้านโฆษกตำรวจบอกนะคะว่าปืนจริงที่พบเนี่ยเป็นปืนลูกซองเป็นของคือไปตรวจแล้วเป็นของชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนส่วนปืนลมที่พบ995กระบอกเนี่ยมีทั้งปืนยาวอัดลมปืนสั้นปืนลูกโม่ก็มีด้วย
1: โอ้ย
0: คือเยอะเลยอะแต่ว่าเป็นปืนอัดลมนะแล้วพอมีเรื่องนี้เปิดเผยออกมานะคะบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ในสังกัดสมาคมยิงปืนแห่งอินโดนีเซียก็ออกมาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของปืนพวกนี
1: ้
0: แต่ก็ระบุด้วยว่าคือมันไม่ใช่ปืนในความหมายทั่วไปแต่ว่าอันเนี้ยเป็นปืนอัดลมที่ใช้สำหรับกีฬาแล้วก็กิจกรรมชมรมหลังเลิกเรียนแต่ทนายความของมูลนิธิออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าโรงเรียนไม่เคยมีชมรมยิงปืนนั่นไงแล้วก็ยังขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของทนายความของอดีตประธานชมรมประธานมูลนิธิที่ไปพบปืนในห้องอะนะคะเขาก็บอกว่าอาวุธเหล่านี้มีใบอนุญาตถูกต้องแล้วก็มีไว้เพื่อใช้ในทำกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยมันขัดแย้งกันเองด้วยอะ
1: ใช่
0: คือข้อมูลของคนในก็แย้งกัน
1: คือจะมองว่ามันไม่ใช่ปืนแบบปืนมันก็ยังพอเข้าใจได้คือหลายคนเข้าใจว่าปืนก็คือต้องมีแบบลูกกระสุนเนาะยิงไปแล้วก็แบบเป็นรูทะลุอะไรพวกเนี้ยแต่คือพอมันปืนอัดลมก็จริงที่บอกไปมันถ้ามันไปโดนจุดสำคัญหรือว่าอยู่ในระยะที่มันไม่ได้ปลอดภัยอะบางคนก็จะเสียชีวิตได้ก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: คืออุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็ขึ้นชื่อว่าเป็นอาวุธชนิดหนึ่งก็แล้วแต่มุมมองคนอีกอะบางคนก็มองว่าไม่เป็นอาวุธบางคนก็มองว่าเป็นอาวุธแต่คือมันก็ไม่ใช่ที่ที่ควรจะมาอยู่ไง
0: ใช่
1: แ
0: ล้วก็คือไม่ชัดเจนด้วยว่าก็คือฝ่ายหนึ่งบอกว่าใช้เพื่อทำกีฬ
1: า
0: แต่คนที่มูลนิธิเดียวกันกลับบอกว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีกีฬาแบบนี
0: ้ไม่มีชมรมแบบนี้อ้าวแล้วยังไง
1: ไปตีกันมาให้เสร็จ
0: นะคะพอเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีส.ส.อินโดนีเซียออกมาเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีด้วยความโปร่งใสแล้วก็เที่ยงธรรมอาจจะด้วยเพราะเป็นอดีตประธานมูลนิธิด้วยหรือเปล่าก็อยากให้ดำเนินคดีแบบถูกต้องอ่ะไม่อยากให้โดนแทรกแซงหรือว่าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกกระแสสังค
1: ม
0: แล้วมันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความขัดแย้งภายในเขาก็เลยอยากให้สอบแบบให้มันถูกต้องจริงๆอ่ะอย่าไปเอาพวกอย่าไปเอาพวกความขัดแย้งภายในมาเกี่ยวเดี๋ยวมันจะมีนอกมีในอะไรหรือเปล่า
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ทางด้านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทสตรีแล้วก็คุ้มครองเด็กนะคะออกมาเรียกร้องว่าการตรวจพบครั้งนี้ไม่ควรถูกปล่อยให้ไปส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนคือเขามองว่าเด็กๆไม่ควรต้องมารับภาระจากปัญหาที่มันอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเขาก็คืออยากให้ตรวจสอบไปแต่ว่าไม่อยากให้กระทบการเรียนของเด็กๆแล้วก็ยังเน้นย้ำว่าควรมีการตรวจค้นพื้นที่โรงเรียนอย่างละเอียดคือต้องไม่ไปกระทบหรือว่าขัดจังหวะกับการเรียนการสอน

0: ารแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นทางมูลนิธิก็คือตัดสินใจอย่างที่คุณจารุพรบอกก็คือปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ทั้งหมดไม่ใช่แค่ที่นี่นะคะแต่ว่าสำหรับโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของจาการ์ตาเป็นเวลา1สัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้นี่แหละเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนแล้วทนายความของมูลนิธิแสดงความกังวลนะคะว่ายังมีห้องอื่นๆที่ต้องเข้าไปตรวจอีกคือมันมีห้องนึงลักษณะแบบต้องสงสัยอะคล้ายๆบังเกอร์อันนี้สิ่งที่เขาบอกนะแล้วก็ยังมีห้องที่ถูกล็อกอีกหลายห้อง
1: โอ้ย
0: อันนี้น่าสงสัยแล้ว
1: เพราะกลัวใจเหลือเกิน
0: เจอห้องแรกไปแล้วไม่รู้ว่าที่เหลือ
1: ห้องแรกก็แจ็คพอตเลยนะ
0: จะมีอะไรบ้างส่วนทนายความอีกคนนึงก็บอกเหมือนกันนะคะว่าจริงๆการปรับรูปแบบเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ก็ส่วนนึงมาจากการเรียกร้องจากผู้ปกครองด้วยซึ่งถ้าเป็นเราก็เข้าใจได้นะถ้ามันอยู่ตรวจพบอะไรแบบนี้แล้วอยู่ระหว่างตรวจสอบสวนอะก็น่าจะให้เด็กๆให้ลูกอยู่บ้านดีกว่า
1: แสงกองทัพทำไมมันต้องมีอาวุธปืนเยอะขนาดนั้นทำไมมันต้องมีอะไรที่มันอันตรายมาอยู่ใกล้ตัวลูกเขาอะ
0: ใช่แล้ว
1: มันไม่ใช่ไง
0: ก็ดีกว่าให้เด็กๆอยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์ไปก็ต้องดูว่าช่วง1สัปดาห์เนี้ยจะเสร็จไหม
1: คือเอาจริงๆอะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยคือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนแล้วก็เป็นสักระยะเวลาประมาณนึงอันนี้ก็ดีนะทางโรงเรียนเองก็มีการแสดงความรับผิดชอบแต่คืออีกแง่หนึ่งถ้าตัวดิฉันเป็นผู้ปกครองเด็กๆดิฉันคงแบบในระหว่างเนี้ยมีทัวร์ไหมให้ผู้ปกครองไปทัวร์หน่อย
0: เปิดพาผู้ปกครอง
1: ใช่ฟิลเหมือนแบบตอนที่แบบมันจะต้องแบบพาลูกไปสมัครเรียนใหม่ๆก็จะมีให้เราเดินดูห้องโรงห้องเรียนอันเนี้ยพาเราไปดูหน่อยได้ไหมแบบทำให้เราสบายใจหน่อยว่าแบบมันไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่เหลืออะไรแล้วอะ
0: ใช่คือรอบนี้เจออาวุธคือเจอปืนจริงแล้วไงแล้วก็ไม่รู้ว่าห้องที่ไปตรวจห้องอื่นมันจะมีอาวุธที่รุนแรงกว่านี้หรือเปล่า
1: ใช่แบบเปิดพื้นที่แบบเป็นตัวแทนผู้ปกครองก็ได้อาจจะแบบมากันทุกครอบครัวจะเยอะไปห้องนึงอ่ะตัวแทน1ครอบครัว2ครอบครัว3ครอบครัวที่แบบพอจะไปส่งข่าวบอกกันได้อ่ะช่วยกันแบบเป็นหูเป็นตากัน
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่คุณชีวิตลูกเขาอ่ะแบบก็ชีวิตเด็กอ่ะลูกเขาอ่ะใครจะมายอมแบบเสียไปง่ายๆเหตุการณ์แบบนี้คืออย่าว่าแต่เด็กเลยเราเป็นผู้ใหญ่แล้วฟังแล้วเรายังรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าดิฉันก็พอเข้าใจรัฐมนตรีที่เขาออกมาเรียกร้องนะคือถึงแม้ว่ายุคนี้ออนไลน์อาจจะไม่ใช่เรื่องแบบไกลตัวไม่ใช่เรื่องยากแต่บางบ้านเขาอาจจะไม่สะดวกไหมแบบผู้ปกครองอาจจะต้องคือไม่อยากให้ลูกต้องอยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ย
1: ถูก
0: คือบางคนต้องออกไปทำงาน
1: ใช่
0: อย่างเงี้ย
1: คืออย่างเมื่อก่อนอะช่วงที่แบบโควิดระบาดเนาะแบบ work from home กัน
0: อันนั้นคืออยู่บ้านกันหมดไง
1: เอออยู่กันทางบ้านเลยไม่ต้องไปไหนเลยแต่อันเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบทุกคนกลับไปทำงานปกติแต่เอาเด็กๆมาอยู่ที่บ้านในพื้นที่ที่บางคนอาจจะอยู่ใกล้โรงเรียนอีกแล้วโรงเรียนมีอาวุธเยอะขนาดนี้เขาเองก็คงรู้สึกไม่ปลอดภัยอยู่ดีอ่ะเออแล้วปล่อยเด็กๆอยู่บ้านคนเดียวมันก็แบบไกลหูไกลตา
0: ใช่ก็นี่แหละ1สัปดาห์น่าจะเสร็จแหละ
1: ก็ลำบากไปซะหมดนั่นแหละก็หวังว่าก็จะหาทางแก้ให้ดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเลยต้องทำให้ผู้ปกครองสบายใจให้ได้นะแล้วก็ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจริงๆ
0: ค่ะแล้วก็ต้องรวมถึงการสอบสวนเนี่ยนะ อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมถึงไปอยู่ข้างในได้
1: ใช่แล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนกันให้เรียบร้อยเนาะอย่าให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกหรือไม่อาจจะต้องมีการตรวจสอบโรงเรียนที่อื่นด้วยนะ
0: ใช่
1: แบบนี้กรณีแบบนี้ก็อยู่ดีเข้าไปเยอะขนาดนั้นได้ยังไงนะอีกเรื่องนึงยังเกี่ยวกับเด็กๆอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงเหมือนกันแต่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์โอ้รอบบ้านอาเซียนเลยนะเออคือตอนนี้ฟิลิปปินส์เขากำลังมีการเหมือนพิจารณาห้ามใช้พวกโซเชียลมีเดียสำหรับเด็กๆอยู่ค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากมีพวกเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด็กๆหลายคนมีความคิดสุดโต่งกันมากขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่ขณะเดียวกันมันก็มีความกังวลจากผู้เชี่ยวชาญอยู่เหมือนกันนะคะคือตอนนี้สมาชิกรัฐสภาฟิลิปปินส์เขากำลังผลักดันให้มีการจำกัดหรือว่าอาจจะเป็นการแบนการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับผู้เยาว์สำหรับเด็กๆไปเลยเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่เขาไปพบความเชื่อมโยงเหตุรุนแรงความรุนแรงในโรงเรียนที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วมันก็โยงไปกับการที่เยาวชนเด็กๆเนี่ยไปเหมือนเสพสื่อเสพเนื้อหาต่างๆในออนไลน์ที่มันเป็นอันตรายเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อเดือนที่แล้วนะคะรัฐมนตรีว่าการ

0: กระทรวงศึกษาธิการของฟิลิปปินส์ก็บอกว่าอิทธิพลทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังความรุนแรงที่มันเพิ่มขึ้นก็ได้แล้วก็บอกอีกว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเยาวชนได้รับชมเนื้อหาเว็บไซต์ไปเสพสิ่งต่างๆในโซเชียลมีเดียที่เป็นอันตรายเป็นอิทธิพลเชิงลบแล้วก็รวมไปถึงเขาอ้างด้วยว่ามีกลุ่มก่อการร้ายออนไลน์ที่กำลังสรรหาเด็กๆแบบเอาไปเข้ากวน
1: อ
0: ะค่อนข้างแบบเป็นจริงเป็นจังเลยรัฐบาลเองก็เลยกำลังมองหาวิธีที่จะแบบลดการเข้าถึงอะไรแบบนี้ให้มากขึ้นโดยร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพยายามห้ามการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ปีในขณะที่มันมีข้อเสนอแยกต่างหากในวุฒิสภาด้วยอันนี้เขาบอกว่าขยายข้อจำกัดดังกล่าวไปยังผู้ที่อายุต่ำกว่า16ปีคือตัวหนึ่งเนี่ยร่างหนึ่งอ่ะขอต่ำกว่า13
1: ค่ะ
0: แต่อีกข้อเสนอหนึ่งอ่ะบอกว่าเอา16ไปเลย
1: โตแล้วนะ
0: เพิ่มใช่
1: คือเพิ่มก็โตแล้วนะ
0: ใช่คือเพิ่มไปถึงขนาดนั้นเลยโดยมาตรการที่เสนอเนี่ยจะกำหนดให้แพลตฟอร์มออนไลน์ต้องนำระบบตรวจสอบอายุแล้วก็ตัวตนมาใช้แล้วก็ปิดใช้งานบัญชีของผู้ใช้ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านอายุโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
0: และถ้าหากว่าแพลตฟอร์มไหนบริษัทไหนผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกไม่ปฏิบัติตามซ้ำๆอาจจะส่งผลให้มีโทษปรับสูงสุดถึง50ล้านเปโซฟิลิปปินส์ตีเป็นเงินไทยประมาณ27ล้านบาทแล้วก็แพลตฟอร์มเหล่านั้นอาจจะถูกแบนอย่างถาวรในฟิลิปปินส์ด้วยนะคะคือมันก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับหลายประเทศทั่วโลกแหละเอออย่างที่เราเห็นกันไปแบบพยายามนำมาใช้กันอย่างออสเตรเลียที่แบบเป็นประเทศแรกชาติแรกของโลกเนาะแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนทีหลังอยู่ดีว่าที่ทำไปอ่ะก็ไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร
1: ่
0: ที่ฟิลิปปินส์เองก็มีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนเหมือนกันว่าเอาจริงๆการห้ามแบบเนี้ยแบบครอบไปหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะส่งผลเสียในภายหลังได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางด้านไฟเบอร์สแล้วก็สุขภาพจิตก็เตือนนะคะว่าการห้ามแบบนี้แบบที่มันแบบ 100% ไปเลยหักดิบอย่างเงี้ยอาจจะส่งผลเสียได้แล้วก็โต้แย้งมาว่ามาตรการป้องกันฟอร์มที่เข้มงวดกว่ารวมไปถึงการให้คำปรึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการที่แบบไปห้ามเด็กๆแบบ 100% อาจจะแบบเป็นการเพิ่มข้อจำกัดมากขึ้นที่ไม่ใช่การแบนไปเลยโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการกีดกันเยาวชนกีดกันเด็กๆออกจากแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยโดยเฉพาะแพลตฟอร์มกระแสหลักอาจจะผลักให้บางคนไปเหมือนแบบเข้าไปในช่องทางที่มันแบบไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรแบบที่เราเคยพูดกันไปแบบที่มันไม่ใช่ช่องทางหลักอาจจะแบบไปมุดไปแบบ
1: มุด VPN เอออะไร
0: หรือแบบเป็นแบบช่องทางใต้ดินน่ะที่ฉันใช้คำนี้ได้มั้ย
1: จะหันไปเสพแบบพวกเว็บไซต์ที่มันแบบที่เขาเรียกว่าดาร์กเว็บอะเนี่ย
0: เออคือมันผิดที่ผิดทางไปหรือว่าแบบอาจจะเข้าไปในแบบเขาใช้คำว่าเป็นชุมชนออนไลน์ที่แบบอาจจะแบบไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักแล้วสิ่งที่ตามมาคือมันยากต่อการตรวจสอบ
1: ใช่
0: คือมันไม่ใช่พื้นที่ไม่ใช่เว็บไซต์ที่แบบคนเขาใช้กันเยอะที่เราสามารถแบบหันไปเห็นเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องได้อะไรอย่างนี้นะคะโดยนักจิตวิทยาแล้วก็กรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งฟิลิปปินส์ก็บอกนะคะว่าคนที่เราควรปกป้องกลับถูกลงโทษคือเขามองว่าเด็กๆกลุ่มนี้จริงๆก็ไม่ควรจะแบบการที่ห้ามเขาไปเลยมันเหมือนเป็นการลงโทษแต่จริงสิ่งที่เราต้องทำคือเป็นการปกป้องเขาจากข้อมูลหรือเนื้อหาต่างๆที่มันอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่าซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้รัฐบาลไปทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อเพิ่มมาตรการในการตรวจจับรายงานหรือว่าลบเนื้อหาที่เป็นอันตรายพร้อมทั้งระบุตัวตนบุคคลที่พยายามล่อลวงหรือว่าชักชวนเด็กๆอันนี้ที่ฉันว่าดีคือส่วนหนึ่งถ้าเกิดไปลบเนื้อหาที่มันเป็นอันตรายที่มันไม่ควรอยู่บนโลกออนไลน์คือมันไม่ใช่ส่งผลดีแต่กับเด็กๆนะกับทุกคนเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เพราะเดี๋ยวนี้คนเสพสื่อกันง่ายเสพไม่พอคือกลืนสื่อเข้าไปกลืนสื่อเข้าไปในความ คิดในร่างกายตัวเองแล้วก็กลายเป็นแบบอินกับทุกอย่างแบบมันบางอย่างคือแบบไม่ต้องไปสนใจมันก็ได้
1: แล้วคือเดี๋ยวนี้มีอะไรใหม่ๆมาแทบทุกวัน
0: อ
1: ะกระแสใหม่ๆอะไรใหม่
0: ๆกระแสใหม่ไม่พอกระแสอีหยังวะอีกนะ
1: ใช่
0: แบบอะไร
1: รายวัน
0: เออซึ่งถ้าเกิดไปดูเรื่องของความแนวคิดสุดโต่งการกระทำสุดโต่งที่แบบมันเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ในที่มันเกิดขึ้นในแบบสังคมฟิลิปปินส์นะคะอย่างเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองมีนักเรียน2คนอายุ14แล้วก็15ปีก็ ปิดฉากยิงที่โรงเรียนมัธยมซานโฮเซในเมืองทาโคบันทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต3คนบาดเจ็บอีก20คนซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยนักก็กลายมาเป็นความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนโดยไปถึงความปลอดภัยในโรงเรียนโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยาศาสตร์มะนิลาเขาก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะเป็นเรื่อง

0: นอื่นในโรงเรียนนักเรียนคนอื่นในโรงเรียนแบบคิดอะไรอะไรยังไงจะทำอะไร
1: ใช่ซึ่งเนี่ยไปเอาอาวุธมาจากไหนอีก
0: อ๋อใช
1: ่ทำไมถึงมีแนวคิดแบบนี้
0: ต้องไปตรวจเรื่องอาวุธด้วยนะ
1: ใช่
0: ว่าทำไมถึงได้มาล่ะ
1: เอาจริงมันภาพสะท้อนเหมือนสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในบ้านเราไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เตือนมาเหมือนกันว่าพวกแบบเกมหรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียก็เหมือนกลายมาเป็นแหล่งชักชวนของกลุ่มหัวรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆลักษณะเกมที่เล่นแพลตฟอร์มที่ไปใช้สื่อที่ใช้สื่อที่แบบคุณไปเสพอ่ะคุณดูเนื้อหานี้มากขึ้นอัลกอริทึมมันก็ดีดมาให้คุณมากขึ้นกับกลายเป็นว่ามันไม่มีตัวมาป้องกันเด็กๆจากข้อมูลที่มันแบบไม่ควรไปเข้าถึงเขาอะโดยกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ764เขาบอกว่าพบว่ากลุ่มเนี้ยไปชักชวนหนึ่งในผู้ก่อเหตุกราดยิงที่เพิ่งเล่าไปเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มกันไป
0: ค่ะ
1: โดยก็มีทางด้านของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขาก็บอกเหมือนกันว่าพวกเขาเนี่ยชอบความรู้สึกที่ได้ชักจูงผู้อื่นให้ไปทำร้ายก่อความรุนแรงแล้วก็ฆ่าผู้อื่นเพราะว่านั่นน่ะเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์ของกลุ่มนี
0: ้
1: แปลว่ากลุ่มเหล่านี้มันสามารถไปอยู่ที่ไหนในโซเชียลมีเดียก็ได้อ่ะเข้าใจใช่ไหม
0: เกมก็อาจเป็นช่องทางหนึ่งนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าแบบถ้าคนคนนั้นชอบเล่นเกมอาจจะชักชวนเข้ามาได้ง่ายหรือเปล่า
1: เขาถึงได้บอกว่าเกมหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งได้หมดเลยแต่ดิฉันจะไม่พูดโทษเกมไปซะหมดนะ
0: ค
1: ือแบบมันก็มีคนใกล้ตัวหลายคนที่แบบอาจจะชอบเกมแนวแบบ survival เอาชีวิตรอดหน่อยแต่เขาก็ไม่ได้แปลว่าจะลุกขึ้นมาทำอะไรอ่ะคือมันมีปัจจัยหลายอย่างในตัวเด็กคนหนึ่งสังคมที่เติบโตมาปูมหลังต่างๆคือมันก็เป็นไปได้หมดแต่เขาก็มองว่าในเมื่อรัฐมีอำนาจที่จะไปสอดส่องดูแลจำกัดอะไรที่มันไม่ควรจะแบบออกมาสู่สาธารณะรัฐก็ควรจะใช้อำนาจนั้นในมือได้อย่างเต็มที่เลยนะคะมีนักจิตวิทยาแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์บอกอีกนะคะว่าการได้รับข้อมูลออนไลน์เพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถอธิบายพฤติกรรมที่รุนแรงได้โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กหลายคนที่พัฒนาแนวโน้มความรุนแรงเนี่ยกำลังประสบปัญหาที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนอยู่แล้วซึ่งหมายความว่ากฎระเบียบที่ควบคุมโซเชียลมีเดียนั้นก็จะมีข้อจำกัดไปอีกผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจำเป็นต้องมีการลงมือทำมากกว่านี้ออกมาแอคชั่นอะไรมากกว่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่ปรึกษาในโรงเรียนของฟิลิปปินส์เพื่อให้เด็กๆ เนี่ยเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตได้ดียิ่งขึ้นง่ายๆก็คือเป็นสิ่งที่หลายชาติผลักดันคือมีนักจิตวิทยายิ่งเป็นเฉพาะสำหรับเด็กหรือว่าวัยนั้นเนี่ยอยู่ประจำโรงเรียนต่างๆได้ยิ่งดีไปจนถึงตามมหาวิทยาลงวิทยาลัยก็มีเหมือนกันนักจิตวิทยาย้ำนะคะว่าผู้ปกครองเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางในการรับรู้พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงตั้งแต่นั้นเนิ่นแล้วก็ช่วยออกมาสังเกตสังการช่วยออกมาดูแลลูกหลานกำหนดขอบเขตที่เหมาะสมเมื่อถ้าเกิดว่าผู้ปกครองสังเกตว่าเด็กเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวแบบทำในบ้านอะแล้วสังเกตเห็นได
0: ้ค่ะ
1: ก็จะพยายามหาควรหาช่องทางไม่ให้ปล่อยให้แบบพฤติกรรมเหล่านั้นมันยังคงอยู่ในตัวเด็กแล้วมันก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาชี้เลยว่าการสื่อสารถึงขอบเขตอะไรบางอย่างให้เด็กเข้าใจอันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาว่ามีบางสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ด้วยคือง่ายๆอ่ะต้องร่วมมือกันผู้ปกครองที่บ้านเองก็ต้องยอมสละเวลามากขึ้นสังเกตพฤติกรรมลูกตัวเองว่าเปลี่ยนไปเยอะไหม
0: ค่ะ
1: ติดจอมากขึ้นหรือเปล่าไรที่ติดจออะไรอยู่ในจอ
0: แต่นี้ก็จะมีอีกมุมนึงไงว่าแบบเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า
1: เนี่ยเป็นเรื่องยาก
0: แต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าถ้ากับเด็กที่แบบอายุยังน้อยแต่ก็รู้สึกเหมือนกันนะคือก็มีหลานใช่ไหมคะเวลาหลานเล่นอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้อยากไปยุ่งอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบให้พื้นที่เขาแต่ในอีกมุมนึงก็คือเราควรจะเข้าไปหรือเปล่าเพราะด้วยความที่เขายังเด็กเนี่ยอันนี้ก็คือมันมองได้หลายมุมอ่ะแล้วก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนด้วยไง
1: ดิฉันเข้าใจเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเป็นวัยที่โตเหมือนกับรุ่นที่แบบเหมือนเพิ่งเริ่มมีสื่อโซเชียลมีเดียหลายๆอย่างอ่ะช่วงนั้นอ่ะดิฉันแบบสมัยก่อนไฮไฟฟ์โอ้โหเก่ามาก
0: รู้อายุ
1: ปีลึกเลย

0: ไฮไฟฟ์เมื่อก่อนก็คือจะใช้แอคเคาท์เดียวกับคุณแม
1: ่
0: เออฟีลเหมือนคุณแม่เองก็จะแบบไม่อยากให้เราไปเล
1: ่
0: นในขณะที่พี่ชายอ่ะสมัครแอคเคาท์ตัวเองไปได้เลยแต่ในขณะที่เราคือเรายังเด็กกว่าพี่ชายเยอะเนาะแล้วก็บวกกับเป็นผู้หญิงอีกแม่ก็จะมีความแบบกังวลใช้แอคเคาท์เดียวกันถ้าอยากเล่นถ้าถึงเวลาก็ไม่ได้เล่นมันเป็นแค่แบบเราอยากสมัครเอาไว้เพราะว่าตอนนั้นมันมาแรงมากๆเออเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของแบบคนที่ได้ใช้ไฮไฟฟ
1: ์
0: เออเข้าไปเปลี่ยนพื้นหลังเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอุ๊ยรู้เลยรู้ลึกเลยฟีลึกเลยนะคะอะไรแบบนี้แต่พอเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันก็แบบไม่ได้มีพื้นที่ส่วนตัวมากนักพอเราโตมาเราก็จะรู้สึกแบบถ้าเด็กๆคนไหนเขาอยากมีพื้นที่ส่วนตัวเราก็อยากจะปล่อยเขาเนาะแต่ในขณะเดียวกันก็นั่นแหละมันจะเกิดความตีกันเองว่าสุดท้ายแล้วเราต้องเข้าไปหาเขาตอนไหนอะเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาเสพอยู่เป็นสิ่งที่ปลอดภัย อะไรแบบนี้
1: แล้วด้วยเด็กยุคนี้คือเขาโตมาพร้อมกับอะไรแบบนี้เลยนะ
0: ออ
1: คือบางทีเก่งกว่าเราอีก
0: ใช่
1: ถ่ายคลิปเอยตัดต่อเอยแบบเว้ยทำได้แล้วหรอ
0: ใช่
1: แอบตกใจ
0: เออมันก็เป็นความยากเหมือนกันดิฉันว่าอาจจะต้องแบบมีนักจิตวิทยาส่วนหนึ่งที่คอยดูแลเด็กด้วยก็ได้คืออย่างน้อยพ่อแม่ต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกก่อนให้ลูกสบายใจและถ้าอะไรที่มันยากอะลูกไม่อยากพูดคุยกับเขาก็ให้โรงเรียนเนี่ยจัดหานักจิตวิทยามาจะได้แบบเข้าใจเด็กๆกันมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นเหตุไม่คาดฝันต่างๆนะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: Thai PBS Podcast View the world via the voice

0: ลกโซเชียลทุกวันเนี่ยพอมีเรื่องอะไรทุกคนก็มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นบางคนพอเสพข่าวก็ดราม่าอย่างไร้สติบางคนก็อินจัดจนปล่อยให้ด้านมืดของตัวเองออกมาเพ่นพ่านโดยไม่รู้ตัวบางคนก็แสดงความคิดเห็นในทางรุนแรงอย่างไร้เหตุผลที่สุดหยุดตัดสินใครทั้งที่ไม่รู้จักเขาดีหยุดโจมตีใครตามกระแสที่เป็น FM 101.5 ชวนตั้งสติสักนิดก่อนคิดจะคอมเมนต์
1: คุณเคยได้ยินเสียงโลกร้องเพลงไหม
2: เธอเป็นเหมือนโลกของฉันเป็นทุกสิ่ง
1: หากอยากได้ยินเสียงโลกร้องเพลงดังๆคุณต้องลองปิดไฟแล้วจะได้ยิน
3: มีแอร์จากปารีสปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับ
1: ให้เพลงรักของพวกเราคือเสียงร้องเพลงของโลกลดใช้พลังงานไปพร้อมกับเรา

จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcast เปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสร่วมกับไทย PBS Podcastเปิดพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุกับการอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกในรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ร่วมจารึกคุณค่าในภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินสยามติดตามรายการไทยศึกษาพบกันทุกวันพฤหัสบดี 16:30 น.ถึง 16:55 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์โกมุทคงเทศโดยสถาบันไทยศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพียงเพชรพร่างวางแววแพรวประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์

0: คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรภักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: ์ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
2: เมื่อเราเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
1: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้
2: ง
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
2: เป็นคนที่รักเธอ
3: See you delight

เมื่อข้าพเจ้าไปอยู่ที่ภาคใต้ประชาชนมาหาเองมาบอกว่าชาวประมงน้ำตื้นไม่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปจับปลาอาชีพเขาคือว่าจับปลาที่น้ำตื้นเขามาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีปลาที่จะให้จับแล้วเพราะว่าหมดแล้วข้าพเจ้าปรึกษาผู้ที่มีความรู้ต่างๆที่ประชุมเสนอให้ลองทำปะการังเทียมซึ่งห่างจากชายฝั่ง5กิโลเมตรระดับความลึกของน้ำราวๆ10ถึง15เมตรก็ได้รับความช่วยเหลือจากส่วนราชการต่างๆมากเดี๋ยวนี้สามารถวางปะการังเทียมที่ชายฝั่งจังหวัดปัตตานีได้เป็นจำนวนมากพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยพระราชวังดุสิตวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2545เสด็จสู่สวรรคาลัยพ้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะเพลงที่นำเสนอกับท่านผู้ฟังไปเป็นฉบับบรรเลงของเพลงดังในอดีตนะคะ You to me are everything ค่ะเพลงของ The Real Thing นะคะซึ่งเมื่อมาทำเป็นฉบับบรรเลงก็เพราะไปอีกแบบหนึ่งนะคะ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์พบท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะก่อนที่จะพักเที่ยงกันแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์วันที่ยังทรงพลังอย่างมากมายเพราะว่าเพิ่งทำงานกันไปได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็อีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะได้พักในช่วงของเที่ยงวันนะคะหวังว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าสนุกสนานกับงานในวันเริ่มต้นสัปดาห์ของการทำงานนี้ค่ะมาฟังเพลงนะคะชื่อเพลง Dear August จาก PJ Harding แล้วก็ Noah Cyrus นะคะซึ่งก็ปล่อยออกมาเมื่อ12กุมภาพันธ์ปี2021ค่ะเป็นจดหมายรักที่เปี่ยมด้วยความหวังถึงอนาคตที่เขียนไว้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะเพลงนี้พูดถึงเรื่องของความเหงาความกังวลแล้วก็การค้นหาแสงสว่างการเยียวยาในช่วงเวลาแห่งการเรียกว่าความมืดมนนะคะที่ต่าง

คนก็ต้องกักตัวแยกตัวไม่ได้เจอกันนะคะช่วงแห่งการห่างหายจากสังคมเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องระแวดระวังนะคะไม่ให้รับเชื้อแล้วก็แพร่เชื้อกันต่อค่ะส่งต่อกันด้วยออกัสในฉบับของ Taylor Swift นะคะซึ่งก็พูดถึงมุมมองของออกัสตินค่ะหญิงสาวอีกคนในรักสามเศร้าของวัยรุ่นเป็นนิถ่ายทอดความงดงามที่เจ็บปวดของรักที่ไม่สมหวังภาพลวงตาของการครอบครองและก็ความสัมพันธ์ที่จางหายไปเพราะว่าเขาไม่เคยเป็นของเธออย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ส่งต่อด้วยอีกเพลงหนึ่งค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เนเน่รอยัลค่ะร้องเอาไว้นะคะฮิสทีเรียแล้วก็สร้างความประทับใจได้อย่างมากมายให้กับผู้คนทั่วโลกในการแข่งขันค่ะ

I'm getting goosebumps.

เด็กๆและเยาวชนไปสร้างชื่อเสียงระดับภูมิภาคระดับโลกกันอย่างมากมายนะคะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยเราก็

เก่งแล้วก็มีความรู้มีความสามารถเด็กเล็กๆสามารถที่จะขึ้นเวทีไปแสดงความสามารถในเวทีโลกแล้วก็ประสบความสำเร็จกันการส่งเสริมสนับสนุนทั้งจากครอบครัวนะคะแล้วก็โรงเรียนจากทุกภาคส่วนของสังคมก็มีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้โอกาสไปแสดงความสามารถในเวทีต่างๆซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยทำให้เราซึ่งเป็นประชาชนคนไทยก็ได้ความสุขได้รอยยิ้มได้เสียงหัวเราะไปตามๆกันติดตามส่งเสริมสนับสนุนกันต่อไปนะคะทั้งในส่วนของเด็กที่ได้ขึ้นเวทีแล้วประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็เด็กๆที่มีแววในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นความสนใจแล้วก็เมื่อเกาะติดจริงๆก็จะนำพาความสำเร็จมาได้นะคะแล้วก็เติบใหญ่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นค่ะฟังเพลงจาก Real Thing นะคะเพลงที่เปิดเป็นเพลงบรรเลงในช่วงต้นรายการ You to me are everything ค่ะซึ่งก็ปล่อยออกมาในปี1976นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นผลงานการประพันธ์ของ Ken Go ซึ่งก็มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยร่วมกับ Michael Dent นะคะเป็นเพลงที่ปล่อยออกมาในปี1976ค่ะเป็นซิงเกิลที่ขึ้นอันดับ1เพียงเพลงเดียวของ The Real Thing นะคะวงนี้ค่ะบนชาร์ตเพลงของอังกฤษนะคะครองอันดับ1นาน3สัปดาห์ในเดือนกรกฎาคมปี1976แล้วก็มีการปล่อยออกมาอีกครั้งหนึ่งใน10ปีให้หลังนะคะในชื่อ Decade Remix ค่ะซึ่งก็ทำให้เพลงนี้กลับขึ้นมาติดชาร์ตในเดือนมีนาคมปี1986แล้วก็ขึ้นไปถึงอันดับ5ด้วยนะคะส่งต่อกันด้วย When You're In Love With A Beautiful Woman เพลงดังของ Dr. Hugh เพลงดังของ Dr. Hugh นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1979ซึ่งเป็นงานประพันธ์ของ Evan Stevens แล้วก็มี Ron Hefkay มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่พูดถึงความไม่มั่นใจความหึงหวงอย่างหนักแล้วก็ความกลัวอย่างต่อเนื่องที่จะสูญเสียคนที่รักที่น่ารักไปนะคะแทนที่จะเป็นความโรแมนติกหวานชื่นเพลงนี้ก็พูดถึงเรื่องความรักว่าเป็นเหมือนงานที่เครียดซึ่งผู้ชายรู้สึกว่าเขาต้องคอยปกป้องคนรักของเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนั้นส่งต่อกันด้วย Slow Hand นะคะจาก The Pointer Sisters ค่ะเพลงดังที่ปล่อยออกมาในปี1981งานประพันธ์ของ Michael Clark แล้วก็ John Baptis มี Richard Puri แล้วก็ Trevor Lawrence มาร่วมกันเป็นโปรดิวเซอร์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงดังในปี1981ที่พูดถึงความปรารถนาในความสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโรแมนติกอดทนและก็เปี่ยมด้วยความรู้สึกนะคะเนื้อเพลงปฏิเสธความสัมพันธ์ที่เร่งรีบผิวเผินเลือกคู่รักที่เอาใจใส่แล้วก็ใช้เวลาสร้างความสนิทสนมการสัมพันธ์ทางกายและก็ความเข้าใจทางอารมณ์ของกันและกันด้วยค่ะ

สภาพครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็เหมาะกับหน้าฝนนะคะตกมากบ้างน้อยบ้างก็เป็นช่วงเวลาที่แมกไม้คงมีความสุขสดชื่นเพราะว่าเขียวขจีนะคะขณะที่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจราจรนะคะฝนตกรถติดเพราะว่าฝนไม่ตกรถก็ยังติดอยู่แล้วนะคะยิ่งตกมากก็ติดมากขึ้นแต่สิ่งที่เป็นห่วงเป็นใหญ่มากๆก็คือบรรดาพื้นรองเท้าที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะคะฝนตกถนนลื่นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางส่วนมีตะไคร้จับนะคะช่องทางที่เราเดินอยู่ในตรอกซอกซอยหรือแม้แต่ในบ้านเนี่ยนะคะอาจจะมีตะไคร้จับต้องระวังเรื่องของพื้นรองเท้านิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหกล้มลื่นไปเนี่ยบางท่านนี่ลำบากไปเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นก็สำรวจตรวจตรากันสักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะมาฟังเพลงของสตีเฟนบิชอปกับเพลง It Might Be You ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงประกอบหนังเรื่องทูซี่ในปี1982นะคะเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของอลันเบิร์กแมนเดฟกรูซินแล้วก็รวมไปถึงมาริลินเบิร์กแมนด้วยค่ะส่งต่อกันด้วยเพลงดังของเรดเพลงนี้นะคะ Everything I Own ค่ะปล่อยออกมาในปี1972งานประพันธ์ของเดวิดเกตส์นะคะซึ่งก็มาทั้งเรียบเรียงแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยค่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดูเหมือนเพลงรักเศร้าๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเพลงที่แสดงถึงความเคารพอย่างลึกซึ้งต่อคุณพ่อผู้ล่วงลับของเขานะคะซึ่งเสียชีวิตในปี1963ในช่วงที่อาชีพดักดนตรีของเดวิดเกตส์กำลังเริ่มต้นขึ้นความโศกความเศร้าใจความเสียใจจากการสูญเสียมีประโยคหลักที่บอกว่าI would give everything I owe just to have you back again นะคะยอมที่จะแลกทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณพ่อเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนี่คือเสียงที่ร่ำให้แสดงถึงความเจ็บปวดของลูกชายนะคะส่งต่อกันด้วยมาร์โคมาร์ตินเมอร์ฟี่ค่ะกับเพลงนี้ Maybe This Time นะคะที่ปล่อยออกมาในปี1983งานประพันธ์ของดีล็อกกินส์แล้วก็แรนดี้กูดรัมนะคะโดยมีจิมเอ็ดนอร์แมนมาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดที่11ของเดฟล็อกกินส์แล้วก็แรนดี้กูดแมนนะคะเพลงที่แต่งโดยสองท่านนี้ค่ะแล้วก็บันทึกเสียงครั้งแรกในปี1983โดยไมเคิลมาร์ตินเมอร์ฟี่นะคะอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อ The Heart Never Lies ค่ะซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศิลปินนะคะมีชาวศิลปินหลายต่อหลายคนนำเพลงนี้ไปบันทึกเสียงรวมถึงซาร่าเจโรนิโมในปี2014ซึ่งเวอร์ชันของเธอก็มีการใช้ประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่เจโรนิโมร่วมแสดงด้วยนะคะที่เจโรนิโมมาร่วมแสดงด้วยค่ะขอบไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามซีอยู่ดีไลท์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ณนงโพแก้ววรางกู
1: รโรคไข้ซิก้าคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคไข้ซิก้าคืออะไรโรคไข้ซิก้าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดจากเชื้อซิก้าไวรัสซึ่งถ่ายทอดสู่มนุษย์โดยยุงลายชนิดเดียวกันกับที่เป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนย่าค่ะโรคนี้พบได้ในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยเฉพาะในเขตร้อนและกึ่งร้อนผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการที่ไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการเลยอย่างไรก็ตามโรคไข้ซิก้ามีความสำคัญทางสาธารณสุขอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์เนื่องจากสามารถส่งผลต่อการพัฒนาการของทารกในครรภ์และทำให้เกิดความผิดปกติแต่กำเนิดได้ค่ะด้านสาเหตุของโรคไข้ซิก้าส่วนใหญ่เกิดจากการถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดโดยยุงลายบ้านและยุงลายสวนเป็นพาหะหลักนอกจากนี้โรคยังสามารถแพร่จากคนสู่คนได้หลายทางค่ะเช่น 1. การติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ 2. การถ่ายทอดจากมารดาสู่ทารกในครรภ์หรือช่วงคลอด 3. การรับเลือดหรืออวัยวะจากผู้ที่มีเชื้อค่ะอย่างไรก็ตามการแพร่เชื้อผ่านยุงยังถือว่าเป็นช่องทางหลักและสำคัญที่สุดของโรคนี้ค่ะด้านอาการของโรคไข้ซิก้ามักเริ่มภายใน 3-14 วันหลังจากถูกยุงกัดโดยผู้ป่วยหลายรายอาจไม่แสดงอาการแต่หากมีอาการมักพบอาการดังนี้ 1. ไข้ต่ำ 2. ผื่นแดงตามผิวหนัง 3. อาการปวดข้อหรือปวดกล้ามเนื้อ 4. อาการตาแดง 5. อาการปวดศีรษะโดยทั่วไปค่ะอาการจะไม่รุนแรงและหายได้เองภายใน 2-7 วันโดยมีภาวะแทรกซ้อนที่มีความสำคัญทางการแพทย์ได้แก่ 1. ภาวะศีรษะเล็กผิดปกติหรือไมโครเซฟาลีและความผิดปกติของระบบประสาทในทารกแรกเกิดที่เกิดจากมารดาที่มีการติดเชื้อขณะตั้งครรภ์ค่ะ 2. ความสัมพันธ์กับกลุ่มอาการกิแลงบาเล่ซินโดรมซึ่งเป็นภาวะภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ค่ะด้านแนวทางการรักษาโรคไข้ซิก้าเป็นการรักษาตามอาการเนื่องจากยังไม่มียาต้านไวรัสหรือวัคซีนเฉพาะสำหรับโรคนี้ค่ะผู้ป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำมากๆเพื่อเป็นการป้องกันภาวะขาดน้ำและรักษาตามอาการค่ะเช่นการใช้ยาลดไข้พาราเซตามอลนอกจากนี้ค่ะหากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วันควรปรึกษาแพทย์ค่ะด้านการป้องกันโรคไข้ซิก้ามุ่งเน้นที่หลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดและการลดจำนวนยุงในสิ่งแวดล้อมค่ะด้วยการใช้โลชั่นหรือสเปรย์กันยุงที่มีความเข้มข้นเหมาะสมการนอนในมุ้งหรือนอนในห้องที่มีมุ้งลวดการสวมเสื้อผ้าที่คลุมแขนและขาและสุดท้ายค่ะเป็นการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคไข้ซิก้าที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงออนนงโพแก้ววรางกูร
2: ผมชื่อเก่งครับ
3: ดิฉันรถเมย์ค่ะ
2: แค่มองตาผมก็รู้แล้วว่าเธอคือสิ่งที่ผมตา

0: มานานหลายครั้งที่เธอทำให้ผมอดใจไม่ไหวจนอยากจะใกล้ใกล้อีกใกล้เข้าไปอีกแล้วผมและเธอก็รู้ว่าสำหรับรถอย่างเราแล้วยิ่งใกล้ก็ยิ่งเจ็บ
1: ขับรถให้ถูกกฎช่วยลดอุบัติเหตุไม่ชิดไม่จี้ขับขี่อย่างมีระยะปลอดภัย

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: แต่ละวันคุณอาจจะงุนงิดไปกับการถูกแซงคิวเจอรถปาดหน้ามีปัญหากับเพื่อนบ้านทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานรำคาญลูกหนี้ที่ต้องทวง
2: โถ่ไม่ไหวแล้ว
1: ใจเย็นๆช้าลงอีกหนึ่งนาทีก่อนตัดสินใจในยามโกรธจะทำให้มีเวลาทบทวนไม่ด่วนวู่วามชีวิตจะไม่พังหากรู้จักยับยั้งสติด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
3: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ให้เราอยู่เป็นเพื่อนคุณได้ทุกที่ทุกเวลาจุฬา Radio Plus ชวนคุณผู้ฟังดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงแค่พิมพ์ค้นหา CHU LARADIO แล้วสังเกตสัญลักษณ์เครื่องหมายบวกท้ายชื่อจะฟังรายการสดรายการย้อนหลังหรือติดตามกิจกรรมการอัปเดตข้อมูลต่างๆของเราได้ตลอดวันเพียงแค่คุณดาวน์โหลดก็จะไม่พลาดรายการโปรดของคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ยิ่งโหลดยิ่งใกล้ชิดกันเกษตรกรรมคือรากฐานของการก่อเกิดอาชีพและมีส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพวกเราปลูกวิธีคิดตัดแต่งวิธีทำผสมผสานเป็นงานเกษตรแนวใหม่ไปกับรายการยุ้งฉางฟางข้าวทุกวันเสาร์ 9:30 น.ดำเนินรายการโดยอาจารย์ดร.วริภัทรเจียมปัญญารัตน์สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
4: เมื่อเราเจอกัน
5: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์ด้วยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษาร
6: ายการซึ่งคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามกันอยู่ในตอนนี้สามารถที่จะรับฟังผ่านคลื่นวิทยุในเครือข่ายทั้ง4ภูมิภาคแล้วก็การถ่ายทอดสดผ่าน Facebook นะคะไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานั่นเองค่ะวันนี้เราก็มานำข่าวสารนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอย่างในช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยมีข่าวสารจากสถานีวิทยุนะคะของแต่ละมหาวิทยาลัยทั่วทุกภูมิภาคเลยมาฝากกันด้วยในช่วงแรกส่วนช่วงที่2จารึกรอยไทยวันนี้มีเรื่องราวของพัดรองมาฝากกันนะคะมาจากทางสถานีวิทยุจุฬาและช่วงสุดท้ายกับเรื่องราวของสนทนาสถาบันวันนี้เราจะมาแนะนำโครงการ Erasmus Plusไบต์นะคะความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองน่าติดตามมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็ในช่วงต้นรายการนี้สอบถามเรื่องของบรรยากาศแล้วก็สภาพอากาศของทางภาคใต้กันหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพัชราคะ
7: ค่ะช่วงนี้ก็สภาพอากาศอาจจะเปลี่ยนแปลงนะคะมีฝนมีคลื่นลมแรงด้วยนะคะก็ต้องเน้นย้ำสำ

0: ปรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะคะให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันด้วยนะคะ
1: ค่ะนะคะก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่างที่คุณพัชราบอกนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวแล้วก็บางวันเนี่ยนะคะแดดร้อนจัดแต่ว่าบางวันก็มีฝนฟ้าตกลงมาในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยแล้วก็ก่อนที่จะฝนตกเนี่ยอากาศค่อนข้างอบอ้าวเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นบรรยากาศของทางภาคใต้ส่วนในภาพรวมค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าก็ต้องบอกว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็รวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่40%ของพื้นที่ค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 25-28 องศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมารายงานกันในช่วงต้นรายการนี้นอกเหนือจากนี้แล้ววันนี้คุณพัชรามีข่าวสารมาฝากเรากันด้วยไหมคะ
0: ค่ะก็มีข่าวสารนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานนะคะในเรื่องของการดำเนินงานด้านสำนักงานสีเขียวนะคะโดยสถาบันพระบรมราชชนกนะคะแล้วก็ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนะคะที่ดำเนินการเรื่องของสำนักงานสีเขียวหรือว่า Green Office ค่ะซึ่งวันนี้ที่มอ.ปัตตานีนะคะก็มีโอกาสได้ต้อนรับทางผู้บริหารแล้วก็บุคลากรนะคะจากสถาบันพระบรมราชชนกนะคะแล้วก็เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษานะคะที่ได้ดำเนินการเรื่องของสำนักงานสีเขียวนะคะวันนี้ก็ได้มาติดตามนะคะที่มอ.ปัตตานีค่ะแล้วก็มีพิธีลงนามเครือข่ายความร่วมมือนะคะด้านการดำเนินการสำนักงานสีเขียว42หน่วยงานด้วยกันนะคะโดยในภาคเช้าวันนี้ก็จะเป็นการรับฟังการบรรยายสรุปในการดำเนินการขับเคลื่อนนะคะซึ่งที่มอ.ของเราก็จะมี5ต้นแบบที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนระดับตีทองนะคะแล้วก็ระดับแพลทินัมนะคะก็คือสุดไปอีกนะคะของคณะวิทยาการสื่อสารนะคะโดยภาคเช้าเนี่ยก็ได้รับฟังการดำเนินงานนะคะการขับเคลื่อนของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีนะคะซึ่งในสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีเนี่ยจะมีในส่วนของอาคารทั้งหมด10กว่าอาคารนะคะเพราะว่าประกอบไปด้วยกองหน่วยต่างๆนะคะในส่วนของที่อยู่ภายใต้สังกัดของสำนักงานวิทยาเขตปัตตานีซึ่งเป็นส่วนกลางของทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือล่าสุดที่เราได้ดำเนินการกับเคลื่อนในเรื่องของสำนักงานสีเขียวจนได้รับรางวัลระดับตีทองแล้วก็เราก็จะขับเคลื่อนต่อเพื่อจะไปสู่ระดับแพลตินัมนะคะส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นของสำนักงานสำนักวิทยาบริการมอ.ปัตตานีนะคะซึ่งนำเสนอโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมพรช่วยอารีนะคะผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการมอ.ปัตตานีค่ะซึ่งของสำนักวิทยาบริการเนี่ยทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนต่อในส่วนของอาคารทั้งสำนักงานของทางสำนักวิทยาบริการแล้วก็ในส่วนของอาคารที่สถานีวิทยุของเราก็อยู่ในอาคาร16นะคะที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับทางฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้นะคะเราก็ทำกรีนออฟฟิศร่วมกันแล้วก็ขับเคลื่อนกันต่อด้วยนะคะในหลังจากที่ผ่านการประเมินระดับจีทองไปแล้วก็ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วก็คณะวิทยาการสื่อสารมอ.ปัตตานีค่ะซึ่งอันนี้ระดับแพลทินัมนะคะซึ่งก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้ร่วมในบรรยากาศด้วยนะคะคือช่วงเช้านี่จะเป็นการนำเสนอผลการขับเคลื่อนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะคะกับทางทีมของผู้บริหารจากสถาบันพระบรมราชชนกแล้วก็จะมีในส่วนของสถาบันพระบรมราชชนนี

0: ด้วยนะคะที่มีหน่วยงานมหาวิทยาลัยนะคะที่อยู่ในเครือข่ายสถาบันดังกล่าวนี้นะคะก็ได้มาศึกษาดูงานแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะได้ไปแต่ละอาคารที่เป็นต้นแบบที่เราได้ดำเนินการไปแล้วก็ถือว่าเป็นอีกเครือข่ายในการขับเคลื่อนเรื่องของสำนักงานสีเขียวซึ่งเราก็เชื่อมโยงกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนหรือว่า SDGs ด้วยนะคะก็ยินดีต้อนรับคณะที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนแล้วก็เราก็คงจะได้เรียนรู้กับท่านด้วยนะคะที่ได้ดำเนินการเรื่องนี้ก็ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเราจับมือการในเรื่องนี้อย่างเหนียวแน่นนะคะเพราะว่าเป้าหมายสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเรื่องของ Green Office นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราดำเนินการที่จะไปถึงเป้านะคะแล้วก็เรื่องของการลดเขาเรียกว่าความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้มีการติดตามในส่วนของผลของการดำเนินงานว่าเกิดประโยชน์ข้อดีอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องของการลดใช้พลังงานเรื่องของทรัพยากรแล้วก็สร้างความมีส่วนร่วมการตื่นตัวของบุคลากรร่วมกันในสำนักงานอย่างไรบ้างอันนี้เดี๋ยวไว้เราติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าด้วยค่ะคุณพานุมาตรคะ
1: ค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะข่าวสารจากคุณพัชราด้วยนำมาฝากกันช่วงต้นรายการนี้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนั่นเองเดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อนะคะในโอกาสต่อๆไปว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องราวต่อไปเดี๋ยวเราเนี่ยพาคุณผู้ฟังไปติดตามข่าวสารกันต่อเลยในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงของรอบรั้วทั่วไทยนะคะคุณพัชราคะคุณผู้ฟังคะข่าวสารแรกเลยเราจะไปกันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้ายกระดับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์จับมือสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสร้างเครือข่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคุณภาพสูงติดตามรับฟังการรายงานจากคุณธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
3: มอเกษตรเดินหน้ายกระดับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์จับมือสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเครือข่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคุณภาพสูงเมื่อเร็วๆนี้ณห้องกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเดินหน้ายกระดับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์โดยจับมือสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างเครือข่ายฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพคุณภาพสูงโดยมีด็อกเตอร์ดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีการลงนามในครั้งนี้นำโดยคณะเภสัชศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อบูรณาการความร่วมมือผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัดกว่า10แห่งให้เป็นแหล่งฝึกทักษะวิชาชีพที่เข้มข้นให้กับนิสิตภายในงานได้รับเกียรติจากคุณสรชัดสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขต1พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้ง2หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเขตพื้นที่สุพรรณบุรีอย่างยั่งยืนนี่คือก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับความต้องการของประเทศในอนาคตอย่างแท้จริงรายงานข่าวโดยธัญวรรณศรีวาจนะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1: ขอบคุณคุณธัญวรรณศรีวาจนะด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะคุณพัชราคะ
0: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวสารนะคะวันนี้คุณธนกรวัชยานนท์นะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะก็มีข่าวสารมาฝากเราด้วยนะคะคณาจารย์จุฬาได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาต่างๆนะคะติดตามจากคุณธนกรวัชยานนท์ค่ะ
4: คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง6ท่านได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาต่างๆดังนี้เริ่มที่ศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬา

0: กรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2561ต่อมาคือศาสตราจารย์ทันตแพทย์ประเวศเสรีเชษฐพงศ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ตั้งแต่วันที่11มกราคม2565ท่านที่3คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนาผลประเสริฐจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565ท่านที่4คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิริยาพรฤทธิทิศจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2565ท่านที่5คือศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์รัศมีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567และท่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อมรพันธ์เสรีมาศพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ตั้งแต่วันที่29เมษายน2567ซึ่งคณาจารย์ทั้ง6ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่างๆนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะได้จัดการบรรยายพิเศษทางวิชาการ Lecture Series AY 2026ประจำปีการศึกษา2569โดยในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้ก็จะมีการบรรยายครั้งที่2และครั้งที่3ที่จะพาผู้เข้าร่วมนั้นเปิดประเด็นด้านมรดกวัฒนธรรมและการออกแบบพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวคิดจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในแต่ละสาขาซึ่งการบรรยายครั้งที่2นั้นจะจัดขึ้นในวันที่26สิงหาคมและการบรรยายครั้งที่3จะจัดขึ้นในวันที่2กันยายนซึ่งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและเข้าฟังการบรรยายมากกว่า80%ของจำนวนการบรรยายทั้งหมดในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา2569จะได้รับ Certificate of Completion เพื่อรับรองการเข้าร่วมอบรมและสามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้เครดิตแบงค์เพื่อขอโอนหน่วยกิตเมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนนิสิตสามารถสะสมแต้มจากการเข้าร่วมฟังบรรยายในแต่ละครั้งและผู้ที่ประกอบวิชาชีพในสาขาต่างๆก็สามารถสะสมแต้มพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องหรือ CPD ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถติดตามได้ทั้งที่เว็บไซต์และเพจ Facebook ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวจากสถานีวิทยุจุฬาในช่วงรอบรั้วทั่วไทยในวันนี้นะครับธนกรวัสยานนท์รายงาน
1: ขอบคุณข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะจากคุณธนกรวัสยานนท์รายงานจากสถานีวิทยุแห่งจุฬาค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันบ้างนะคะวันนี้มีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเวทีสัมมนาวิชาการค่ะเรื่องของนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนครั้งที่3อนาคตเกษตรไทยท่ามกลางวิกฤตโลกนะคะติดตามรับฟังการรายงานจากคุณกองการสุขรักสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเวทีสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนครั้งที่3อนาคตเกษตรไทยท่ามกลางวิกฤตโลกคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเวทีประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนครั้งที่3โดยได้รับเกียรติจากดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษทิศทางอุดมศึกษาไทยต่อการพัฒนาประเทศพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อยู่ระวงรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์นิยมบัณฑิตคณะบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติคณะผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบุคลากรนักศึกษาและผู้สนใจ

0: ข้าร่วมงานอย่างคับคั่งณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง14สิงหาคมที่ผ่านมาดร.ธีรรัตน์สำเร็จวานิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงทิศทางอุดมศึกษาไทยต่อการพัฒนาประเทศว่าแนวทางสำคัญที่กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกำลังเร่งขับเคลื่อนโดยมุ่งนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนควบคู่กับการพัฒนาทักษะและยกระดับฝีมือแรงงานขั้นสูงเพื่อเตรียมกำลังคนให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศโดยเฉพาะในบริบทที่หลายประเทศกำลังเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงขึ้นนอกจากนี้การสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในภาคเศรษฐกิจและสังคมและเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนทั้งนี้การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนวัตกรรมการเกษตรยั่งยืนครั้งที่3มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรอย่างยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยรวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาหน่วยวิจัยภาคเอกชนและเกษตรกรในระดับพื้นที่โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในภาคบรรยายและโปสเตอร์การจัดนิทรรศการประกวดและสาธิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติและผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจัดงานทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนโดยงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงเวทีวิชาการเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่บูรณาการระหว่างศาสตร์แขนงวิชาต่างๆและภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาเกษตรกรและเยาวชนเพื่อร่วมกันคิดร่วมกันสร้างและร่วมการพัฒนาแนวทางการเกษตรที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอันหลากหลายในปัจจุบันโครงการสุขรักสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ขอบคุณคุณกองการสุขรักด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุมอหาดใหญ่ค่ะ
2: ไปขึ้นเหนือกันบ้างนะคะวันนี้คุณปาริสากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะวันนี้เตือนกันเรื่องของโรคภัยสุขภาพหน้าฝนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานข่าวนี้กันค่ะ
3: สสจ.เชียงใหม่เตือน5โรค1ภัยสุขภาพรับมือหน้าฝนดร.สงยศคำชัยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงโรคภัยสุขภาพในช่วงหน้าฝนโดยเน้นย้ำการร่วมมือการดูแลสุขภาพของชาวเชียงใหม่จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่สำหรับสถานการณ์โรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าโรคไข้หวัดใหญ่มีสถิติสะสมตั้งแต่ต้นปีต่ำกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเนื่องจากประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องโดยมีพื้นที่ระบาดสะสมสูงได้แก่อำเภอสันทรายจอมทองอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่แตงและอมก๋อยซึ่งกลุ่มผู้ป่วยหลักคือเด็กนักเรียนอายุ0ถึง10ปีทั้งนี้ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการไข้สูงปวดเมื่อยตามตัวและอ่อนเพลียรุนแรงต่างจากไข้หวัดธรรมดาจึงขอเชิญชวนกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรีได้จนถึงเดือนสิงหาคมนี้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสูงสุดก่อนเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวขณะที่โรคโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นโรคประจำถิ่นที่มีความรุนแรงต่ำมียอดผู้ป่วยสะสมในระบบสาธารณสุขปี2569อยู่ที่ 1,865 รายโดยกลุ่มเสี่ยงสำคัญคือกลุ่มนักเรียนและวัยทำงานจึงยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างในพื้นที่แออัดอย่างไรก็ตามโรคระบบทางเดินหายใจที่น่าห่วงขณะนี้คือโรคติดเชื้อไวรัส RSV หรือปอดบวมในเด็กซึ่งสถานการณ์ในเชียงใหม่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างชัดเจนมียอดผู้ป่วยสะสมแล้ว75รายแม้จะพบในทุกวัยแต่ถือเป็นภัยร้ายแรงที่มีสถิติทำให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า4ปีเสียชีวิตได้สูงหากผู้ปกครองพบเด็กมีไข้

0: สูงซึมไอมากเสมหะเยอะและมีอาการหายใจเหนื่อยหอบหรือลำบากต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตด้านโรคไข้เลือดออกภาพรวมปีนี้ดีขึ้นพบผู้ป่วยเพียง565รายซึ่งลดลงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่พบมากกว่า 2,000 รายโดยส่วนใหญ่เกิดในกลุ่มวัยผู้ใหญ่และวัยทำงานทั้งนี้แม้เชียงใหม่จะมีสายพันธุ์ที่1และ3เป็นสายพันธุ์ประจำถิ่นที่ประชาชนมีภูมิคุ้มกันแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการนำเข้าของสายพันธุ์ที่2และ4อย่างเข้มงวดเนื่องจากประชาชนยังไม่มีภูมิคุ้มกันและหากผู้ที่เคยป่วยสายพันธุ์ที่1หรือ3เกิดติดเชื้อสายพันธุ์ที่2ซ้ำอาจทำให้อาการรุนแรงจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้จึงเน้นย้ำปฏิบัติตามหลัก3เก็บป้องกัน3โรคร่วมกับการใช้ยาทากันยุงการใช้ทรายอเบดกำจัดลูกน้ำและการพ่นฝอยละอองละเอียดเพื่อกำจัดยุงตัวแก่ที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ถ้าเป็นเกิดจากเชื้อไวรัสที่มาจากน้ำก็จะทำให้จำนวนเด็กเนี่ยป่วยเป็นจำนวนมากแล้วก็ระยะเวลายาวนานจนกว่าจะมีการบำบัดน้ำแต่ถ้าเป็นอาหารปุ๊บถ้ารับประทานอาหารมื้อไหนที่ไม่สะอาดเนี่ยเด็กมักจะป่วยจำนวนหนึ่งแล้วก็จะหายไปเพราะว่าแหล่งรังโรคมันหายไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเราจะเพ่งเล็งไปที่ตู้กดน้ำดื่มนะครับก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้กับทุกโรงเรียนว่าให้เฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของน้ำดื่มนักเรียนเป็นพิเศษ
0: ขณะเดียวกันภัยสุขภาพจากเห็ดพิษในช่วงฤดูฝนเริ่มส่งผลกระทบอย่างน่าเป็นห่วงเนื่องจากสภาพป่าที่สมบูรณ์ทำให้มีเห็ดขึ้นจำนวนมากล่าสุดพบผู้ป่วยจากการรับประทานเห็ดพิษแล้ว21รายและมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่อำเภอฝางจากการเข้าใจผิดคิดว่าเห็ดพิษคือเห็ดไข่ห่านที่เคยเก็บรับประทานเป็นประจำทั้งนี้ข้อควรระวังคือหลีกเลี่ยงเห็ดที่มีผิวขรุขระสีสันฉูดฉาดมีวงแหวนใต้หมวกหรือโคนอวบและห้ามรับประทานเห็ดร่วมกับการดื่มสุราโดยเด็ดขาดเพราะแอลกอฮอล์จะเร่งให้พิษซึมเข้าสู่ร่างกายเร็วขึ้นหากมีอาการมึนงงคลื่นไส้อาเจียนหรือท้องเสียหลังรับประทานเห็ดภายใน 2-12 ชั่วโมงให้รีบส่งโรงพยาบาลทันทีพร้อมนำตัวอย่างเห็ดที่เหลือไปด้วยเพื่อประโยชน์ในการรักษาทั้งนี้หากประชาชนพบมีอาการผิดปกติทางสุขภาพสามารถเข้ารับการตรวจรักษาหรือปรึกษาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหรือรพสต.และสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้ทุกแห่งปริษาการจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
2: ขอบคุณคุณปริษาการจนกุลด้วยนะคะรายงานจากสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะด้วยเรื่องราวจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เปิดสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่42ชูผลงานค้นพบไดโนเสาร์และจระเข้โบราณชนิดใหม่ของโลกค่ะซึ่งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะได้เดินหน้าสร้างระบบนิเวศการวิจัยเปิดพื้นที่เยาวชนเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านงานวิจัยจริงค่ะแล้วก็พร้อมที่จะเผยโฉมฟอสซิลสำคัญนะคะจากกาฬสินธุ์แล้วก็ภาคใต้ของไทยด้วยติดตามรับฟังการรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
4: ครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีเปิดงานสัปดาห์
5: ครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครั้งที่42
6: Intelligence Science for a Sustainable Future หรือวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเยาวชนพร้อมเปิดตัวผลงานวิจัยสำคัญจากการค้นพบสัตว์มีกระดูกสันหลังดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่ของโลก2ชนิดได้แก่ไดโนเสาร์ยูโรคาซอรัสกาลาสินเนซิสและจระเข้โบราณปากยาวอินโดซิโนซูคัสเพนินซูลาเรนซิสโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประยุกต์ศรีวิไลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดณห้องประชุม SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อวันที่13สิงหาคม2569การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์สายกสุนคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรนิสิตและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมท่ามกลางเป้าหมายสำคัญในการสร้าง

แรงบันดาลใจให้เยาวชนเห็นบทบาทของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนาประเทศและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไฮไลท์สำคัญของงานในปีนี้อยู่ที่การแถลงข่าวเปิดตัวผลงานวิจัยค้นพบสัตว์มีกระดูกสันหลังดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่ของโลก2ชนิดซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์นักวิจัยและนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบรรพชีวินวิทยาหลักสูตรนานาชาติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยผลงานดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติสะท้อนศักยภาพด้านการวิจัยบรรพชีวินวิทยาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและการพัฒนาองค์ความรู้จากหลักฐานทางธรรมชาติในประเทศไทยไปสู่เวทีวิชาการระดับโลกหนึ่งในผลงานสำคัญคือการค้นพบยูราซอรัสกาลสินเนนซิสไดโนเสาร์ชนิดใหม่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งเกิดจากการศึกษาของทีมคณะนักวิจัยได้แก่ดร.อภิรัตน์ นิลพนาพันธ์ดร.สิตะมานิตกุลดร.วราวุธสุธีธรและรองศาสตราจารย์คมสอนเหล่าประเสริฐนักวิจัยที่ได้ร่วมกันศึกษารายละเอียดทางกายวิภาคตลอดจนวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของซากดึกดำบรรพ์อย่างเป็นระบบก่อนที่ผลการศึกษาจะได้รับการตีพิมพ์และยอมรับในวารสารวิชาการระดับสากลการค้นพบไดโนเสาร์ชนิดใหม่นี้เป็นหลักฐานสำคัญต่อการศึกษาความหลากหลายของไดโนเสาร์ในประเทศไทยเพราะช่วยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เคยดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขณะเดียวกันยังสะท้อนถึงความสำคัญของการสำรวจและการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่นซึ่งนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับความสนใจในการค้นพบคืออินโดซิโนคูคัสเพเนนซูลาเรนซิสจระเข้โบราณปากยาวในกลุ่มเทเลโอซอริดีจากภาคใต้ของประเทศไทยโดยทีมนักวิจัยประกอบด้วยรองศาสตราจารย์คมสอนเหล่าประเสริฐดร.อภิรัตน์ นิลพนาพันธ์ดร.เจอร์มี่มาร์ตินดร.จูเลียสครอสนางสาวกมลลักษณ์วงโกนายตันตนัทตระกูลวิรยุทธและนางสาวนันทิดาดอบุตรดร.สิตามณิตกุลนายสุพนัทปุตราชและดร.ธนิตนนท์ศรีราชผลงานวิจัยชิ้นนี้มีความสำคัญต่อการเติมเต็มข้อมูลด้านวิวัฒนาการและการกระจายตัวของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในพื้นที่คาบสมุทรไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคใต้ซึ่งในอดีตมีรายงานการค้นพบฟอสซิลค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือการค้นพบอินโดซิโนซูคัสเพเนนซูลาเรนซิสจึงช่วยเพิ่มหลักฐานทางบรรพชีวินวิทยาและเปิดมุมมองใหม่ต่อประวัติศาสตร์ธรรมชาติของพื้นที่คาบสมุทรไทยความสำเร็จของผลงานวิจัยทั้ง2ชิ้นยังสะท้อนถึงแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มุ่งสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่านหลักสูตรนานาชาติโดยให้ผู้เรียนได้สัมผัสกระบวนการวิจัยจากตัวอย่างจริงคำถามจริงและงานวิจัยจริงแนวทางดังกล่าวเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนเข้ากับการทำงานวิจัยและเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ตั้งแต่กระบวนการศึกษาวิเคราะห์ไปจนถึงการเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับหัวข้อของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปีนี้ซึ่งให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์อัจฉริยะเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนโดยองค์ความรู้จากอดีตไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะต่อการทำความเข้าใจโลกในยุคที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาความคิดและทักษะของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อรับมือกับโจทย์และความท้าทายในอนาคตนอกจากการนำเสนอผลงานวิจัยด้านบรรพชีวินวิทยาแล้วงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่42ยังจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ของเยาวชนทั้งการแข่งขันการตอบปัญหาการประกวดโครงงานการแข่งขันAVAT Crossword การแข่งขันหุ่นยนต์และการแข่งขัน Patching ตลอดจนการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประถมศึกษาภายในงานยังมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นิทรรศการทางวิชาการจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์จาก4ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนนิสิตครูอาจารย์และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายและเข้าถึงได้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ระหว่างวันที่13 14และ18สิงหาคม2569โดยมุ่งใช้กิจกรรมเป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างการศึกษาวิจัยการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนตลอดจนแสดงให้เห็นว่าการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์สามารถ

0: เริ่มต้นจากคำถามและหลักฐานในพื้นที่ก่อนต่อยอดเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าในระดับประเทศและระดับนานาชาติการเปิดตัวการค้นพบยูโรกาซอรัสกาลาซินเนนซิสและอินโดซิโนซูคัสเฟเนนซูรินซิสจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เคยดำรงอยู่ในอดีตแต่ยังเป็นตัวอย่างของการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับธรรมชาติพร้อมวางรากฐานการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1: ขอบคุณการรายงานจากคุณแสนศักดิ์ขันทองนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยค่ะครบถ้วนกันแล้วในช่วงแรกของรายการกับรอบรั้วทั่วไทยนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปค่ะคุณพัชราคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของจารึกรอยไทยค่ะ
2: จารึกรอยไทย

0: ้าสู่ช่วงของจารึกรอยไทยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของพัดรองมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยในช่วงของจารึกรอยไทยนี้เดี๋ยวไปติดตามรับฟังการรายงานค่ะจากคุณธนกรวัชยานนท์สถานีวิทยุจุฬาค่ะ
1: พัดรองหรือตาลปัดคือพัดที่พระสงฆ์จะใช้ในงานพิธีการต่างๆมีลักษณะเป็นพัดหน้านางหรือพัดรูปไข่ซึ่งด้านบนนั้นจะมนและกว้างกว่าด้านล่างและมีลวดลายสีสันที่แตกต่างกันตามแต่ผู้ออกแบบจะได้รังสรรค์ขึ้นพัดรองหรือตาลปัดมีวิวัฒนาการมาจากพัดใบตาลสันนิษฐานว่าไทยได้รับอิทธิพลการใช้พัดของพระสงฆ์มาจากลังกาในการสวดแสดงธรรมการใช้ตาลปัดในการแสดงธรรมหรือใช้บังหน้าเวลาสวดพระอภิธรรมปรากฏเป็นหลักฐานในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาหลายเล่มด้วยกันรวมทั้งปรากฏในงานศิลปกรรมหลายแขนงแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าการถือตาลปัดแสดงธรรมของพระสงฆ์นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อใดและเพราะเหตุใดผู้รู้ได้สันนิษฐานว่าพระสงฆ์มักใช้พัดบังหน้าเมื่อจะต้องปลงศพเพื่อกันกลิ่นเหม็นจากศพที่เน่าเปื่อยเมื่อจะชักผ้าบังสุกุลที่ห่อศพเพื่อนำผ้าที่ชักได้นั้นไปทำจีวรเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีสงฆ์ที่จะต้องถือพัดไปในงานพิธีต่างๆเสมอตาลปัดนั้นจัดว่าเป็นของใช้ที่จำเป็นสำหรับพระสงฆ์ในพิธีกรรมทางศาสนาทั้งที่เป็นงานมงคลและงานอวมงคลโดยจะใช้เมื่อให้ศีลให้พรและเมื่อจะสวดพระอภิธรรมก็จะใช้พัดบังหน้าขณะสวดส่วนการชักผ้าบังสุกุลก่อนการเผาศพพระสงฆ์จะถือพัดด้วยมือซ้ายแต่ไม่ปิดหน้าคำว่าพัดรองในอีกทางหนึ่งนั้นคือพัดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกในงานพระราชพิธีต่างๆโดยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระสงฆ์ใช้แทนพัดใบตาลที่งองุ้มไม่สวยงามในชั้นแรกนั้นใช้ผ้าเลี่ยนหรือผ้าลายหุ้มโครงไม้ไผ่ที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ภายหลังจึงปักให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นและในรัชกาลต่อๆมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันก็ได้มีการสร้างพัดรองในงานต่างๆทั้งที่เป็นงานมงคลและงานอวมงคลด้วยอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพัดรองก็คือพัดที่สร้างขึ้นในโอกาสต่างๆทั้งงานของราชสำนักงานของทางราชการและงานของราษฎรทั่วไป

0: และนี่คือเรื่องราวของพัดรองหรือว่าตาลปัดนะคะในช่วงของจารึกรอยไทยจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะขอบคุณคุณธนกรวัศยานนท์ด้วยนะคะในเรื่องราวของช่วงจารึกรอยไทยนั่นเองนำมาฝากกันในช่วงที่2นี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมานะคะพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงของสนทนาสถาบันค่ะ
1: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า

0: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
1: อ้าวเหรอครับ
2: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวนใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
1: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จัง
3: ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และยาสูบทุกชนิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
4: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
5: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
4: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
5: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
4: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
6: รู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
7: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
8: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
9: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
10: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
4: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส
11: ์สนทนาสถาบัน
12: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันจะเป็นการแนะนำโครงการ Erasmus Plus Byte ความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปนะคะโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองค่ะในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณพัชราคะ
13: ค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร2ท่านนะคะโดยท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จรงพันธ์มุสิกวงศ์นะคะท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมนะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ตรการประพัฒน์พงษาท่านจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
14: ครับได้ยินเสียงผมไหมครับ
12: ได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆอาจารย์ตะการเนี่ยท่านมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ
12: อ๋อวิศวกรรมศาสตร์ค่ะ
13: ครับ
12: ขออภัยด้วยค่ะอาจารย
14: ์ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางรายการเนาะที่ว่ากรุณาเชิญทางโครงการเนาะมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรบ้างเนาะอย่างนั้นเนี่ยผมเห็นว่าในการออกอากาศครั้งเนี้ยมีหลายมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะผมก็เลยเรียนเชิญท่านอาจารย์จักรการนะครับซึ่งท่านเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยมาเล่าให้เราฟังดีกว่าในประเด็นใหญ่ๆนะครับเพราะท่านเป็นหัวหน้าโครงการส่วนผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมเพราะโครงการเนี่ยใหญ่มากนะครับก็เลยเชิญท่านอาจารย์จักรการครับผม
12: ค่ะ
13: ค่ะเรียนเชิญค่ะ
12: ยินดีมากๆเลยค่ะค่ะนะคะ
15: งั้นก็อาจารย์ขอแนะนำโครงการเบื้องต้นก่อนนะคะว่าโครงการไรท์เนี่ยเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอะไร
12: ได้ค่ะ
15: เป้าหมายยังไงนะคะ
12: ค
15: ่ะก็โครงการเนี่ยค่ะชื่อโครงการ Biocircular Green Higher EducationAcceleration for Thailand หรือว่าเราเรียกสั้นๆว่า Bright นะคะเรามีความเป้าหมายที่ตัดตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สอดคล้องกันเชิงระบบค่ะระหว่างเป้าหมายของแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ BCG นะคะหรือ Bio Circular Green Economy ของประเทศไทยกับขีดความสามารถในการผลิตกำลังคนของภาคการอุดมศึกษาเนื่องจากว่าโมเดล BCG เนี่ยเรามีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่า GDP อีก1ล้านล้านบาทภายในปี2027นี้นะคะผ่าน4สาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอาหารการแพทย์สุขภาพพลังงานและวัสดุชีวภาพแล้วก็ท่อง

0: เที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะแต่ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยยังเป็นคอหัวที่สำคัญนะคะเพราะว่าเราพบว่าบัณฑิตไทยเนี่ยประมาณ 35% เท่านั้นเองที่เราพร้อมทำงานในมุมมองของผู้ประกอบการแล้วก็หลักสูตรส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังขาดการบูรณาการข้ามศาสตร์อย่างเป็นระบบค่ะทำให้โครงการไบรท์เนี่ยเรามีการนำประสบการณ์จากสหภาพยุโรปเนี่ยมาประยุกต์ใช้ผ่านการปฏิรูปแนวคิด Dual Track Transformation ค่ะเป็นโครงการ4ปีที่เราได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะคะประมาณ34ล้านบาทค่ะในช่วงเวลา4ปีนี้เพื่อที่จะขับเคลื่อนการอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจBCG ของประเทศแล้วก็ผ่านการสร้างโครงสร้างการบริหารจัดการการสร้างกรอบสมรรถนะแล้วก็ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ศักยภาพในระดับภูมิภาคนะคะโครงการนี้ก็ไม่ได้ออกแบบมาให้สิ้นสุดลงเมื่อหมดทุนนะคะแต่ว่าเราใช้หลักการผู้ใช้คือผู้ร่วมสร้างโดยที่เรามีหน่วยงานนโยบายหลักของประเทศไทย3แห่งมาเข้าร่วมออกแบบแล้วก็พัฒนาตั้งแต่เริ่มโครงการเลยนะคะก็คืออันดับที่1ก็คือเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาค่ะหรือสปอวค่ะแล้วก็ที่สองคือจะเป็นสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสอวชแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยรวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศ BCG ประจำภูมิภาคทั้ง5ศูนย์ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาโดยที่มอมหิดลจะนำภาคกลางและทางมอมอหรือมอสงขลาเนี่ยจะนำในทางภาคใต้ค่ะก็เป็นภาพรวมเบื้องต้นของโครงการค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์ดังนั้นได้เห็นภาพรวมแล้วทีนี้ในเรื่องของการขับเคลื่อนและความร่วมมือค่ะอาจารย์ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนดำเนินการไปแล้วผลเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะเรียนเชิญค่ะ
0: ต้องบอกว่าขั้นตอนเพิ่งเริ่มต้นเลยค่ะเราเพิ่งเริ่มคือโครงการนี้จริงๆคิดว่าน่าจะเริ่มวันที่1พฤศจิกายนค่ะเราเพิ่งได้รับทุนแล้วก็กำลังคุยในแง่ของเรื่องการดำเนินการแผนงานในรายละเอียดอยู่ค่ะ
3: ก็คือเราส่งโครงการไปอะครับผมอาจารย์จัดการท่านก็ส่งไปแล้วก็รอลุ้นอยู่นะรอลุ้นอีเมลว่าจะได้หรือไม่ได้แล้วก็ผลก็ประกาศว่าเพิ่งได้เนี่ยครับงั้นตอนนี้ก็กำลังทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการเรื่องของการทางเอกสารข้อสัญญาครับผม
1: ค่ะทีนี้สอบถามนะคะทางอาจารย์จรงพันธ์บ้างค่ะว่าในส่วนของบทบาทสำคัญเลยของทางมอเองนะคะกับโครงการนี้เนี่ยมีอย่างไรบ้างคะเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับจริงๆเนี่ยนะครับบทบาทสำคัญเนี่ยของมอนะครับมันก็มีอยู่2 ส่วนเนาะก็คือส่วนที่1เนี่ยคือของมอเองเนี่ยเราเนี่ยก็ทํา BCG อยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางอาจารย์ตะการเนี่ยก็เลยชวนเราเข้าไปช่วยนะครับงั้นบทบาทสำคัญของมอในความจริงเนี่ยเราต้องช่วย2 อย่างคืองานเนี่ยครับมันจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคืองานที่แต่ละมหาวิทยาลัยรับผิดชอบอย่างบทบาทสำคัญก็คือทุกทางมหาลัยไม่ดุลทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยบทบาทสำคัญคือมอจะต้องไปช่วยเสริมนะครับส่วนบทบาทหลักส่วนที่สองที่มอต้องทำนะครับเราจะได้รับผิดชอบด้านไอตัว working package ครับมา1 package ที่ต้องมาออกแบบไอโครงสร้างการกำกับ BCG ของประเทศนี่แหละฮะอันนี้คือหลักๆเลยที่มอรับผิดชอบครับผม
1: ค่ะ
2: ค่ะอาจารย์คะที่เหมือนกับว่าการแบ่งโซนพื้นที่อย่างของมอก็จะทางภาคใต้แล้วของมมหิดลก็อาจจะเป็นทางพื้นที่ที่มมหิดลเขาดูแลรับผิดชอบแต่ว่ามันจะมีจุดร่วมกันแล้วมันจะเกิด impact อย่างไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
3: เดี๋ยวผมนำเรียนอย่างนี้ก็ได้ครับก็คืองานนี้เนี่ยมันจะทำอยู่4ด้านเนาะมีด้านเกษตรและอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างนั้นคำว่าไอ้50ภูมิภาคอะครับมันจะต้องเอาเนื้อหาทั้ง4อย่างเนี่ยเข้าไปใส่ใน50ซึ่งของมอเองเนี่ยเรารับผิดชอบเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวสร้างสรรค์แต่ไม่ได้หมายความว่า50ที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคอะจะทำเรื่องเดียวไม่ใช่มอลีดหลักสูตรท่องเที่ยวสร้างสรรค์แต่ต้องเอาหลักสูตรท่องเที่ยวสร้างสรรค์ไปร่วมกับอีก50ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อ๋อค่ะ
1: ค่ะทีนี
0: ้เราก็พยายามที่จะดึงจุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยอะค่ะ
2: หลักมหาวิทยาลัย
0: ค่ะ
3: ก็ทำไมมอได้ท่องเที่ยวใช่ไหมล่
1: ะ
3: เขาก็ภาคใต้เราทั้งอันดามันและอ่าวไทยใช่ไหมเราก็มีที่เที่ยวเยอะไงเราก็ต้องดูหลักสูตรนี้นะครับโอเค
0: แต่ก็ความจริงอะค่ะก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้ร่วมกันแค่มหิดลหรือมออย่างเดียวนะคะเรามีทั้งหมด13พาร์ทเนอร์ค่ะมี6มหาวิทยาลัยในไทยมีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยบูรพา นะแล้วก็คือหน่วยงานในแง่ของเรื่องภาครัฐที่บอกไปแล้ว3หน่วยงานก่อนหน้านี้คือสปอวสอวชแล้วก็เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยแล้วก็มีอีก4หน่วยงานในต่างประเทศค่ะก็จะเป็น University of Pratas ในประเทศกรีซนะคะ University of Naples Federico ในประเทศอิตาลีนะคะแล้วก็เป็น Research Innovation

0: มากๆอย่างที่อาจารย์บอกเรามาในช่วงต้นนี้นะคะทีนี้เนี่ยเราอยากจะทราบถึงเรื่องของกิจกรรมรวมไปถึงกระบวนการสำคัญเลยค่ะภายใต้โครงการไบท์ที่ทางมอ.แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยได้ดำเนินการหรือว่ามีส่วนร่วมมีอะไรที่น่าสนใจที่อยากจะเล่าให้เราฟังบ้างคะ
1: อันนี้เชิญอาจารย์ประการเลยครับอาจารย์
2: ความจริงนะคะอาจจะขอเล่าเบื้องต้นนะคะที่เป็นของมหาวิทยาลัยไม่โดนเองเนี่ยค่ะเป็นผู้ประสานงานโครงการหลักเพราะฉะนั้นดูแลภาพที่ชอบภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ดูแลในแง่ของเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลรวมถึงกับเป็นเจ้าภาพในแง่ของเรื่องการสร้างศูนย์คอมเพลเลอร์ BCG ประจำภูมิภาคแล้วก็สนับสนุนทุกๆคนสำหรับมอดูแพ็กเกจ4นะคะที่ดูในแง่ของเรื่องการทำโครงสร้างการดูแลระบบธรรมาภิบาลนะของระบบสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจะประยุกต์ใช้ BCG และขณะเดียวกันเองก็นำในส่วนของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะและสำหรับตัวการดำเนินงานอื่นๆก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงนโยบายนะคะร่วมกันกับระหว่างสหภาพยุโรปกับไทยก็จะมีการศึกษาดูงานสำหรับทางคณาจารย์แล้วก็ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไปเรียนรู้ระบบโครงสร้างของยุโรปแล้วก็กลับมาประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนานะคะทำทั้งแบบออนไลน์และแบบออนไลน์ร่วมกันแล้วก็มีการพัฒนาโครงสร้างกำกับดูแลระบบธรรมาภิบาลรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะเอา BCG เหล่านี้เนี่ยค่ะเข้าไปประยุกต์ใช้ในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกค่ะแล้วก็จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศแล้วก็สนับสนุนขีดความสามารถนะคะอันนี้นำโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะคะก็คือตั้งแพลตฟอร์มมีการทำโครงการแซนด์บ็อกซ์นะคะมีการทำจัดทำสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์รวมถึงมีการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็มีเรื่องของการประกันคุณภาพแล้วก็การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งเรามองว่าโครงการเหล่านี้นะคะบุคลากรแล้วก็นักศึกษาของทั้งมอเองของทั้งมมหิดลเองเนี่ยค่ะเราต้องการที่จะให้บุคลากรและอาจารย์คณาจารย์เนี่ยค่ะได้รับองค์ความรู้เชิงลึกนะคะด้านนโยบายธรรมาภิบาลการจัดการการอุดมศึกษาระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะที่จะถ่ายทอดจากประสบการณ์ของยุโรปแล้วก็พัฒนาทักษะร่วมกันในการปรับปรุงหลักสูตรท่ามตะเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าสุดท้ายแล้วนักศึกษาจบแล้วเนี่ยจะมีงานทำพัดคือเพิ่มศักยภาพในการของนักศึกษาของเราเนี่ยในการที่จะได้งานเป็นกรีนจ็อบนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีความสามารถกับต่างประเทศได้ค่ะพัฒนาทักษะสีเขียวเชิงระบบต่างๆนะคะแล้วก็โอกาสในการฝึกงานแล้วก็เรียนรู้ภาพทำงานจริงร่วมกันในห่วงโซ่อุตสาหกรรมสีเขียวอะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพรวมแล้วก็ประโยชน์ของโครงการนี้นะคะ
1: ผมเสริมอาจารย์ประการที่เดียวครับก็คือไอ้โครงการเนี่ยเรามองเลยว่า1เนี่ย1เราเนี่ยจะต้องเอาสิ่งที่เรามีไปเปรียบเทียบกับสหภาพยุโรปหลังจากนั้นเราก็ต้องไปอะไลน์ที่ท่านอาจารย์นาฏการบอกว่าต้องทำให้สอดคล้องกับสหภาพยุโรปหลังจากนั้นก็ต้องมาพัฒนาอาจารย์พัฒนานักศึกษาแต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นไงมันต้องมีโครงสร้างกำกับใช่ไหมฮะมีโครงสร้างกำกับก็คือต้องเอาเข้าไปอยู่ในนโยบายพอมีโครงสร้างกำกับเสร็จปุ๊บคราวนี้ต้องเอาไปใช้จริงด้วยนะคือไม่ใช่แบบทำเสร็จไม่ได้ใช้อันนี้ต้องเอาไปใช้จริงพอใช้จริงเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเราอยู่ในวงการการศึกษาเราจะได้ยินคำว่าประกันคุณภาพอันนี้ก็มีประกันคุณภาพด้วยนะคือทำตามยุโรปเลยมาประกันคุณภาพว่าที่ผลิตออกไปแล้วเด็กได้ทำงานจริงแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็ต้องไปช่วยกันประชาสัมพันธ์อย่างนั้นมันหมายความว่าโครงการเราเนี่ยมันจะเป็นการสร้างเขาเรียกว่าฟาวเดชั่นของ BCG ให้อยู่ในมหาวิทยาลัยและขยายออกไปเป็นการใช้งานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของทั้งประเทศครับอันนี้มันน่าจะประมาณนี้นอกจากการ
2: ใช่เลยค่ะ
1: ที่เขาอยากให้เราสร้างขึ้นมาครับ
2: เพราะฉะนั้นคือมันไม่ใช่แค่4ปีนี้แน่ๆค่ะเพราะเรามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วความจริงแล้วอะค่ะทุกมหาวิทยาลัยร่วมมือรวมทั้งมอและมอมหิดลมีความร่วมมือด้านงานวิจัยการสอนการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่มันยังไม่เป็นระบบมันเหมือนกับทุกคนต่างคนต่างทำเราเอาโครงการเหล่านี้ค่ะอะไรสิ่งที่เราทำอยู่แล้วเนี่ยให้มันชัดเจนเป็นระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็ให้มั่นใจว่าสุดท้ายแล้วนักศึกษาของเราหรือบัณฑิตของเราเนี่ยจบแล้วมีงานทำแล้วก็พัฒนาประเทศได้จริง
0: ค่ะ
3: ค่ะอาจารย์คะมันจะมีแกลบช่องว่างอะไรบ้างที่เราพอเราพัฒนาไปมันจะมีจุดที่มันต้องเหมือนกับเราต้องเติมเต็มให้มันเพื่อจะให้ทัดเทียมหรือว่าไปมาตรฐานของทางยุโรปนี่ค่ะแสดงว่าหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันนโยบายหรือกลไกที่พาร์ทเนอร์ของที่อาจารย์ได้กล่าวไปถึงทางภาคราชการของเราเนี่ยค่ะมันจะต้องขยับหรือว่านโยบายมันต้องมาเชื่อมต่อสอดรับอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะในประเด็นเหล่านี้
2: ต้องบอกว่าในแง่ของเรื่องการหาช่องว่างทางนโยบายและการปฏิบัติค่ะเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการนี้ในเฟสที่1 ค่ะเพราะเราจะดูว่ามันมีช่องว่างตรงไหนแล้วเราต้องมีการเติมเต็มตรงไหนแล้วการที่เรามีทางกระทรวงอว.แล้วก็สปอว.รวมถึงกับหน่วยงานในแง่ของเรื่องการดูนโยบาย

0: ายเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะค่ะจะช่วยให้เราไม่ใช่แค่ทำงานวิจัยหรือในแง่ของเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถอย่างเดียวแต่เรามีหน่วยงานที่ดำเนินงานรับผิดชอบนโยบายเหล่านี้เนี่ยมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถที่จะหาช่องว่างแล้วก็เติมเต็มช่องว่างนี้ได้ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายใต้โครงการ
1: ค่ะ
2: มันเหมือน
0: อาจารย
2: ์ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเราทำอยู่แล้วเราก็ไปวิเคราะห์ว่าทักษะที่เราสอนอยู่เนี่ยเพียงพอไห
0: ม
2: ทักษะที่ยุโรปสอนอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรงั้นพอเราได้ปุ๊บก็เนี่ยเราจะเอาทักษะเนี้ยเข้ามาใส่ในหลักสูตรแล้วแต่เราอ่
0: ะ
2: ไม่ได้เป็นคนคุมหลักสูตรนะฮะก็ต้องให้ระดับนโยบาย
0: ใช่ค่ะ
2: เพื่อไปขับเคลื่อนครับผม
1: ค่ะทีนี้ในมุมมองของอาจารย์เองนะคะทั้งสองท่านเลยคิดว่าโครงการนี้เนี่ยจะมีส่วนช่วยในการยกระดับความเป็นนานาชาตินะคะของทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เองแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยต่อยอดต่อไปในอนาคตรวมไปถึงต่างประเทศนี้นะคะได้อย่างไรบ้างคะ
0: ต้องบอกว่าค่ะมันเป็นโครงการที่เป็นเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของสภาพยุโรปนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้ทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงมหิดลเองเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางหลายๆมหาวิทยาลัยระดับโลกไม่ว่าจะเป็น University of Plautas นะคะ Lead Lab นะคะหรือว่ามหาลัยในอิตาลีนะคะที่ว่าผ่านการศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็มีการสร้างรากฐานวิชาการระดับสากลด้วยไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเรื่องการจะทำรายงานวิเคราะห์นโยบายเปรียบเทียบแล้วก็มีการเผยแพร่ชุดนโยบายร่วมกันระหว่างไทยยุโรปแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัตินะคะซึ่งเป็นการปูทางความร่วมมือเนี่ยไปการระดมทุนในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: คือ
0: เรามองว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นสิงบอร์ดที่เราจะใช้ในการขอทุนวิจัยระดับนานาชาติร่วมกันในอนาคตไม่ว่าจะเป็นทุนแลกเปลี่ยนนะคะ Horizon Europe หรือว่าจะเป็นทุนสนับสนุนอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาร่วมกันในเชิงของหลักสูตรระดับนานาชาตินะคะอย่างเช่นอาจจะมี Erasmus Mundus Joint Master นะคะหรืออาจจะเป็น Dual Degree ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกภาพนึงที่เราคิดว่าเราน่าจะไปต่อ
2: ครับสำหรับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเราก็แน่นอนเลยเราได้ยกระดับการเรียนการสอนแน่ๆนะครับหมายความว่ารายวิชาที่เกี่ยวกับด้านนี้เดี๋ยวเราก็จะมานั่งดูแล้วก็จะยกระดับการเรียนการสอนเนาะให้เทียบเท่ากับระดับสากลนะครับแล้วก็ด้านการวิจัยเนี่ยเราจะเห็นว่าของมอเองเนี่ยเราเป็นในเวิร์กฟอร์สเราเนี่ยเราต้องทำศูนย์ความเป็นเลิศด้าน BCG ระดับภูมิภาคอยู่แหละถ้าเรามีศูนย์ตัวนี้ต่อไปงานวิจัยระดับภูมิภาคในภาคใต้เองเนี่ยที่มอดูอยู่ด้าน BCG เนี่ยก็จะขยายมากขึ้นเนาะโดยผ่านศูนย์ตัวนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็ด้านที่3เนี่ยเราก็จะตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วอะครับในแง่ SDG ต่างๆแต่นอกเหนือจากนั้นน่ะสิ่งที่อาจารย์ตะการกับทีมงานมองไว้อะครับมันไม่ใช่เฉพาะมอนะครับคือหมายความว่าพอมอเนี่ยเป็นศูนย์ในภูมิภาคแล้วเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ต้องขยายไปกับมหาวิทยาลัยคู่ขายด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณมหาวิทยาลัยราชมงคลมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขาเอาหลักสูตรตัวเนี้ยไปใช้ด้วยซึ่งผมว่าข้อดีก็คือช่วยยกระดับมอและภูมิภาคด้วยครับ
1: นะคะ
3: อาจารย
1: ์วันนี้เราได้ข้อมูลกันเยอะเลยสำหรับโครงการนี้แล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ในตอนนี้เนี่ยน่าจะรู้จักนะคะโครงการนี้กันมากขึ้นรวมไปถึงรอติดตามเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ตระการบอกนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ใช่แค่4ปีเท่านั้นแต่ว่าน่าจะได้มีการต่อยอดมีการพัฒนาต่อไปอีกในอนาคตอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะฝากไหมคะ
0: ก็ขอฝากติดตามโครงการของเรานะคะเพราะว่าในอนาคตก็จะมีFacebook Page นะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ที่จะนำเสนอแล้วก็จะมีหลักสูตรมีการจัดฝึกอบรมต่างๆทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ค่ะก็จะขอฝากโครงการเอาไว้นะคะแล้วเรามองว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเดินงานร่วมมือด้วยกันค่ะแต่ก็ไม่ใช่จุดสุดท้ายก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนอีกในอนาคตค่ะ
1: ค่ะเชิญอาจารย์จรง
3: ค่ะอาจารย
2: ์ครับส่วนของผมก็ต้องขอขอบคุณทางมหิดลและคณะทำงานนะครับที่ให้เราเข้าไปร่วมในงานนี้แล้วก็ขอขอบคุณเนี่ยทางศูนย์เครือข่ายที่เชิญผมมาวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยเรายินดีที่จะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเพ
1: ื่
2: อที่จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์เนาะ
1: ค่ะ
2: นะครับของผมมีประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทางอาจารย์จงพันธ์เนี่ยโอ้ภาคใต้นี่คือขาดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทางกองประชาสัมพันธ์ด้วยที่จัดกิจกรรมให้เราได้นำเสนอในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะทางรายการ
3: เ
1: องก็ยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวได้พูดคุยกันอีกแน่นอนวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดร.จรงพันธ์มุกสิกะวงนะคะท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคร

0: รินทร์และรองศาสตราจารย์ดร.ตระการประพัฒน์พงษานะคะจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะ
1: ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณพัชราคะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการไทยยูนิวส์เครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษานะคะต้องกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปแล้ววันนี้เราทั้งสองคนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
5: สื่อสารทุกเรื่องราวเชื่อมโยงข่าวทุกมหาวิทยาลัยกับไทยยูนิวส์โดยเครือข่ายสื่อสาธารณะสถาบันอุดมศึกษา

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีอว.เปิดเผยถึงการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพูดเรื่องโครงการ AI ของกระทรวงนายชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจหลังเปิดสมัยประชุมสภาหากมีการตั้งเป้าอภิปรายโครงการ AI ของกระทรวงโดยกล่าวว่าเรื่องนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการอยู่แล้วซึ่งทำตามคำแนะนำในทุกขั้นตอนยืนยันว่าเป็นไปตามกระบวนการและหากถูกอภิปรายต้องมีการเตรียมตัวหรือให้พรรคเพื่อไทยติวก่อนหรือไม่นั้นเพราะเป็นครั้งแรกที่ต้องชี้แจงนายชนันท์กล่าวว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เต็มที่มาได้ด้วยสิ่งที่ประเทศมอบหมายมาให้ทำไม่มีการนำเรื่องนี้มาเป็นเรื่องส่วนตัวตนทำเต็มที่ซึ่งข้อมูลที่เตรียมไว้สามารถที่จะตอบตั้งแต่วันนี้ได้เลยด้วยซ้ำดังนั้นไม่จำเป็นต้องเตรียมและไม่จำเป็นต้องดูแลในการแยกส่วนของการเมืองกับกระทรวงโฆษกรัฐบาลระบุผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการยืนยันตัวตนและการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าจากข้อมูลของกรมการปกครองเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้ว 2.3 ล้านคนหรือร้อยละ76เพิ่มขึ้นจากเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 2.1 ล้านคนหรือร้อยละ69ส่งผลให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนลดลงจากประมาณ 9.8 แสนคนเหลือประมาณ 8 แสนคนซึ่งกลุ่มดังกล่าวต้องดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการรับสิทธิ์ตามโครงการที่จะเริ่มใช้ได้ในวันที่1ตุลาคมนี้ส่วนการทบทวนสิทธิ์มีผู้ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยื่นทบทวนสิทธิ์แล้ว 4.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นจาก 4.1 ล้านคนเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้จำนวนผู้ที่ยังไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์ลดลงจากประมาณ 5.2 ล้านคนเหลือประมาณ 4.9 ล้านคนโดยต้องดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับสหรัฐยกระดับพายุลาลาเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ขณะเคลื่อนเข้าใกล้ฮาวายศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐได้ยกระดับพายุลาลาที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ในช่วงเช้าของเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นขณะที่พายุกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะบิ๊กไอแลนด์ของฮาวายด้วยความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์กลางของ

ยุกำลังเคลื่อนตัวผ่านทางตอนใต้และคาดว่าจะเข้าใกล้หรือขึ้นฝั่งบริเวณจุดใต้สุดของเกาะบิ๊กไอแลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นพร้อมกับมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่บนเกาะบิ๊กไอแลนด์และภูเขาเมานาคีอาอาจมีฝนตกสะสมสูงถึง 20-25 นิ้วเสี่ยงต่อการเกิดดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันที่เป็นอันตรายต่อชีวิตด้านหน่วยงานจัดการภาวะฉุกเฉินของฮาวายได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลบภัยอยู่ภายในบ้านหรืออาคารที่มั่นคงทันทีและห้ามเดินทางโดยไม่จำเป็นและหลังจากผ่านเกาะบิ๊กไอแลนด์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและอาจลดระดับความรุนแรงลงเป็นพายุโซนร้อนโดยศูนย์กลางพายุจะพัดผ่านทางตอนใต้ของเกาะอื่นๆในหมู่เกาะฮาวายและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

ด้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับผ่านทาง FM 101.5 MHz ครับเรามีเพลงเพราะๆดูแลหัวใจคุณผู้ฟังนะครับช่วงเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองผ่านทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz

0: ได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงที่อยู่ในใจนะครับติดตามได้ช่วงเวลาของเพลินเพลงผ่านทาง FM 101.5 MHz นั่นเองนะครับยังมีเพลงไหนอีกหรือว่าศิลปินวงไหนนะครับที่คุณผู้ฟังคิดถึงนะครับช่วงเวลาของเราบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองสามารถติดตามฟังกันได้เลยไม่ว่าจะฟังผ่าน FM 101.5 MHz หรือว่าฟังผ่านแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงจากวง Monkey Act ด้วยนะครับเดี๋ยวหาให้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่านานานะครับจริงๆพอพูดถึง Monkey Act คิดถึงไม่มีเบอร์1ถึง2คนนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันในช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ
1: คุณกำลังฟังเพลินเพลง 101.5 FM

0: ถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

นานๆได้ฟังทีหนึ่งนะครับในช่วงต้นของยุค2000นะครับถือว่าเป็นจุดกำเนิดของวงดนตรีชื่อนี้เลยMonkey Act นั่นเองนะครับวงนี้ประกอบไปด้วยสมาชิก4คนนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและอยู่ภายใต้การดูแลของค่ายอัพจีนั่นเองแน่นอนหลายคนจำได้นะครับกับเพลงที่ชื่อว่าไม่มีเบอร์1ถึง2คนวันนี้มีถามถึงเพลงนี้มาก็ไม่ได้ฟังนานมากๆนะครับรวมไปถึงใครยังมีอัลบั้มไหนหรือว่าศิลปินคนไหนนะครับที่คิดถึงอีกก็สามารถส่งมาได้ที่02-218-39757ครับ

เล่นต่อเนื่องให้อีกหนึ่งเพลงด้วยนะครับงานจาก Paradox Summer นั่นเองนะครับกับเพลงนี้เลยได้ดูร้อนนะครับมีคุณผู้ฟังบอกว่าเขาออกมาใกล้เคียงกันนะครับเห็นไหมดึงวานๆกลับมาได้นะครับฟังเพลงเพราะเพลงที่อยู่ในวานๆโดยเฉพาะฟังในวันนี้เนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างนะครับกลับมาดูแลหัวใจเรานะครับแน่นอนอยากให้ติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกเสียงเพลงดูแลหัวใจคุณที่นี่ครับ

วันนี้ทิ้งท้ายนะครับกับศิลปินดูโอคู่แรกของฝั่ง RS กันบ้างนะครับงานจากวงทูนั่นเองนะครับถือว่าเป็นดูโอป๊อปแถวหน้าของเมืองไทยในยุค90เลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงหนึ่งนะครับอยู่ในอัลบั้มเด้งได้ถ้าไม่เดียงนั่นเองนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเอลหายนั่นเองนะครับแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่กับช่วงเวลาของเพลินเพลงวันนี้ผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์พร้อมกับทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

ทุกจังหวะของทุกสรรพสิ่งมีเรื่องเล่ามีบทเรียนมีมุมมองข้อคิดที่น่าติดตามสุขสาระด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมเติมเต็มทุกหัวใจในรายการ NY Insider by Dr. O เพราะโลกน่ารักเราจึงต้องรักโลกพบกันทุกวันเสาร์ 11:30 น.ถึง 11:55 น.ที่นี่ FM 101.5 MHz

0: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
1: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นแผ่วร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎรไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนเสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ทำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกริกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเราดร.ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันเถอะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ค่ะวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพลงนั้นยามค่ำนะคะฟังเพลงจากเวลาของสุกันทราให้สบายใจซึ่งร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรีโนออเดย์ไดนิ่งคาเฟ่ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึงรีโนน้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ฟังครูเอื้อสุนทรสนานยามดึก

งานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติกับฉันยังคอยนะคะฟังครูเอื้อสุนทรสนานไปแล้ว2เพลงคราวนี้ฟังเพลงคู่บ้างค่ะฟังคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์และคุณจิตนาสุวรรณสินเพลงนี้ดึกคืนนี้

ดาวประดับฟ้าเป็นเพลงที่คุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติร้องคู่ไว้กับครูเอื้อสุนทรสนานนะคะแล้วก็มาถึงเพลงหนึ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในชีวิตของคุณมัทนาโมรากุลด้วยเพลงนี้คุณมัทนาเล่าไว้ว่าได้มีโอกาสร้องเพลงถวายล้นเกล้ารัชกาลที่8และรัชกาลที่9ค่ะฟังเพลงนี้เลยนะคะภาพลวงตา

ผู้แพ้รักโดยคุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ท่านผู้ฟังชอบมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มักจะร้องตามได้ด้วยบางท่านบอกว่ามีความหลังด้วยกับเพลงนี้ฟังเพลงในรุ่นนี้และท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็มีความหลังกับเพลงแต่ละเพลงหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะความหลังมีทั้งความสุขมีทั้งไม่สุขแต่ว่าพอผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะเฉยเฉยใช่ไหมคะนอกจากวาระนั้นเวลานั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาความทุกข์ก็คงจะมากกว่าปัจจุบันตอนนี้ฟังแล้วก็บอกว่าอ่ะเฉยเฉยละฟังเพลงกับสุกันเธอเราช่วงนี้ให้สบายใจนะคะช่วงบ่ายเวลาของท่านผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะ

คุณรุ่นทองถอนเรื่องโทมศิลปินแห่งชาตินะคะหญิงก็มีหัวใจท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าได้เล่นละครเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะจะมีโอกาสหวนกลับมาทำอะไรต่ออะไรอีกหรือเปล่าสำหรับหญิงก็มีหัวใจเพลงนี้ต้องติดตามกันละนะคะตอนนี้ชวนกันไปรับประทานอาหารค่ะที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1และท่านก็บอกว่าแหมไปรับประทานมาแล้วติดอกติดใจราดหน้าฮ่องเต้บอกว่าไม่เคยรับประทานที่ไหนนะคะพอมาที่นี้ชอบมากเลยไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ไม่ต้องปรุงหมายถึงว่าทำมาอย่างรสกลมกล่อมอยู่แล้วนะคะเพราะบางท่านนี่ไม่ชอบปรุงอะไรพอไม่ปรุงแล้วก็มาเป็นราดหน้าฮ่องเต้ที่รีโน่นี่อร่อยมากเลยนะคะถ้าจะปรุงก็คงจะต้องเติมเผ็ดนิดหน่อยประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ปรุงเลยนี่กลมกล่อมกำลังพอดีเลยทีเดียวราดหน้าฮ่องเต้หมูย่างข้าวเหนียวทอดขนมเบื้องยวนสูตรโบราณน้ำพริกต่างๆเป็นอันว่าใครไปจะไรก็สั่งอย่างนี้ทุกครั้งไปนะคะ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1ค่ะหมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ2วันที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนกันเต็มที่ไหมคะวันนี้ก็พักต่อกับการฟังเพลงเพราะๆด้วยกันกับสุกันธราวค่ะ

พื่อรักเสียงร้องของคุณวินัยจลบุตรสปาร์ตนะเมื่อก่อนโน้นสมัยคุณวินัยร้องเพลงก็มีผู้บอกว่าเสียงของคุณวินัยนี้ต้องเรียกว่าเสียงหล่อเสียงหล่อจริงๆนะคะได้ฟังไปแล้วทั้งเพ้อรักทั้งถึงอย่างไรก็รัก

ุณบุษยารังสีก็กระซิบสวัสดนะคะซึ่งหลายท่านชอบมากเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ต่อกันกับหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

พนันรักไปแล้วหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติก็ต้องตามด้วยพนันใจนะคะคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

พนันอย่างนี้พอได้นะคะพนันรักพนันใจพนันอย่างอื่นไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะบางคนจะเล่นนู่นเล่นนี่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับการพนันโอ้ช่วงนี้เข้าพรรษานะคะละอบายมุขทุกอย่างฉะนั้นก็อย่าเลยค่ะอย่าไปทำการพนันอะไรใดๆทั้งหลายเลยนะคะชีวิตไม่มีความสุขหรอกค่ะอาจจะคิดว่าแค่สนุกนิดๆหน่อยๆแต่เผลอไปก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะฟังเพลงกันต่อค่ะ

ฟังไปแล้วทั้งพายเรือพลอดรักแล้วก็พี่ปองรักคุณวินัยจรบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะเดี๋ยวจะมีเพลงพี่รักเจ้ามาได้ฟังนานมากแล้วเคยมีท่านผู้ฟังถามถึงไว้พี่พบเจ้านะคะพี่พบเจ้าค่ะ

ั่วโมงที่2ของสุกัณฑ์เราร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% เรารักกันยากคุณเพ็ญจันทร์รักประยูนร้องไปแล้วเรียบร้อยค่อยคลึกคลื่นขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะคะต่อกันไปกับคุณวรนุชอารีค่ะเพลงนี้คนใจร้าย

จากคนใจร้ายโดยคุณวรนุชอารีแล้วนะคะก็ใจเย็นๆค่ะฟังเพลงกันไปเพลินๆคุณยันยงเสลานนท์เพลงนี้คอยลม

เลยได้ฟังคุณยันยงเสรานนท์ไป2เพลงเลยนะคะนึกภาพสมัยก่อนคุณยันยงจะยืนหน้านิ่งๆแล้วก็ร้องเพลงแต่ไพเราะเหลือเกินนุ่มนวลลุ่มลึกน่าฟังมากใช่ไหมคะหลายท่านติดอกติดใจค่ะเลยให้ฟังไปซะเลยทั้ง2เพลงนะคะคอยลมไปแล้วคู่ธาตุไปแล้วคราวนี้ไปฟังเพลงกันต่อค่ะ

ช่วงบ่ายๆอย่างนี้ฟังเพลงไปดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปด้วยชื่นใจนะคะหายอบอ้าวได้เวลาออกไปข้างนอกกลับเข้ามาในบ้านที่ไรต้องขอน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟก่อนเลยนะคะดื่มเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองได้ด้วยนะคะพอกำลังเหนื่อยๆเปรี้ยๆเนี่ยได้น้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟไปแก้วหนึ่งโอ้โหสบายใจชื่นใจหายเหนื่อยเลยค่ะมีพลังจริงๆนะคะแล้วก็ยังจะเป็นแหล่งของโพแทสเซียมแมกนีเซียมแร่ธาตุต่างๆนอนหลับสบายด้วยเมื่อได้ดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟมาถึงเพลงนี้ค่ะเพลงนี้เหมาะสำหรับพ.ศ.นี้ไหมคะจะเป็นอย่างไรถ้าหญิงชายไม่รักกัน

เพลงคู่จากคุณโฉมฉายอรุณฉานและคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ค่ะจันฉายที่ค่ายพหลเพลงเพราะๆเพลงนี้ไม่ค่อยได้ฟังบ่อยๆนะคะวันนี้ก็มาฝากกันฟังกันเพลินๆสบายๆค่ะ

พลงในแนวสังคีตสัมพันธ์ค่ะเพลงคู่ที่คุณอโศกสุศรีพรฤทธิ์ร้องคู่ไว้กับคุณมาริสาอมาตยกุลนะคะใจคู่ใจคราวนี้ไปฟังคุณสรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะมีผู้รอฟังเพลงนี้ใจหวนครวญรำพันธ์

เสียงร้องของคุณสุเทพบุกำแหงศิลปินแห่งชาตินะคะกับเพลงนางอายค่ะเพลงนางอายนี่ครูสุนทรียานาเวียงการศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องทำนองครูสมานกาญจนพลินท่านนำมาจากเพลงไทยเดิมเขมรโพธิสัตว์ชั้นเดียวนะคะเพราะเลยทีเดียวค่ะฟังแล้วเพลิดเพลินมากนะคะเตรียมอาหารเย็นกันเรียบร้อยหรือยังคะวันนี้ทำอะไรคะถ้ามีเด็กๆที่บ้านก็ไม่พ้นหมูทอดไก่ทอดปลาทอดใช่ไหมแต่ว่าสบายใจได้เมื่อทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะเพราะว่ารู้ดีว่าจะไม่ทำลายสุขภาพอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะตัวเล็กๆที่บ้านก็จะมีความสุขกับการรับประทานของทอดอร่อยแล้วก็หน้าตาสวยหน้าตาดีเลยทีเดียวหมายถึงอาหารนะคะพอทอดออกมาแล้วดูดีล่ะถ้าทอดด้วยน้ำมันพืชโอลีนนะคะสีสันสวยงามน่ารับประทานมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ยังปรุงได้อร่อยจริงๆไม่มีกลิ่นหืนนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของกรดไขมันอิ่มตัวที่มีอยู่ทำให้น้ำมันปาล์มสามารถทนความร้อนได้สูงถึง250องศาเซลเซียสนะคะโดยที่กรดไขมันไม่แตกตัวก็ทำให้อาหารอร่อยไม่มีกลิ่นหืนของน้ำมันมาปะปนเลยค่ะเลือกอร่อยเลือกโอลีน

นกขมิ้นเพราะๆนะคะร้องโดยคุณธานินอินทรเทพค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติเพลงนี้น้อยใจยา

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับคนเราส่วนมากต้องการที่จะชะลอวัยนะครับคือทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงซึ่งการทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงหรือการชะลอวัยนั้นก็สามารถทำได้นะครับโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันทั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยในการลดการอักเสบและการถูกทำลายของเซลล์นั่นเองโดยหัวใจหลักก็คือการดูแลเรื่องอาหารการนอนหลับการออกกำลังกายและการจัดการความเครียดนั่นเองมาดูเรื่องอาหารกันก่อนนะครับการเลือกรับประทานอาหารก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่ต้านความเสื่อมนั่นก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลและแป้งขัดขาวน้ำตาลที่สูงเกินไปก็จะไปเร่งสารเร่งความแก่ซึ่งทำลายคอลลาเจนแล้วก็ทำให้เซลล์เสื่อมเร็วต้องพยายามเน้นอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำพยายามเลือกทานข้าวกล้องขนมปังโฮลวีตแล้วก็ธัญพืชไม่ขัดสีควรจะมีการเพิ่มโปรตีนและไขมันดีนะครับพยายามทานปลาไข่อะโวคาโดถั่วและน้ำมันมะกอกเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพยายามรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นผักหลากสีและผลไม้หวานน้อยเช่นฝรั่งและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่

0: พยายามดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอนะครับคือดื่มวันละประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรนะครับเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและช่วยระบบเผาผลาญร่างกายนั่นเองนอกจากอาหารแล้วก็คือการนอนนะครับต้องพยายามนอนหลับพักผ่อนให้มีคุณภาพที่ดีคือนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อที่จะมาซ่อมแซมเซลล์ก็ไม่ควรนอนดึกเกิน5ทุ่มนะครับพยายามเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาเดิมทุกวันพยายามสังเกตสุขอนามัยการนอนคือตื่นนอนแล้วต้องรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงค้างระหว่างวันนอกจากอาหารนอกจากการนอนแล้วต่อมาคือการออกกำลังกายนะครับต้องพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะครับก็เฉลี่ยวันละ30นาทีแล้วครับเป็นเวลา5วันพยายามออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วหรือว่ายน้ำเพื่อการบริหารหัวใจและปอดผสมผสานกับการฝึกแรงต้านและการยืดเหยียดนะครับเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงและพยายามหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งต้องลุกขึ้นขยับร่างกายบ่อยๆอย่านั่งติดเก้าอี้เป็นเวลานานๆนอกจากนี้ก็ควรจะมีการจัดการความเครียดและฝึกสมองควรจะมีการลดความเครียดสะสมทั้งนี้ความเครียดเนี่ยนะครับจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ทำลายเซลล์ดังนั้นก็ควรหากิจกรรมผ่อนคลายเช่นงานอดิเรกการฟังเพลงหรือการท่องเที่ยวและพยายามฝึกสมองอยู่เสมอนะครับพยายามเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือว่าอาจจะเล่นเกมรับสมองเพื่อป้องกันสมองเสื่อมและสุดท้ายนะครับพยายามงดสิ่งกระตุ้นความเสื่อมจากภายนอกเช่นงดสูบบุหรี่และงดแอลกอฮอล์เพราะว่าสารเหล่านี้ทำลายตับสุขภาพหลอดเลือดและผิวพรรณโดยตรงพยายามทาครีมกันแดดเป็นประจำเพื่อปกป้องผิวจากรังสี UVที่เป็นตัวการเร่งผิวแก่และริ้วรอยและสุดท้ายที่สำคัญคือควรจะตรวจร่างกายประจำปีเพื่อคัดกรองโรคเรื้อรังและแก้ไขภาวะผิดปกติก่อนที่ร่างกายจะเสื่อมโทรมนั่นเองนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการที่จะทำให้ร่างกายเสื่อมช้าลงหรือการชะลอวัยที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ผมวิชิตหนึ่งสุขเสมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงพจน
2: สังคมที่น่าอยู่ไม่ใช่แค่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีเพียงอย่างเดียวแต่เราต้องช่วยกันพัฒนาชุมชนและผู้คนให้มีคุณภาพส่งเสริมความรู้และความสามารถยังเต็มเปี่ยมให้กับทุกคนโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติที่จะช่วยสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงความสุขที่ยั่งยืนคือความสุขที่ทุกคนในสังคมร่วมมือกันร่วมสร้างสังคมที่ดีโดยไทยยูนิวส์
3: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะมาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจจากประเทศจีนในรายการของเราไปด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะและในวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันพาดาราจงหมายกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: ฉันสิวัตราสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: เริ่มต้นติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
1: วันนี้มีข่าวเดียวเลยค่ะเป็นเรื่องของความผูกพันทางวัฒนธรรมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะออกอากาศแต่ว่าออกอากาศเป็นภาษาอาเซอร์ไบจานที่สถานีโทรทัศน์ของอาเซอร์ไบจานเช่นเดียวกันค่ะ
0: ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างต้องไปติดตามรับฟังเพิ่มเติมแล้วค่ะ
1: ต่อปีนี้เสนอข่าวจาก CRI ความผูกพันทางวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงเวอร์ชั่นภาษาอาเซอร์ไบจานออกอากาศที่สถานีโทรทัศน์อาเซอร์ไบจานในช่วงบ่ายวันที่14สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นงานเปิดตัวและร่วมชมรายการโทรทัศน์ความผูกพันทางวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงภาษาอาเซอร์ไบจานจากรายการแรกที่แปลและผลิตโดย China Media Group หรือ CMG ได้จัดขึ้นที่เมืองบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานโดยช่องวัฒนธรรมของบริษัทวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติอาเซอร์ไบจานและสถานีโทรทัศน์ ARB24 ของอาเซอร์ไบจานเป็นผู้ออกอากาศรายการโทรทัศน์ดังกล่าวความผูกพันทางวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงได้คัดเลือกเรื่องราวเกี่ยวกับการใส่ใจสืบทอดและพัฒนาด้านวัฒนธรรมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงความคิดอันลึกซึ้งของท่านในเรื่องวัฒนธรรมเจริญประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองวัฒนธรรมเข้มแข็งประชาชาติก็จะแข็งแกร่งขึ้นและแนวคิดอันลึกซึ้งในการดูแลมรดกทางวัฒนธรรมและต่อยอดทางประวัติศาสตร์รายการดังกล่าวจะอธิไปให้ผู้ชมชาวต่างชาติได้เรียนรู้แก่นแท้ด้านความคิดทางวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงและรากฐานทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งของปรัชญาการปกครองประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนางหลู่เหมยเอกอัครราชทูตจีนประจำอาเซอร์ไบจานและนางหวังลู่ผู้อำนวยการศูนย์การแปลการผลิตภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์ของ CMG ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวนางหลู่เหมยกล่าวสุนทรพจน์ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การชี้นำเชิงกลยุทธ์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีอาลีเยฟความสัมพันธ์จีนอาเซอร์ไบจานได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้นอย่างรอบด้านขึ้นสู่ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมการเปิดตัวความผูกพันทางวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงในอาเซอร์ไบจานไม่เพียงแค่เป็นสัญลักษณ์การเข้าสู่ขั้นตอนใหม่ด้านความร่วมมือระหว่างสื่อจีนและอาเซอร์ไบจานเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ผู้ชมชาวอาเซอร์ไบจานเข้าใจถึงแก่นแท้ของความคิดด้านวัฒนธรรมของนายสีจิ้นผิงอย่างลึกซึ้งและรับรู้ถึงรากฐานทางวัฒนธรรมของปรัชญาการปกครองประเทศของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้ร่วมงานเห็นพ้องกันว่าความผูกพันทางวัฒนธรรมของสีจิ้นผิงเวอร์ชั่นภาษาอาเซอร์ไบจานถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการเสวนาทางวัฒนธรรมระหว่างอาเซอร์ไบจานกับจีนทั้งสองประเทศมีความรับรู้ร่วมกันอย่างลึกซึ้งในการปกป้องและสืบทอดวัฒนธรรมผู้ที่เกี่ยวข้องของอาเซอร์ไบจานกล่าวว่ามาตรการของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในการรักษาไว้ซึ่งความทรงจำทางวัฒนธรรมแห่งมวลมนุษยชาตินั้นน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งมีความสำคัญยาวไกลต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงไม่เพียงแต่เป็นผู้นำของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกฉากประวัติศาสตร์ของท่านในรายการนี้มีชีวิตชีวาทำให้ผู้ชมรู้สึกใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: พี่กันมารับประเด็นวันนี้ค่ะคุณหลิวหลงชวนดิฉันมาคุยเรื่องของคนเหล็กคนเหล็กที่เราเคยเห็นในหนังไซไฟทั้งหลายเนี่ยในจีนกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนคุณหลิวหลงกับดิฉันมีความกังวลในสิ่งที่คล้ายๆกันว่าเอ๊ะมันจะเข้ามาแล้วมันจะให้ประโยชน์กับเราจริงๆหรือเปล่า

0: หรือว่ามันยังมีอะไรบ้างที่เราอาจจะต้องรอในเรื่องของเทคโนโลยีอีกไหมไปติดตามฟังกันค่ะ
1: คุยกัน
2: วันละ
3: ประเด็น
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นวันนี้คุณผู้ฟังกับดิฉันศิวัตราสินพัสุธาดลและคุณหลิวหลงเจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทยของสถานีวิทยุ CRI สวัสดีค่ะคุณหลิวหลง
3: สวัสดีค่ะคุณศิวัตราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
4: ต้องบอกคุณหลิวหลงอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาจีนอยากจะมาเห็นมากโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยคืออยากจะมาดูหุ่นยนต์อยากจะมาดูรถไร้คนขับอยากจะมาดูนวัตกรรมความทันสมัยแบบจีน
3: อยากดูหุ่นยนต์แบบไหนคะ
4: อย่างเอมบอดี้ที่เราพูดถึงนี้คนไทยก็อยากดูอะเพราะอยาก
3: หุ่นยนต์เต้นรำ
4: ใช่
3: ทักทาย
4: หรือว่าหุ่นยนต์ทำงานบ้านคืออยากรู้ว่าไอ้บรรดาเจ้าหุ่นยนต์เหล่านี้ในจีนอ่ะเขาทำอะไรได้บ้างคือล่าสุดเนี่ยดิฉันได้มีโอกาสไปคุยกับต้องเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของไทยเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยก็มีทางโรงพยาบาลใหญ่ๆหลายแห่งของไทยก็มีการซื้อเจ้าหุ่นยนต์เหล่านี้เนี่ยไปช่วยเป็นแบบผู้ช่วยของพยาบาลอีกทีนึงในเรื่องของการอาจจะหยิบจับหรือว่าขนส่งยาอะไรเงี้ยซึ่งดิฉันน่ะในฐานะเป็นผู้หนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาลพอสมควรก็จะเห็นว่าในจีนเองอ่ะก็มีการใช้หุ่นยนต์ในเรื่องของการส่งยาหรือส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ในระหว่างตึกอยู่แล้วถูกไหมคะ
3: เขาถามหน่อยว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นฮิวแมนนอยด์หรือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนเป็นรถหรือเป็นตู้เล็กๆเหมือนที่อยู่ในโรงแรมส่งพวกอาหารประมาณนั้นจะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนคะ
4: ที่โรงพยาบาลอ่ะดิฉันเห็นเป็นหุ่นยนต์ในลักษณะแบบเหมือนเป็นตู้เนาะเหมือนกันในโรงแรมใช่ใช่เขาว่าคือที่ดิฉันเคยมีประสบการณ์อ่ะเขาก็จะสามารถบอกพิกัดของเราว่าเรานั่งอยู่ตรงไหนแล้วหุ่นยนต์อ่ะก็จะเป็นผู้นำยามาให้กับเราว่าเออเราจะต้องกินหรือต้องอะไรแบบเนี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นความอัจฉริยะแต่ว่าคนไทยเองอ่ะก็คาดหวังว่าวันหนึ่งอ่ะไอหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ซึ่งมีความเหมือนมนุษย์เนี่ยก็จะสามารถมาทำหน้าที่หยิบจับเป็นผู้ช่วย
3: อ๋อแต่จริงๆแล้วตอนนี้ที่ปักกิ่งก็มีร้านขายของหรือว่าเป็นสะดวกซื้อร้านหนึ่งที่ไห่เตี้ยนก็มีหุ่นยนต์เป็นฮิวแมนนอยด์ขายของอยู่แล้วค่ะ
4: ค่ะ
3: รับแขกได้แล้วก็โต้ตอบแล้วก็คุยตอบข้อสอบถามของแขกได้ค่ะลูกค้าได้แล้วก็มอบของ
4: ก็คือ
3: หยิบของอะไรได้
4: ของให้ก็คือ
3: แต่ว่าที่ฉันไปเองแล้วค่ะไปเช็คดูแล้วค่ะมันโต้ตอบได้จริงๆค่ะและถามเขาว่าราคาเท่าไหร่เขาก็ตอบได้แต่ตอนที่บอกว่าอยากได้ของนี้ของนั้นเขาหยิบได้ไม่กี่อย่างค่ะ
4: แปลว่า
3: ซึ่งเป็นของที่เขารู้จักเขารู้จักที่อยู่ในสมองของเขารู้จักถ้าเป็นของอื่นที่ไม่ได้อยู่ในไม่ได้บันทึกในสมองเขาเขาก็จะไม่รู้จักและหยิบไม่เป็นเลยค่ะ
4: ก็แปลว่ามันยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาเนาะ
3: ใช่แล้วค่ะ
4: คือโอเคแหละดิฉันเชื่อว่าเวลาคนไทยมาส่วนใหญ่ก็จะถามว่านี่ฮาวนี่เจียวเชมเมอร์มิงจืออะไรมันก็ตอบได้อยู่แล้วแต่พออะไรที่มันอาจจะเป็นขั้นที่แบบขั้นที่มากหน่อยหุ่นยนต์ก็จะยังมีความงงอยู
3: ่ใช่และบางทีจะจับมือกับมัน
4: ค่ะ
3: ก็หลายคนอาจจะดูแล้วหุ่นยนต์กับคนจับมือกันได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าจับมือกับมันเราต้องคุณสมมติว่าคนต้องยกมือก่อน
4: อ๋อ
3: เขาดูแล้วมันจะยกมือขึ้นมาแล้วก็จับ
4: อันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นหนึ่งในวิวัฒนาการที่อาจจะต้องรอสักหน่อย ในเรื่องของการพัฒนาแต่ว่าคนที่มาปักกิ่งอย่างที่ฉันบอกไปเนี่ยก็อยากจะมาดูในเรื่องของนวัตกรรมซึ่งที่ปักกิ่งเนี่ยก็จะมีต้องเรียกว่าเป็นนิคมนวัตกรรมเนาะ อยู่ที่จงกวนชุนที่ไห่เตี้ยนเนี่ยค่ะซึ่งก็จะมีห้องจัดแสดง Embody AI อยู่ในศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ตรงผ่านปักกิ่งก็จะมีเจ้าฮิวแมนนอยด์เนี่ยจะนำชมผลงานนวัตกรรมคือเป็นไกด
3: ์ใช่แล้วค่ะเป็นไกด์ค่ะเพิ่งเข้าไปมันก็มีตัวประมาณ160ซมค่ะ
4: ก็ค่อนข้างใหญ่
3: ใช่แล้วก็ทักทายแล้วก็จะเตือนตามมันก็อธิบายนี่คือตรงไหนอันนั้นคืออะไรและอันนี้คือผลงานอะไรบ้างแล้วก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเตือนต่อค่ะ
4: ซึ่งก็ให้ความรู้ด้าน Embody AI ของจีนเนาะแล้วก็เห็นคุณหลิวหลงบอกว่ามีตัวที่

0: แบบสามารถเต้นระบำอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยก็จะเห็นภาพที่แบบ
1: เ
0: กิดจาก
1: รายการแสดง
0: กาล่าชุนหวาน
1: ค่ะรายการแสดงของพี่นนท์ค่ะและเป็นหุ่นยนต์ที่เต้นดิฉันรู้สึกว่าเก่งกว่าที่กาล่าค่ะ
0: อ๋อ
1: มันทำท่าแบบหลายท่าที่ยากมากที่ตัวคนก็คงยังทำยากมันทำได้ค่ะเพราะว่ามันมีไขข้อมากกว่าอาจจะมีไขข้อมากกว่า
0: หมายถึงว่า
1: ธรรมดาค่ะ
0: การบิดความพริ้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจค่ะนอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณหลิวหลงก็บอกว่ามันมีบริษัทชื่อ Anniverse Dynamic ได้พัฒนาหุ่นยนต์เสิร์ฟกาแฟอันนี้ที่ฉันมีคำถามเสิร์ฟอย่างเดียวหรือชงด้วย
1: ตอนนี้เสิร์ฟอย่างเดียวค่ะ
0: อ๋อตอนนี้มี
1: นะที่ดิฉันก็ยังนึกว่ามันชงกาแฟใช่ไหมอาจจะได้รสชาติจะทำอะไร
0: รสหุ่นยนต์ เป็นรสชาติหุ่นยนต์อันนี้ต้องลองไปชิมว่าแบบเอ๊ะหุ่นยนต์ชงจะเป็นยังไง
1: เพราะว่าบางคนบอกว่าถ้ากาแฟที่หุ่นยนต์ชงชนกาแฟมันจะเป็นรสชาติเดียวกันเป็นได้มาตรฐานไม่เหมือนที่คนทำอาจจะมากหน่อยน้อยหน่อยอะไรอย่างนั้นแต่ว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ทำมันจะได้มาตรฐานเดียวค่ะแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นเห็นแล้วมันเสิร์ฟอย่างเดียวค่ะตอนนี้ค่ะเสิร์ฟอย่างเดียวก็คือมอบให้ตั้งโต๊ะแล้วก็เก็บขยะแล้วก็ทิ้งในถังขยะ
0: โอ้ก็คือเจ้าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ร้านเนี่ยไม่ได้เป็นบาริสต้าแต่ว่าเป็นน้องพนักงานเสิร์ฟก็คือหมายถึงว่าเอาไปเสิร์ฟแล้วก็โต๊ะไหนที่ลูกค้าลุกไปแล้วก็สามารถเคลียร์โต๊ะได้ทำความสะอาดเพื่อรอต้อนรับลูกค้าคนใหม่
1: ตอนที่มันเคลียร์มันนายมือของมันจะรู้น้ำหนัก
0: อ
1: ันไหนเบาอันไหนหนักถ้ายังหนักอยู่มันก็จะวางลงในที่เดิมถ้าเบาหรือว่างจะเอาไปทิ้งค่ะ
0: อ๋ออันนี้ก็คือมันอาจจะไม่ได้เหมือนมนุษย์นะมันก็คือมันต้องใช้เซ็นเซอร
1: ์ใช
0: ่นอกจากนั้นแล้วค่ะคุณผู้ฟังที่ห้องปฏิบัติการของบริษัทไซโบพอลนะคะก็มีชิ้นส่วนหุ่นยนต์คุณลิวลองบอกเป็นชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่ไม่เหมือนหุ่นยนต
1: ์ใช่มันเป็นเข้าไปดูแล้วดูเหมือนจะเป็นพวกแขนกลหรือว่าเหมือนเป็นไขข้อประมาณนั้นค่ะไม่เหมือนที่ห้องปฏิบัติธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ไม่เห็นมีหุ่นยนต์ค่ะมีแต่หน้าจอค่ะ
0: ดิฉันเคยเห็นแขนเฉพาะแขนเนาะที่เขามาสาธิตว่าสามารถแบบถือหิ้วน้ำหนักเท่าไหร่อะไรแบบนี้
1: แต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นแขนที่จะติดกับหน้าจอคอมพิวเตอร
0: ์
1: ที่เขาบอกว่าเป็นหุ่นยนต์แต่จริงๆแล้วเป็นหุ่นยนต์หน้าจอคอมพิวเตอร์ค่ะซึ่งเป็นหน้าจอที่มันมีเซ็นเซอร์ด้วยค่ะที่จะจับสายตาของผู้ใช้ได้คือถ้าผู้ใช้จะเหนื่อยหรือจะพักผ่อนหรือจะอะไรจะมีคำสั่งที่ส่งเป็นเสียงหรือว่าจะมีท่าง่ายๆท่ามือภาษาป้ายง่ายๆมันก็จะรู้มันก็จะถอยหลังหรือว่ามันก็จะตามกับท่านั่งท่าทำงานของคนใช้ค่ะ
0: โอ้ก็แปลว่ามันจะสามารถจับอิริยาบถของเราในขณะนั้นว่าสมมุติเรานั่งพิงเอ็นหลังแล้วเริ่มรู้สึกว่าเหนื่อยมันก็จะถอยหลังออกไป
1: ใช่ใช่
0: เพื่อให้เราได้พักผ่อน
1: ค่ะนี่เป็นหุ่นยนต์รุ่นเดียวในโลกค่ะซึ่งผู้พัฒนาหรือว่าเจ้าของบริษัทแห่งนี้เป็นด็อกเตอร์ที่จบจากมหาลัยเฉิงหวาค่ะ อายุยังน้อยมากค่ะ
0: ก็คือของจีนเองเขาบอกไหมคะว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันตอบสนองกับต้องเรียกว่าชีวิตประจำวันของเราหรือว่า
1: ค่ะเขาว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็คือไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์หรือ AI ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้มันบริการให้มนุษย
0: ์
1: เพื่อให้มนุษย์ได้ความสะดวกสบายมากขึ้นก็เลยการทำงานทั้งวันกับโต๊ะทำงานก็จะรู้สึกเหนื่อยอะไรอย่างนั้นก็อยากได้หุ่นยนต์คอมพิวเตอร
0: ์
1: จอคอมพิวเตอร์เพื่อจะให้มันอำนวยความสะดวกสบายมากที่สุดให้คนใช้งานค่ะ
0: อ๋อในจังหวะที่บางทีเรารู้สึกเหนื่อยล้าเนาะหรือบางทีเราทำเสร็จเราอยากจะผลักตัวเองออกไปจากจออะไรแต่นี้ก็คือใช้หุ่นยนต์เข้ามาจับถึงความรู้สึกว่าโอเคถ้ามีปฏิกิริยาแบบนี้แปลว่าโอเคเขาเริ่มจะไม่อยากทำละเขาเริ่มอยากจะพักอะไรอย่างเงี้ยหุ่นยนต์ก็จะจัดการให
1: ้
0: นี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะคุณฟังที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ที่คุณหลิวหลงบอกว่าคนเหล็กกำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ ยังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เราอยากเล่าให้ฟังเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันต่อวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันศิวัตรา

0: 用你的母语学汉语，每日汉语。
1: 用你的母语学汉语，每日汉语。
2: เรียนภาษาจีนกับ CRI

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังอินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI ดิฉันเจาชื่อค่ะ
1: ตาจิหาวสวัสดีค่ะทุกท่าน
0: มาทบทวนครั้งที่แล้วกันหน่อยนะคะ下次请你们到我家做客แปลว่าอะไรคะ
1: 这次请你们到我家做客แปลว่าคราวหน้าเชิญมาเป็นแขกที่บ้านเรา
0: ถูกต้องค่ะ下次请你们到我家做客
1: 这次请你们到我家做客
0: ต่อไปเป็นประโยคสำคัญของวันนี้ค่ะ
2: 您先请别这么客气为我们的合作成功干杯为大家的身体健康干杯感谢你们的热情款待
1: คุณโจคะฟังมาแล้วมีคำว่ากันเปยกันเปยหลายครั้งทีเดียวเดาว่าน่าจะเป็นงานเลี้ยงนะคะเนี่ย
0: ค่ะวันนี้เราไปงานเลี้ยงกันนะคะ
1: โอ้โหดีจังเลยได้ทานของอร่อยอร่อยอีกแล้ว
0: แน่นอนค่ะวัฒนธรรมงานเลี้ยงของชาวจีนพอนั่งโต๊ะเจ้าภาพมักจะพูดอย่างสุภาพว่า您先请แปลว่าเชิญทุกท่านก่อนคือให้แขกเป็นผู้คีบอาหารก่อนหรือให้สตรีคีบอาหารก่อนค่ะ
1: นินเซียนฉิง
0: นินเป็นการเรียกยกย่องแทนคำว่าหนี
1: นิน
0: เซียนก่อน
1: เซียน
0: ฉิงเชิญ
1: ฉิง
0: นินเซียนฉิงเชิญท่านก่อน
1: นินเซียนฉิงมาฟังบทสนทนากันค่ะ
2: Nín xian qing.
3: Xie xie.
1: เมื่อเขาพูดว่า您先请เนี่ยเราควรจะพูดอย่างไรคะ
0: ให้พูดว่า别这么客气แปลว่าอย่าเกรงใจไม่ต้องเกรงใจค่ะ
1: 别这么客气
0: 别แปลว่าอย่า
1: 别
0: 这么แปลว่าอย่างนี้เช่นนี้ขนาดนี
1: ้这么
0: 客气แปลว่าเกรงใจ
1: ค่ะชิ
0: ต่อไปเชิญฟังบทสนทนากันค่ะ
2: 你是客人请坐这儿
3: 好别这么客气
1: คุณโจคะในงานเลี้ยงเนี่ยจะมีการอวยพรกันด้วยคำว่าชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราหรือดื่มเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราเนี่ยค่ะภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
0: พูดว่า为我们的合作成功干杯
1: 为我们的合作成功干杯
0: 为เป็นบุพบทแปลว่าเพื่อ
1: 为
0: 我们的ของเรา
1: 我们的
0: 合作ความร่วมมือเ
1: หอซั่ว
0: เฉิงกงสำเร็จความสำเร็จ
1: เฉิงกง
0: กันเป้ยชนแก้ว
1: กันเป้ย
0: 为我们的合作成功干杯
1: 为我们的合作成功干杯ชนแก้วเพื่อความร่วมมือที่ดีของเราหรือว่าดื่มเพื่อความสำเร็จของเราก่อนจากกันวันนี้มีคำถามมาถามท่านผู้ฟังนะคะ为我们的เฮอซัวเฉิงกงกันเปยแปลว่าอะไรกรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn หากท่านจะทบทวนบทเรียนของวันนี้

0: หรือจะฟังซ้ำอีกหลายๆครั้งขอเชิญคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ CRI คือ www.thai.cri.cn วันนี้ใจเจียน
1: ใจเจียน
2: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนวันนี้แล้วนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงหนึ่งเรื่องที่จริงๆนะคะก็ได้มีการพูดคุยกันมาอยู่ตลอดเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุในประเทศจีนค่ะแต่ทีนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเราอยากจะทราบเหมือนกันซึ่งก็เป็นหัวข้อวันนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้สูงอายุจีนยุคใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นยุคนี้แต่ว่ามีความกังวลใจเรื่องอะไรบ้างแล้วก็น่าจะพอเป็นแนวทางนะคะให้กับเราได้ศึกษาไปด้วยต้องฟังเพิ่มเติมกันจากคุณสิบัตราค่ะ
3: ต้องบอกคุณภาดาราคุณฟังงี้เราคุยเรื่องผู้สูงอายุกันมาตลอดนะและอย่างที่บอกไปก็คือว่าพอเวลายิ่งผ่านไปเร็วเนี่ยเราจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยเราบอกว่าเดินมา5คนมีผู้สูงอายุ1คนปัจจุบันเดินมา4คนก็จะ1ใน4จะมีผู้สูงอายุ1คนละในจีนอันนี้เป็นตัวเลขว่าจำนวนผู้สูงอายุอ่ะเพิ่มมากขึ้นคือภาพจำของผู้สูงอายุหรือว่าคนเกษียณในจีนน่ะหลายคนก็จะมองว่าอ่ะเกษียณแล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเนาะปัจจุบันนี้ภาพเหล่านั้นค่ะอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าผู้สูงอายุรวมถึงคนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุยุคใหม่ซึ่งคนกลุ่มนี้ที่ฉันฟังแล้วที่ฉันรู้สึกแบบตกใจนิดนึงคุณภาดาราคุณฟังคือเขาบอกว่ามีอายุตั้งแต่55ถึง75ปีคือรู้สึกว่าอ๋ออีกไม่กี่ปีเราก็น่าจะใกล้จะถึงวัยนี้แล้วเนาะก็คือเป็นคนที่อาจจะมีเงินเก็บมีเงินบำนาญที่มีความมั่นคงมีความรู้แล้วก็แน่นอนว่าถ้านับไปเรียกว่าอีก5ปีข้างหน้าคนจะถึงวัย55เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีความรู้พื้นฐานและคุ้นเคยกับการใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็โลกออนไลน์ทำให้คนที่เป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่เนี่ยกลายเป็นว่ามีชีวิตหลังเกษียณที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดแต่ประเด็นที่น่ากังวลก็คือว่าถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้ใส่ใจในเรื่องที่ว่าเกษียณไปแล้วต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรอย่างเงี้ยก็คือบรรดาลูกหลานก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีไหมบางครอบครัวยังคงต้องการอยากจะพึ่งคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่เนาะประเด็นที่2ที่น่ากังวลค่ะด้วยความที่ว่าผู้สูงอายุยุคใหม่อ่ะมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นก็คือมีเงินแหละแล้วก็ยังพอมีแรงอยู่แล้วก็มีเวลาทำให้แพ็คเกจต่างๆสินค้าเพื่อสุขภาพแพ็คเกจทัวร์ที่อาจจะดูเหมือนเป็นราคาถูกที่ดึงดูดแต่ว่ามีค่าใช้จ่ายแอบแฝงบางประเภทที่ผู้สูงอายุอาจจะรู้เท่าไม่ทันใช้คำนี้ดีกว่าก็คือผู้สูงอายุในจีนก็มองว่าเอ๊ะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังเนาะว่าจะหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้ได้อย่างไรรวมถึงว่าในประเด็นสุดท้ายเนี่ยก็คือผู้สูงอายุยุคใหม่ไม่เหมือนยุคก่อนละคุณบาราคุณฟังคือที่เรารู้สึกว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกอาจจะแบบถักนิตติ้งหรืออะไรเงี้ยเพราะผู้สูงอายุยุคใหม่ค่ะกลายเป็นคนที่คุ้นเคยกับโลกออนไลน์ดูคลิปสั้นไม่พอยังให้เงินสนับสนุนพวกไลฟ์สตรีมเมอร์บางคนก็กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นครีเอเตอร์วัยเกษียณเนาะก็เลยผู้สูงอายุหลายคนในจีนก็มีข้อกังวลว่าการใช้ชีวิตในโลกดิจิตอลเนี่ยมันจะทำให้ปวดหัวมากขึ้นจากเดิมที่คิดว่าเกษียณออกมาแล้วจะมีการใช้ชีวิตอย่างสงบสุขหรือเปล่าเพราะนั้นน่ะเราจะเห็นได้ว่าการเป็นผู้สูงอายุรุ่นใหม่ในยุคนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายแล้วนะก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราอาจจะต้องพิจารณารวมถึงในเรื่องของการเดินทางการอยู่คนเดียวบ้างหรือว่าการออกไปทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนๆในช่วงที่เรายังมีแรงอยู่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องทำแต่บางทีทำขนาดไหนถึงจะเรียกว่าพอดีค่ะ
2: จริงมากๆเลยนะคะพอฟังแบบนี้แล้วอย่างที่บอกว่าใช้เป็นแนวทางได้ดีทีเดียวเลยทั้งตัวเราแล้วก็อาจจะหน่วยงานในประเทศไทยด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องอย่างที่บอกเราคุยกันมาตลอดมีมาฝากกันเป็นประจำแน่นอนแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงเมฆกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
3: อาสินพัชุธาดลค่ะจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
2: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: วิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
4: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
1: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะเซ
4: ่ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
1: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
4: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
1: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
4: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
1: แบบนี้ตาก็ฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
4: ๆใช่ค่ะคุณตาพกก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
1: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
5: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังร
6: อแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
4: โหลดกันเยอะๆนะคะ
7: FM 101.5 เปิดปรากฏการณ์ที่เป็นข้อถกเถียงทุกคำถามที่เป็นข้อสงสัยตอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรายการไซไฟคนแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.เชิญถามมาเจษฎาพร้อมตอบ
6: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
8: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.ครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราชวนผู้ประกอบการมาฟังวิธีคิดผ่านมุมมองของงานที่จัดโดยการท่องเที่ยวแล้วก็จุฬาเกี่ยวกับเลนส์ในการมองการท่องเที่ยวก็จะรู้แล้วว่าเราควรมองต่างออกไปยังไง
9: ครับคือแต่ว่ามันได้แค่อะไรคือมองเห็นอะไรแล้วก็ได้เห็นมุมพิเศษหลายมุมนะคุณเล็กอย่างเช่นที่เราคุยกันว่าเราก็คิดว่าเออมาคุยกันเรื่องสงครามประเทศนั้นตีกับประเทศนี้ประเทศนี้ตีกับประเทศนั้นก็รับรู้ได้ข้อมูลแล้วเกี่ยวอะไรอ
8: ่
9: ะปรากฏว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเราอ่ะมาจากประเทศหลากหลายมากถึงเวลาปรับเข้ามาแล้วเดินออกเลยเพราะว่าไปเจอนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เขาไม่ชอบ
8: อ๋อครับ
9: อย่างเงี้ยคือรัสเซียกับฝั่งยุโรปตะวันตกตีกันยุโรปเหนือก็ไม่ชอบรัสเซียไปด้วยนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้าสแกนออกสแกนดิเนเบียนออกแล้วบางเจ้าก็บอกว่าเอ๊ะแต่ขณะที่สแกนดิเนเบียนอยู่รัสเซียก็ไม่เข้าเหมือนกันคือแต่เราอะรักทุกคนคำถามคือเราทำยังไงดี
8: คนก็คงถามอาจารย์ต่อแล้วทำยังไงดีล่ะอาจารย์เพราะตอนนี้ปัจจัยเต็มไปหมดเลยสงครามทั้ง AI อย่างเขาที่เราจะบอกยั่งยืนก็ต้องทำคนมีกำลังซื้อก็เป็นคนรุ่นใหม่มากขึ้นเราจับสิ่งเหล่านี้ยังไงดี
9: ขายได้ขายดีขายนานคือเราอยากทั้งขายได้อะแล้วอยากจะขายดีแล้วอยากจะขายนานทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับจุฬาก็ร่วมมือกันจัดโครงการสำคัญเพื่อจะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยนะครับทั้งมีการเรียนออนไลน์และการเรียนออฟไลน์ไปทั้ง4ภูมิภาคเลยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราก็พยายามหาการถอดรหัสในเรื่องนี้แหละว่าเราจะขายได้ขายดีขายนานในยุคที่เลนส์มันประหลาดอย่างนี้ได้ยังไงครับแล้วก็ได้ข้อน่าสนใจมาหลายอย่างด้วยกันอย่างแรกเนี่ยคือเขาบอกว่ามันต้องเริ่มจากในมากกว่านอก
8: ในไหนนอกไหนคร
9: ับ ในใจมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยขึ้นเวทีร่วมกันหลายท่านมีคุณจักรพลซึ่งเป็นเจ้าของไฟโฟ
8: ก
9: คุณฉันซึ่งทำเรื่องของท่องเที่ยวยั่งยืนและท่องเที่ยวชุมชนมายาวนานครับแล้วก็มีคุณอู๋เอิบลาบท่านเป็นผ ทางฝั่งของสินค้าท่องเที่ยวของททแล้วก็มีอาจารย์ณัฐพลอาจารย์ตีของเราขึ้นไปนั่งแลกเปลี่ยนผมได้ประโยชน์มากอย่างหนึ่งคือมันต้องเริ่มจากข้างใน
8: ค
9: ือทำใจก่อนว่าเราในฐานะคนที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่มีขนาดที่ไม่

0: ใหญ่มากยิ่งใหญ่ระดับโลกเนี่ยคือเป็นท่องเที่ยวระดับต้นเนี่ยมันต้องเริ่มจากการที่เราตั้งใจจะทำดีมากกว่าแค่จะทำเงิน
1: ครับ
0: ครับ
1: ตั้งใจจะทำดีมากกว่าแค่จะทำเงินแต่พอเราบอกว่าเราทำธุรกิจเราอยากได้เงิน
0: คือไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำเงินไอ้คุณฉันเนี่ยที่มาจากไฟโฟกัสชัดเจนถามว่านักธุรกิจอยากได้แรงได้เงินเราอยากทำดีมากกว่าทำเงินไม่ใช่ไม่ทำเงินต้องทำเงินแต่ทำดี
1: เอออันเนี้ยเป็นตัวพลิกนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะคิดว่าโอ๊ยจะไปทำดีทำไมเอาเงินก่อนคำตอบคือมันทำด้วยกันได้
0: ใช่คือเราอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะให้ท่านไปเปิดมูลนิธิ
1: มูลนิธิเพื่อนพาเที่ยวอะไรก็ว่าไป
0: ที่ถ้าคิดจะทำดีโดยไม่ทำเงินเนี่ยคือไปวัดไม่ใช่เปิดบริษัทอย่าเข้าใจผิดถ้าเปิดบริษัทคือเราตั้งใจจะทำดีมากกว่าแค่ทำเงินหมายความว่าต้องทำเงินด้วยนะแล้วถึงทำดีด้วยไปพร้อมๆกันตามที่คุณเล็กบอก
1: เออแล้วมันทำยังไงอาจารย
0: ์เริ่มจากคนในอ่ะอย่าไปเริ่มจากลูกค้าอาจารย์ตีเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องนึงแล้วผมก็เห็นด้วยมากเลยนะอาจารย์ก็บอกว่าอยากรู้ว่าองค์กรเนี้ยดีไม่ดีอ่ะอาจารย์ตีก็เป็นคนชอบถามคนที่จะโดนถามคือใครก็ตามที่มาอยู่ใกล้ๆตัวเขาเช่นน้องที่เป็นเด็กเสิร์ฟ
1: ครับ
0: คือบางทีเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วนะว่าโรงแรมนี้อะไรยังไงก็ถามน้องโรงแรมนี้มันเจ้าของเป็นไงบ้างอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็เล่าว่ามีโรงแรมนึงน้องเด็กเสิร์ฟก็บอกว่าอ๋อโรงแรมนี้เป็นบ้านเก่าเจ้าของเป็นคนที่นี่เลยเขาตั้งใจมากเลยนะพี่แล้วก็เนี่ยเขาออกแบบใหม่เองใช้ของที่เป็นวัสดุก่อสร้างที่มาจากชุมชนเยอะมากเลยดีมากๆเลยพี่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเป็นแบบนี้อาจารย์ตีจะตีความได้ว่าเขาทำท่องเที่ยวยั่งยืนคือคนที่มาพูดไม่ใช่เจ้าของคนที่มาพูดเป็นแค่ลูกน้องแต่อินกับสิ่งที่โรงแรมนี้ทำอยู่
1: อันนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะแล้วหลายคนจะชอบมองข้ามไปสำหรับเรื่องของการทำการตลาดบางทีไปเน้นที่ลูกค้าประทับใจที่นี่การบริการที่นี่แต่พนักงานสีหน้าเหมือนซอมบี้แล้วอะ
0: ครับ
1: พนักงานดูท่าจะแบบกระอักกระอ่วนกับชีวิตมากแล้วอะถ้าพลิกกลับเนี่ยถ้าเราดูแลคนในให้ดีเนี่ยคนก็จะเชื่อเรามากขึ้นนะ
0: ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ได้เริ่มจากข้างในธรรมดานะคือในใจเนี่ยคือการทำใจว่าต้องทำดีไปพร้อมกับทำเงินแต่มันต้องเริ่มจากข้างในมุมของคนในด้วยไม่ใช่เริ่มจากคนนอกครับซึ่งต่างนะถ้าเป็นการตลาดก็บอกว่าเริ่มทำอะไรต้องคิดจากลูกค้า
1: ครับ
0: แต่ในกรณีนี้บอกว่าถ้าจะเอาแบบขายได้ขายดีขายนานให้เริ่มจากลูกน้อง
1: เหมือนที่อาจารย์เคยสอนแล้วก็เอามาใช้ได้ตลอดคือเรื่องของการตลาดภายในคือ internal marketing
0: ใช่ผมกำลังจะย้อนมาเรื่องนี้ที่เป็นสิ่งเดียวกับที่คุณเล็กพูดคือมีคนบอกว่าแล้วหลักการเรื่องของ customer first หรือ customer centric เนี่ยเราจะเอามาบวกกับเรื่องนี้ได้ยังไงผมก็บอกว่าก็ถ้าเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็น business เนี่ยครับหรือการบริการธุรกิจที่เป็น service เนี่ยครับที่เป็นบริการให้เรียกคนในว่าลูกค้าใน
1: อ๋อฮะ
0: แล้วก็เรียกคนที่มาซื้อของว่าลูกค้านอก
1: ฮะ
0: ครับมันมี internal customer กับ external customer internal marketing กับ external marketing ไงแล้วมีหลักการเรื่อง internal marketing คือทำกับคนในอยู่แล้ว
1: อ๋อฮะ
0: เพราะเราเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามทำดีกับคนในจะส่งความดีนั้นไปให้กับลูกค้าคนนอกแล้วคนนอกจะคืนกลับมาให้เราเป็นเงินและยังไม่ต้องไปทำดีกับสังคมสิ่งแวดล้อมนะคือช่วยทำดีกับคนในก่อน
1: เอออันนี้เป็นแค่ส่วนแรกก่อนนะหันมาดูข้างในเรา
0: ใช่แล้วก็คือเห็นเขาเป็นลูกน้องสั่งงานถือว่าให้เงินแล้วสั่งงานเขาต้องดูแลลูกตอนกลางคืนแล้วลูกยังเป็นลูกอ่อนอยู่เลยตอนเช้าเขาทำงานไม่ได
1: ้
0: เขาเครียดสุดท้ายอารมณ์ไม่ดีไปลงกับลูกค้าทำไง
1: เห็นอกเห็นใจคนในแล้วหรือยังวันนี
0: ้
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่วนแรก
0: อันนี้คือในก่อนนอก
1: ครับ
0: อาจารย์ตีนอัธพลประธาน MBA ที่คณะบัญชีจุฬาเนี่ยก็บอกว่าให้คิด2ชั้น
1: ครับ
0: ทำการตลาดท่องเที่ยวที่ขายได้ขายดีขายนานต้องคิด2ชั้น
1: ครับ
0: คือผมก็นั่งฟังแกว่าแกพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงแกบอกว่าแกเคยไปร้านอาหารร้านนึงไปที่ริมแม่น้ำสักริมแม่น้ำหนึ่งโอ้บรรยากาศดีริมแม่น้ำอาหารก็อร่อยสะอาดสะอ้านคนพูดจาดีหมดเลยในร้านอาหารนั้นแต่แกติดใจอยู่เรื่องหนึ่งคุณเล็ก
1: ครับ
0: ซอยที่จะเข้าร้านอาหารเนี้ยที่เป็นชุมชนปกติอะสกปรกกลิ่นเหม็นเดินยากแต่ร้านอาหารสวยนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนเดินเข้าซอยเพื่อจะไปร้านอาหารเนี้ยคือแบบโอ้โหมันไม่ดีเลยสุดท้ายแล้วลูกค้าก็จะจำได้ว่า

0: ที่นี่บรรยากาศไม่ค่อยดี
1: อร่อยมันจะมีอร่อยนะแต่ร้านสกปรกมากเลย
0: แต่ร้านไม่สกปรกด้วยนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: คือซอยที่เข้าร้านสกปรก
1: แล้วมันก็จะพูดไปพูดมาละก็อ๋อร้านสกปรกคำตอบคือร้านอะไม่ได้สกปรกลายรอบอะสกปรก
0: เอออ่ะคือคำถามคือเออใช่มันมี2ชั้นคือชั้นที่เป็นบริษัทตัวเองกับชั้นที่เป็นชุมชน
1: ฮะ
0: เวลาดูแลเนี่ยกรุณาให้คิดถึงว่ามันเป็น2ชั้น
1: ฮะ
0: ในทางกลับกันเนี่ยโอ้บรรยากาศชุมชนดีมากเลยร้านสกปรกสุดโทรม
1: ฮะ
0: ไม่ได้เลยครับบริการไม่ดีนิสัยไม่ดีเด็กเสิร์ฟทำงานไม่ดีก็กลายเป็นประเด็นด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าเวลาดูให้ดู2ชั้นนะแล้วก็บอกว่ามันเป็น challenge
1: ฮะ
0: มันมีที่ไหนทำได้บ้างให้ดู2ชั้นแกก็บอกว่าแกเป็นนักเรียนญี่ปุ่นจบญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเนี่ยจะเห็นว่าเวลาเขาดูแลเขาดู2ชั้น
1: อ๋อฮะ
0: คือร้านสะดวกซื้อร้านของชำร้านอะไรก็ตามโดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อเนี่ยของร้านตัวเองก็ดีอยู่แล้วแต่จะเห็นพนักงานที่ญี่ปุ่นเนี่ยกวาดพื้นและทำความสะอาดพื้นถนนยาวไปอีก50เมตรหน้าหลังเป็นข้อกำหนดเขาเลย
1: ค
0: ือเขาอยู่ในชุมชนนี้เขาต้องไม่ใช่แค่ร้านตัวเองสะอาดเขาต้องทำให้ถนนของชุมชนนี้สะอาดไปอีกด้วย50เมตร
1: เออนี่วิธีคิดค่อนข้างดีว่าการมีอยู่ขององค์กรหรือว่าหน่วยของเขาเนี่ยกับในชุมชนนั้นน่ะมันควรจะไปด้วยกันและเจริญไปด้วยกัน
0: ครับแล้วเวลาเขาไปไหนอ่ะแล้วเขาบอกว่าจะมีร้านสะดวกซื้อยี่ห้อนี้มาเปิดคนในชุมชนก็บอกเออดีมากเพราะว่าจะได้เพื่อนบ้านที่ดีมาเพิ่ม
1: ทำให้นึกถึงเหมือนเวลาเราไปจะเป็นร้านอาหารหรือจะไปโรงแรมหรือบางแบรนด์ที่เรามีความรู้สึกดีมากๆอ่ะแล้วอยู่ตรงอุ๊ยดีจังเลยตรงนี้มาเออให้ความรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะอาจารย
0: ์มันมีอย่างนี้จริงๆนะคุณเล็กรู้สึกว่าโอ้แบรนด์นี้มาจะมาลงอยู่ในชุมชนของเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นแบรนด์ที่ดีสบายใจจังอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นหรือเราก็ได้ยินจากฝั่งของพี่อู่เอิบลาบกับคุณฉันซึ่งมาจากไฟโฟกว่าทำไมถึงคิดว่าจะเริ่มต้นซื้อของต้องเริ่มต้นซื้อของเฉยๆทำไมไม่คิดว่าถ้าจะเริ่มต้นซื้อของเนี่ยให้ซื้อจากชุมชนถ้าไม่มีแล้วค่อยไปหาซัพพลายเออร์อื่นเช่นในชุมชนก็มีขนมอร่อยอยู่แล้วจะไปซื้อช็อกโกแลตมาเป็นเวลคัมกิฟต์ทำไมช็อกโกแลตจากยี่ห้อดังๆจากสวิตเซอร์แลนด์ทำไมไม่เอาขนมไข่ในชุมชนที่อร่อยมากๆมาเป็นเวลคัมกิฟต์ให้กับแขกอ่ะชาทำไมต้องเป็นชาจากอังกฤษทำไมไม่ชาไทยเนี่ยมีหลายๆที่ที่ทำได้ดีมากๆทำไมไม่พูดถึงชาไทยซึ่งอยู่ในชุมชนตัวเองแล้วบอกว่าเนี่ยอันนี้คือ goodbye drink
1: โ
0: รงแรมเปิดเตียงเนี่ยทำไมต้องไปวางช็อกโกแลตเบลเยียมไว้ที่เตียงทำไมไม่เปิดเตียงปั๊บแล้ววางท็อฟฟี่ไทยซึ่งอยู่ในชุมชนไว้ที่เตียงแล้วมันมีเรื่องแล้วก็อร่อยขึ้นมาในชุมชนจะได้ขายเพิ่มได้ด้วย
1: โอ้อันนี้ดีฮะอันนี้ดีเคยไปเจอเหมือนกันที่บางโรงแรมอาจจะใช้เป็นวิธีแบบใส่บาตรกับวัดที่ใกล้ๆที่มาหรือมีชุมชนวิสาหกิจชุมชนเข้ามาสอนเวิร์กช็อปบางอย่างนะท่องเที่ยว
0: บ้านโรงแรมเนี่ยที่ภาคใต้ผมเคยเห็น
1: ค
0: ือแทนที่จะแบบว่าตอนเย็นจะมีเล่นดนตรีสดอะไรอย่างเนี้ยครับเขาก็จะไปเอาน้องๆที่รำโนราที่โรงเรียนน่ะแล้วก็มาใช้เวทีของโรงแรมในการให้ความสุขกับคนที่เป็นแขกที่เข้าพักกลายเป็นสัญลักษณ์และกลายเป็นเรื่องดีมากเลยและได้พัฒนาน้องๆคนยุคใหม่รวมถึงการพัฒนาเรื่องวัฒนธรรมด้วย
1: อันนี้ทำให้เห็นว่าทำดีไม่ใช่แค่ของตัวเองทำดีกับรายรอบด้วย
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองอย่างที่สามเนี่ยครับคือเราคุยกันว่าแต่ถ้าทำแค่นี้ยังไม่พออย่าลืมสร้างสตอรี่อย่าลืมเล่าสตอรี่ผ่านอารมณ
1: ์อันนี้อาจารย์ขอขยายความก่อนที่จะไปเข้าตัวอย่างเดี๋ยวนี้เราก็จะได้ยินคำว่า story telling เล่าเรื่องเราต้องเล่าเรื่องเราก็เลยกำลังคิดว่าแล้วเรื่องที่เล่าเนี่ยมันควรจะเป็นเรื่องที่มีจริงหรือไม่มีจริงหรือแต่งขึ้นใหม่หรือยังไงดีอาจารย
0: ์เราเล่าเรื่องจริงอย่างมีชั้นเชิง
1: ต้องเป็นอันนี้นะ
0: ใช่เราเล่าเรื่องจริงอย่างมีชั้นเชิง
1: เช่นถ้าเล่าเรื่องไม่จริงเช่นมนชัยที่จัดบิสซิเนสเป็นลูกครึ่งอิตาเลียนเนี่ยไม่จริงละ
0: อันนี้ไม่ชั้นเชิง
1: คืออ
0: ันนี้คือชั้นงง
1: คือต้องให้ทุกคนเข้าใจให้ก่อนว่า storytelling ไม่ใช่การแต่งเรื่องขึ้นมาเอง
0: ใช่ใช
1: ่ให้เล่าความจริงนะจ๊ะเพราะหลายคนไม่เข้าใจจะรู้สึกว่าเราต้องมี story
0: ใช่
1: ไปเล่าเรื่องแบบพิธีกรมาจากลูกครึ่งนอร์เวย์กับลูกครึ่งอิตาลี
0: ฉันงงละไม่ใช่ฉันเชิงงงแต่อาจารย์เอกเนี่ยเป็นลูกครึ่งอังกฤษอย่างเงี้ยฉันงงมาก
1: หน้าเราก็ดูมาทางตะวันตกทั้งคู่เลยอันนี้เป็นผู้ประกอบการจะได้ไม่

0: พลาดแล้วผมเป็นประโยชน์มาก
1: ครับ
0: ครับ
1: อย่างนี้ครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างไอ้ผมก็ยกตัวอย่างบนเวทีเองแหละผมก็บอกว่าเนี่ยไปพัทลุงก็ไปถามพี่ๆที่พัทลุงว่าจะสร้างแบรนด์พัทลุงนี้จะสร้างแบรนด์ยังไงกันก็มีพี่บอกว่าคิดว่าจะสร้างให้ดุดำดัง
0: ดุดำดัง
1: คือคนเป็นคนดุอ่ะแล้วก็ตัวดำแล้วก็เสียงดัง
0: เออมันแต่มันดูเป็นฟังชั่นอลเบเนฟิตเนาะมันดูเป็น
1: ใช่แล้วผมก็ถามว่ามันต้องมีคนมันต้องไม่มีคนที่อยากมาแน่เลยพี่แบบว่ามาสิคนที่ดุเสียงดังแล้วก็ตัวดำ
0: อีก
1: เป็นเอ
0: มันเหมือนกับหนังที่คุณเทพโพงามเคยสร้างดึกดำดื่ยหรืออะไรประมาณนี
1: ้แต่ว่าผมว่าเออแล้วพี่ก็ถามว่าจะให้ทำยังไงก็เป็นเรื่องจริงของถูกต้องดังนั้นเราต้องเล่าเรื่องจริงอย่างมีชั้นเชิงงั้นก็เลยคิดว่าเมืองพัทลุงเนี่ยที่เป็นเมืองที่ดีมากๆนะด้านการท่องเที่ยวหรือใช้ชีวิตได้เลยอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่สงบเป็นเมืองแห่งความบริสุทธิ
0: ์ซึ่งก็มีจริงเขาบริสุทธิ์จริงๆ
1: ก็ที่เขาดุก็คือเขาไม่ปรุงแต่งไงเสียงดังก็คือเขาไม่ต้องแบบกระซิบกระซาบก็บริสุทธิ์ใจอ่ะก็ถึงพูดเสียงดังได
0: ้
1: ครับแล้วก็เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องแบบไปพอกผิวเป็นผิวขาวไม่เขาก็เหมือนเดิมคือใครที่สนใจความบริสุทธิ์ใครที่สนใจจะดีท็อกชีวิตคำตอบคือผู้บริหารระดับสูงที่ชีวิตมันป่วนไปหมดแล้วนี่ไง
0: ครับ
1: ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีที่ไหนที่ไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ไหมตื่นเช้ามานั่งดูคนไม่จับปลาแบบใช้อวนแต่ใช้วิธีการยกยอได้สูดอากาศดีๆเดินไปดูควายว่ายน้ำควายที่ควายเออพัทลุงมีทะเลน้อย
0: ว้าว
1: คือมันมีทะเลน้อยนะที่ได้นะตอนน้ำท่วมมันตายไปเยอะมากแล้วควายก็พัฒนาตัวเองจนสามารถอยู่ในทะเลทะเลน้อยเนี่ยแล้วก็ข้างล่างมันเป็นหญ้าเนา
0: ะ
1: มันก็จะพัฒนาตัวเองให้กั้นหายใจแล้วลงไปกินหญ้าแล้วขึ้นมาได้เป็นฝูงเลย
0: นี่สินะควายทะเล
1: เออควายทะเลตัวจริง
0: ไม่เพียงแต่ภาคใต้เนี่ยไม่เพียงแต่มีหมูอยู่ที่ทะเลมีควายอยู่ที่ทะเล
1: อันนี้ควายจริงเลยนะหมูทะเลนี่ยังพยูนถูกไหมอันนี้ควายทะเลนี่ควายจริงๆแต่มันก็กลายเป็นพัฒนาตัวเองก็ไม่ต้องไปกินอะไรที่มันแปลกอะไรก็เป็นไปตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็นความงดงามตามธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์สูงมากไอ้อย่างเงี้ยคือโรงแรมเขาเนี่ยเป็นโรงแรมเล็กๆแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นรีสอร์ทที่เป็นรีสอร์ทที่มันใช้รูปแบบของปูนเปลือยแล้วก็พยายามไม่ทำลายธรรมชาติคนกลุ่มนี้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเขาเหนื่อยแล้วเขาอยู่กับชีวิตหรูหราตลอดทุกวันกินอาหารหรูหราแต่มันสำคัญต้องปั้นหน้าใส่คนนู่นนั่นนี่ต้องคุยธุรกิจตลอดเวลาหัวก็ต้องคิดคือฉันอยากนั่งเฉยๆแล้วรีชาร์จและดีท็อกชีวิตบ้างอะ
0: อาจารย์คนหาแนวนี้เยอะขึ้นนะก
1: ระ
0: ทั่งกิจกรรมที่เราเห็นกิจกรรมบางอย่างที่ชวนมานั่งเฉยๆอยู่ที่สวนลุมหรือสวนสาธารณะขนาดใหญ่เราก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วการนั่งอยู่เฉยๆเขาเรียกว่าอะไรนะนั่งเอื่อยเฉยไปเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ของมันเหมือนกันนะ
1: ใช่แล้วก็แต่มันก็ต้องเล่าเรื่องแต่ไปทำพวกนี้มันต้องเล่าเรื่องอย่างมีชั้นเชิงเพราะนั่งเอ่ยเฉยเฉยมันคือนั่งเอ่ยเฉย
0: ฟังดูไม่ productive
1: แต่พอบอกว่ามันคือการที่ detox ชีวิตโอ
0: ้เออจริงด้วยเออจริงด้วย
1: ที่นั่งอยู่เนี่ยคือ detox
0: แทนที่นั่งไม่มีอะไรทำฟังดูน่าเบื่อจังนั่ง detox เออนี่เก๋นี่เก๋
1: นั่ง detox ชีวิตแล้วให้เอาของคุณมัวออกไปจากชีวิตบ้างจะได้มีพลังในการทำงานต่อใช้ชีวิตต่อ
0: ฮะแล้วก็เปิดดูบิจิเนียด้วย
1: ดูบิจิเนียแล้วก็ไปดีท็อก
0: เอออันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีคืออันนี้เป็นการเล่าเรื่องจากอาจารย์ยกตัวอย่างค่อนข้างดีจากดุดำดังก็ยังเล่าเรื่องจริงอยู่นะในเรื่องเอาความบริสุทธิ์ไม่ได้ปรุงแต่งและเอามานำเสนอสิ่งให้มันเด่นขึ้น
1: คือไปตราดก็บอกว่าตราดเนี่ยเป็นจังหวัดที่หนึ่งในจังหวัดที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยบอก
0: ฮะ
1: ครับแล้วก็รู้ว่ามีน้ำตกทีลอซูน้ำตกลูกหัวใจมีเมี่ยงอร่อยชื่อเมี่ยงจอมพลเป็นเมี่ยงที่เป็นเต้าเจี้ยวเนาะแล้วก็ถ้าทานเข้าไปมันก็จะดีต่อทางเดินอาหารปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไทยอ่ะสมัยจอมพลถนอมท่านชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียกว่าเมี่ยงจอมพล
0: อ๋อฮะ
1: ครับแล้วก็พอทำไปทำมาก็มีบ่อน้ำพุร้อนที่น่าสนใจแล้วเขาก็จะไล่อย่างเงี้ยว่าตราดมีเรื่องพวกนี้ผมบอกว่าคือแต่มันฟังแล้วร้อนดีเนาะพี่คืออากาศก็ร้อนน้ำพุก็ร้อนทุกอย่างดูร้อนหมดเลยอ่ะใครที่ชอบเย็นๆคงไม่อยากมาตราดวะ
0: เออใช
1: ่เขาบอกจะให้เล่ายังไงมันก็ของจริงทั้งนั้นผมบอกว่าจริงๆอ่ะ าจจะเล่าว่าตราดเป็น

0: มืองแห่งความเป็นอมตะ
1: อมตะยังไงอาจารย
0: ์คือตราดเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าคนเนี่ยจะมีร่างกายที่ดีขึ้นได้เนี่ยอาหารต้องดีเมี่ยงจอมพล
1: ครับ
0: ครับ2คือต้องมีอากาศดีอ้อตราดเค้ามีไอ้อากาศร้อนเนี่ยมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าแล้วฝุ่นน้อยอากาศสะอาด
1: อันนี้ดีอันนี้
0: เปลี่ยนเป็นอากาศสะอาดซะงั้นหายใจจะดีกินจะดีอีกอย่างนึงก็คือว่าพอลงน้ำพุร้อนที่มีแร่ธาตุอ่ะผิวก็จะดี
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายอ่ะจะเป็นอมตะมากขึ้น
1: อ๋ออันนี้พลิกมาแล้วเก๋เลยกลายเป็น longevity ขึ้นมาในทันทีเลย
0: ไปน้ำโหไปกับแฟนไปน้ำตกรูปอะไรน้ำตกรูปหัวใจแล้วก็ยอมลำบากแต่ว่าไปเห็นของที่สวยที่สุดในไทยอย่างทีลอซูมันเป็นความทรงจำที่เป็นอมตะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร่างกายอมตะนะมันมีความทรงจำที่เป็นอมตะด้วยไอ้อย่างเงี้ยคือการเล่าว่าตราดเป็นเมืองอมตะ
1: ซึ่งทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาก็เป็นความจริงทั้งหมด
0: ใช
1: ่แต่เป็นการเล่าออกมาอย่างมีชั้นเชิง
0: ครับความทรงจำมันเป็นอมตะได้งั้นการคุยแบบนี้คือจะเห็นว่าเป็นการเล่าเรื่องจริงอย่างมีชั้นเชิงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องบางคนทำอยู่แล้วนะคุณเล็กไอ้ที่แบบดูแลสังคมเอาเด็กๆมาลำโนราทำอยู่ในชุมชนอยู่แล้วแล้วก็พยายามทิ้งขยะให้น้อยดูแลชุมชนโดยการที่ไม่เอาลูกค้ามากระจุกอยู่ที่บ้านใดบ้านหนึ่งในการทำเรื่องของลองสเตย์หรือโฮมสเตย์แต่ว่าส่งไปให้บ้านอื่นๆด้วยคือจะไม่มีใครเล่าไงคือถ้าเล่าปั๊บอ่ะมันจะดีมีที่หนึ่งที่ทำได้ดีในเรื่องของการทำแหล่งท่องเที่ยวก็คือเราอยู่ที่นครศรีสงขลาเป็นชุมชนที่ชุมชนคลองแดนเป็นคลองที่อยู่ตรงชายแดนระหว่างนครศรีกับสงขลาคือถ้าข้ามคลองมาเนี่ยจะไปเป็นนครศรีถ้าข้ามกลับจะกลายเป็นสงขลาอย่างนี้เลย
1: ครับ
0: ครับเขาบอกว่าเขาทำชุมชนวิถีพุทธกับตลาดวิถีพุทธหมายความว่ายังไงพุทธบอกว่าต้องไม่มีแอลกอฮอล์เขาก็เลยไม่ขายแอลกอฮอล
1: ์อ๋อ
0: ครับพุทธบอกว่าต้องพอเพียงเขาก็จะตั้งราคาไม่แพง
1: ครับ
0: สมครบ8บาทห่อละ8บาท5บาทอะไรก็ไม่รู้คือแบบเขาเน้นขายของแล้วมีความสุขเขาไม่ได้เน้นขายของแค่รวยทีนี้เนี่ยมากกว่านั้นคืออะไรที่มันไม่ง่ายๆและมันทำลายคนอื่นเขาไม่ทำเช่นในการในตลาดและชุมชนไม่มีการใช้พลาสติก
1: ครับ
0: แม้แต่หลอดก็เป็นไม้ที่เอาไปต้มน้ำเกลือแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็สเตอริไลซ์โดยที่ไม่ใช่หลอดพลาสติกไม่มีน้ำอัดลม
1: ครับ
0: เพื่อต้องการให้เด็กๆไม่ต้องกินน้ำอัดลมแล้วก็เอาน้องๆที่เป็นน้องๆเด็กๆเนี่ยมารำโนราตอนกลางคืนเพื่อจะดึงคนเข้ามาที่ตลาดของเขาและเขาไม่แข่งแย่งชิงดีเพราะเป็นวิถีพุทธดังนั้น200ร้านค้าซึ่งอยู่ในตลาดไม่มีใครขายของอย่างเดียวกันแม้แต่หนึ่ง
1: ว้าวซึ่งทั้งหมดดูผ่านวิธีการคิดมานะคิดด้วยและคิดละเอียดด้วย
0: แล้วจ้างเป็นโครงสร้างองค์กรไว้เป็นสภาชุมชนใครอยากจะเข้าตลาดเนี้ยต้องมาผ่านสภาชุมชนพรีเซนต์ให้สภาชุมชนดูแล้วยกมือโหวตกันจึงมีสิทธิ์เข้าตลาดนะ
1: โอ้ดีจัง
0: แล้วดูแลซึ่งกันและกันรักกันมากเลยเพราะว่าต้องไม่ตีกันเพราะมันเป็นวิถีพุทธถ้าอยากไปตลาดวิถีพุทธก็ไปตลาดคลองแด
1: ง
0: แล้วก็บอกว่าโอ้โหเขาทำวันเสาร์อะคนเต็มเลยผมก็ไปแล้วก็ถามในชุมชนเขาว่าทำวันอาทิตย์ด้วยไหมเพราะคนเยอะขนาดนี้ทำวันอาทิตย์ก็จะยิ่งรวยไงเขาบอกว่าอ๋อพูดสอนให้พอเพียงเราโหวตกันแล้วว่าไม่เปิด
1: เอาประมาณนี้แหละ
0: พอแล้ว อยู่ได้ถามว่าอยู่ได้พวกเราถามกันแล้วว่าอยู่กันได้หรือยังอยู่กันได้แล้วคนเยอะๆ4ครั้ง5ครั้งต่อเดือนอยู่ได้แล้วที่เหลือก็ต้องมีความสุขกับครอบครัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เปิด
1: นี่ขนาดฟังเรื่องเล่าที่อาจารย์พูดแล้วยังรู้สึกอิ่มใจเลย
0: แล้วผมแบบไปวันอาทิตย
1: ์
0: พอปิด
1: อ้าว
0: ก็เลยต้องไปอีกเสาร์เพื่อจะให้เขาเปิดมันต้องข้ามเลยอ่ะเพราะว่าจะรู้สึกว่าต้องไปมันต้องไปคือดูสิเป็นทำยิ่งยากยิ่งอยากให้ไปแล้วมันมีสตอรี่ที่ต้องไปดังนั้นเนี่ยการทำเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับการที่ทำให้ขายได้ขายดีและขายนานนั้นเนี่ยมีเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อเมื่อสักครู่นี้ก็สามารถทำได
1: ้ครับก็รวบยอดกันกลับมาทั้งการดูแลคนข้างในให้ดีเสมอหรือว่าอาจจะดีไปพร้อมๆกับคนข้างนอกอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความยั่งยืนที่อาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นี้
0: แล้วก็ประเด็นเรื่องของการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็มากกว่านั้นคือต้องพยายามไม่เอาแค่ตัวเองมันต้องทำสองชั้นคือดูตัวเองดีแล้วต้องดูแลชุมชนข้างๆสักนิดนึงบ้านข้างๆสักนิด

0: เพียงแค่ทำแค่นี้ก็น่าจะเป็นทางที่ดีได้แล้วก็ยังย้ำอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคือเอฟังแล้วก็ได้ไอเดียแล้วรู้สึกอินสปายมากเลยอยากได้เป็นข้อๆว่าต้องทำอะไรบ้างท่านเข้าไปในระบบสตาร์ของททท.
1: อ๋อฮะ
0: ครับททท.เนี่ยท่านพิมพ์ททท.แล้วก็สตาร์ STAR สตาร์

0: เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวันจามจุรีร่วงกล่าวเราร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
0: ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54ปีพุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55ปีพุทธศักราช2542เป็นต้นในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลมณฑลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปีพุทธศักราช2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยทรงได้เริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปีพุทธศักราช2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

0: ณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอนาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระราชดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการประทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณ Cornell Law School มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งได้รับสมัครคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปิชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้หลายองค์กรต่างทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติ
1: วิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กๆฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ชีวิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ
5: ยิ้มแย้มแจ่มใสเสียงใครกำลังร้องเพลง

0: ปิ้งปิ้งปิ้งเจ้ากระดิ่งคิดถึงเด็กๆมากขอสายหลายปิ้งเลยค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะและสวัสดีผู้ใหญ่ทุกท่านด้วยนะคะรายการเด็กๆแต่ผู้ใหญ่ทุกคนฟังได้ค่ะฟังทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสคือชื่อรายการนะคะย
1: ิ้
0: มแย้มแก้มใสค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสและวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นนะคะเรื่องราวสนุกสนุก4ช่วงรอเด็กๆอยู่แล้วค่ะ
1: ใช่แล้วช่วงแรกที่รออยู่คือคำถามนี่เลยวันนี้คำถามเป็นเสียงหรือเปล่าครับประพันธ์

0: เดี๋ยวเด็กจะได้ฟังเสียงเนาะเป็นเสียงนี่จะเป็นคำถามเด็กๆบอกเอ๊ะแล้วจะสนุกแล้วเป็นเสียงสนุกสิครับไม่เห็นภาพนะฟังแต่เสียงอ๋อนี่ท้าทายเด็กๆนะเหมือนแบบจับปีเด็กปิดตาให้ได้ฟังเสียงเด็กต้องตอบว่าเสียงอะไรเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะครับต้องมีสมาธิเลยแหละเพราะบางเสียงนี่ก็ง่ายๆบางเสียงก็อาจจะยากสักหน่อยบางเสียงก็ดังปึ้งมาเลยบางเสียงก็ค่อยๆนี่ครับท้าทายนะครับสนุกดีเนาะนี่แหละเดี๋ยวเจอกับคำถามเสียงวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นเสียงอะไรแต่ที่แน่ๆเวลาเราเปิดเสียงเด็กๆก็ต้องมีสมาธินะครับแล้วก็ค่อยๆ คิดดูอาจจะปรึกษากันก็ได้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องก็ได้เอ๊ะน่าจะเป็นเสียงนี้หรือเปล่านะเอ๊ะมันคล้ายๆเสียงนี้นะนะจากนั้นก็รวบรวมความกล้าตอบมาเลยครับไม่ต้องกลัวนะว่าจะผิดหรือถูกก็เรามองไม่เห็นภาพนี่เนาะเราก็ลองคิดดูแล้วจากเสียงนะครับมันกลัวนะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเสียงอะไรจากนั้นก็มาสนุกสนานกับนิทานของเราเนาะมีความหลากหลายมากเลยมีเรื่องต่างๆมากมายเรื่องของสัตว์ต่างๆเรื่องการผจญภัยเรื่องของความมหัศจรรย์ต่างๆแต่เราก็จะย้อนกลับมาฟังนิทานสัตว์กันนะครับนะและในสัปดาห์นี้เราจะพบกับสัตว์ตัวนึงซึ่งโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยในเรื่องความสูงตัวอะไรครับที่เดินสูงเห็นมาแต่ไกลเลยเด็กก็คงจะตอบได้ใช่ไหมมีลายขาวๆดำๆก็ยีราฟนั่นไงกลับมาแล้วคุณโย่งยีราฟใหญ่ตัวเบิ่มตัวยาวตัวสูงเลยกับเพื่อนๆมามากมายเลยเดี๋ยวรอฟังนิทานชุดคุณโย่งยีราฟตัวใหญ่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะเด็กๆหลายคนก็จะชอบยีราฟเหมือนกันนะเขาบอกเนี่ยอยากดูตัวมันสูงดีคอยาวยาวนะครับนี่จากนิทานไปแล้วก็ถึงเวลาเพลงซึ่งไม่ธรรมดาเพราะเป็นบทเพลงสำหรับเด็กนะครับบทเพลงสำหรับเด็กนี่ก็มีความพิเศษนะโอ้เพลงไม่ยาวเลยนะสั้นๆแต่เพราะน่าฟังดนตรีก็ทำดีเนื้อหาก็เด็กๆฟังแล้วก็เข้าใจได้นะนะครับแล้วก็เหมาะกับวัยด้วยแล้วที่แน่ๆคือผู้ใหญ่ที่กำลังฟังอยู่กับเด็กตอนนี้ก็ชอบเพลงเด็กมาตั้งแต่ตอนเด็กๆนั่นแหละเนาะแต่โตขึ้นก็ไปฟังเพลงอื่นมากมายอาจจะลืมไปบ้างนะครับแต่เรากลับมาฟังเพลงเด็กด้วยกันในช่วงที่3นะเราเตรียมเอาไว้แล้วก็ใครขอเพลงมาก็รอเอาไว้ใครอยากจะขอเพลงอะไรแนะนำเพลงอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำกันได้เลยนะครับช่วงของบทเพลงสำหรับเด็กนะครับนี่ให้ฟังเด็กๆให้เด็กๆฟัง3ช่วงแล้วนะนี่มีคำถามนิทานเพลงแล้วก็มีอีกช่วงนึงอันนี้ต้องฟังเหมือนกันคือเราต้องฟังเด็กๆเพราะเด็กๆเขาจะมาส่งข่าวเล่าเรื่องกันในช่วงที่4ที่ชื่อว่าส่งข่าวเล่าเรื่องเอ๊ะเป็นยังไงเนาะเอาละฟังจิงเกิลก่อนละกันส่งข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงส่งข่าวเล่าเรื่อง
0: นี่แหละครับเด็กๆครับส่งข่าวเล่าเรื่องเป็นยังไงมีอะไรบ้างวันจันทร์ใช่ไหมเปิดเทอมไปโอ้เจอได้เมื่อกี้เจ้ากระดิ่งยังคิดถึงเด็กๆมากเลยแต่เด็กก็คงคิดถึงเพื่อนๆ นะครับไปเจอโอ้ยคุยกันเล่นกันสนุกเลยในวันจันทร์วันนี้นะครับทำอะไรกันบ้างพักกลางวันเล่นอะไรกันหรือว่าตอนนี้ก่อนกลับบ้านได้เล่นกันไหม เป็นยังไงบ้างฝนตกไหมตอนนี้ก็ครึ้มแล้วล่ะบางทีก็ตกแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างรถติดหรือเปล่าเนาะเห็นฟังพยากรณ์อากาศทุกวันเนี่ยสองสามวันนี้ฝนก็คงจะตกอยู่พอสมควรเลยแล้วนะครับเด็กๆก็เตรียมตัวกันไว้นะครับนะนี่แหละครับช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องมีเรื่องอะไรของเด็กๆนี่แหละส่งข่าวเล่าเรื่องมาคุยมาเล่าได้เลยเราอยากฟังนะนี่แหละครับ4ช่วงครับบอกแล้ว
2: และก็มีช่วงแนะนำตัวเองนะคะป้าขวัญมี2ฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: แล้วก็พี่แมวฉายาคนรักแมวครับแล้วต้องแนะนำคนอื่นด้วยที่มีฉายานะครับก่อนแรกคือพี่นุชนะครับพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยของเราซึ่งเก่งด้านนี้มากเลยแล้วก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเอาไว้นะครับเก็บรายการยิ้มแย้มแก้มใสที่จัดผ่านมาเอาไปใส่ไว้ในนั้นเต็มเลยเนาะยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเข้าไปฟังนะเด็กๆได้ฟังเพลงเด็กเยอะแยะฟังนิทานที่เคยเล่าไปแล้วแต่เด็กๆก็ยังชอบฟังอยู่แล้วก็เห็นภาพการ์ตูนน่ารักด้วยเด็กๆบางคนอาจจะบอกเนี่ยจะได้หัดวาดตามเพราะว่าการ์ตูนน่ารักแล้วลายเส้นง่ายๆแต่น่ารักนะครับอันนี้ฝีมือของลูกโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนครับส่วนผู้ช่วยคนสำคัญอีกคนนึงซึ่งควบคุมเสียงนะครับให้เราได้ยินเสียงเด็กๆเด็กๆได้ยินเสียงเราฟังเพลงได้ฟังนิทานได้ตอบคำถามได้ก็คือพี่แว่นนะครับจากจุฬาเรดิโอพลัสฉายาพี่แว่นโนบิตะครับ
2: ค่ะแล้วก็พี่กบนะคะอบ

0: บมันแน่พอฝนตกเจ้ากบก็เสียงใสแต่พอฝนตกเจ้าไก่บอกไม่ค่อยสบายเลย
1: ก็ดึงแบบช้าไปนิดนึงเจ้าไก่แซงไปเลย
0: แซงไปแล้วแล้วพี่หมูก็บอกเอ้ยก็อย่าไปเล่นน้ำฝนที่เจ้าไก่เนาะเดี๋ยวไม่สบายนะนี่แหละครับ
1: ค่ะครบทีมแล้วค่ะเด็กๆค่ะแล้วก็สวัสดีพี่หมีนะคะฉายานักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวด้วยมาคนแรกเสมอเลยรายงานตัวนะคะเด็กๆก็สามารถสวัสดีมาได้นะคะที่ LINE @jularadio ค่ะ LINE นี้ก็สามารถตอบคำถามได้ด้วยนะคะขอเพลงอะไรได้หมดเลยใครที่ยังไม่กล้าที่จะพูดออกโทรศัพท์เนี่ยก็พิมพ์มาที่ LINE ได
0: ้
1: บอกคุณแม่คุณแม่ขาหนูไม่กล้าโทรค่ะพิมพ์ให้หนูหน่อยหนูอยากจะพูดว่าชอบรายการนี้ที่สุดเลยค่ะได้หมดเลยนะคะ
0: ได้เลยคร
1: ับ นะ LINE @jularadio นะคะ
0: ค
1: เป็นภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวพระพันธ์จะสะกดให้ฟังแต่ตอนนี้เราจะเริ่มรายการเป็นช่วงมีทั้ง4ช่วงช่วงแรกก่อนเลยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะ
0: ครับ
1: ช่วงแรกก็จะเป็นคำถามที่เป็นเสียงเด็กๆฟังเสียงนะคะแล้วจะได้ตอบได้นะในช่วงฟังดีๆมีคำถาม
2: ช่วงฟังดีๆมีคำถาม

0: เด็กวัดตัวอะไรครับมีโทรศัพท์มาอย่างเร็วเลย
1: ครับ
0: เยอะเลยค่ะหนูเห็นเยอะเลยค่ะ
1: เป็นบางคนก็กลัวนะ
0: ก็สามารถพิมพ์มาได้ที่ LINE @jularadio สะกดนะคะ CHULARADIO ค่ะ CHULARADIO ค่ะ
1: หรือจะโทรศัพท์ก็022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: โหเมื่อกี้ดีใจสุดขีดเลยค่ะได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่ตอนนี้วางไปแล้วเด็กๆโทรใหม่ก็ได้นะคะ
1: นะ
0: 022183975-7นะคะเสียงเมื่อสักครู่คือเสียงอะไรนะเราให้ฟังนิทานก่อนเด็กๆเดี๋ยวให้ฟังคำถามอีกครั้งนึงนะคะนิทานสนุกรออยู่นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
2: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน

0: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดคุณโย่งยีราฟใหญ่นะครับวันนี้เสนอตอนคุณโย่งกับเต่าตัวโตนะครับในป่าแห่งหนึ่งวันนี้อากาศดีไม่เหมือนตอนที่เล่านิทานตอนนี้เลยเนาะตอนนี้ครึ้มเลยแต่ว่าในนิทานนี้เขาอากาศดีครับเนาะแสงแดดส่องจ้าเลยไม่มีเมฆฝนเลยในป่าแห่งนี้นะครับสัตว์หลายตัวก็ชักชวนกันนะครับมีเสียงนกร้องจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บเลยด้วยนะมีสัตว์ทั้งหลายร้องกันพวกตะกั่วแตนก็มากระโดดแมลงปอก็บินเลยนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้อากาศดีอย่างนี้เจ้ากระรอกน้อยนี่โผล่ขึ้นมาจากบ้านในโพรงไม้นะครับนี่ก็มาคุยกับผีเสื้อกับตัวด้วงว่าโอ้วันนี้อากาศดีจังเลยเนาะจริงไหมผีเสื้อ
1: ใช่แล้วฉันว่าจะเกาะนิ่ง
0: ๆ
1: รับแสงแดดอุ่นๆซะหน่อยนึง
0: อ๋อแล้วเดี๋ยวเธอก็จะไปหาน้ำหวานใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่นี่แหละครับสัตว์ทั้งหลายก็เลยตกลงกันว่าไหนๆวันนี้อากาศดีมากแล้วเนี่ยเราไปพักผ่อนที่ทุ่งหญ้ากันดีกว่าเด็ก
1: ๆอ๋อจริงเหรอไป
0: ในป่านี่มันจะก็จะมีไม่ได้เป็นต้นไม้เยอะๆไปหมดนะเด็กๆบางที่มันจะเป็นที่ราบๆแต่ว่ามีหญ้าขึ้นเลยเนี่ยเป็นทุ่งหญ้านะครับเนี่ยพวกสัตว์ทั้งหลายชอบไปนะครับเพราะว่ามันลมเย็นทิวทัศน์ดีแต่ถ้าวันไหนฝนตกก็คงจะไปไม่ได้แต่วันนี้ฝนไม่ตกนี่นะไปเที่ยวทุ่งหญ้าไปรับสายลมเย็นกันดีกว่าจะได้วิ่งเล่นด้วยเนาะเพื่อครอบครัวกระต่ายก็ได้ยินเสียงมาแว่วๆเลยลูกกระต่ายบอกกับแม่ว่ายังไงครับเนี่ย
1: แม่คะเขาจะไปเล่นกันนะคะหนูอยากไปจังเลย
0: ใช่เนาะพ่อกระต่ายก็บอกแม่กระต่ายวันนี้เราไปปิกนิกไปกินอาหารกันที่ทุ่งหญ้าไหมเนี่ย
1: อาหารอยู่ไหนล่ะคะ
0: นี่ใส่ทำใส่ตะกร้าไว้แล้ว
1: โอ้โหดีจังเลย
0: เนี่ยแต่ต้องช่วยกันหิ้วตะกร้านะ
1: ได้ค่ะ
0: นี่นะครับนี่แหละครับเด็กๆทั้งหลายก็ตกลงกันว่า

0: าศดีนานๆจะเจอนะจากในหน้าฝนเนี่ยเราไปที่ทุ่งหญ้ากันดีกว่าแน่นอนเมื่อสัตว์ทั้งหลายตกลงกันแล้วก็ต่างเดินทางไปที่ทุ่งหญ้ากันนะครับขณะที่สัตว์ทั้งหลายเดินทางไปที่ทุ่งหญ้ากันเป็นแถวเลยก็มีสัตว์ตัวหนึ่งไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสัตว์ตัวนี้ทำไมไม่รีบเดินล่ะเพราะสัตว์ทั้งหลายนี่เขาหูบางตัววิ่งไปเลยนะเออเดี๋ยวเจ้าม้านี่วิ่งไปเลยเจ้าลิงนี่ไปกันเป็นฝูงเลยแต่สัตว์ตัวนี้ทำไมช้าๆล่ะเนี่ย
1: เร็วๆๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อน
0: ใช่สัตว์ตัวนี้ก็คือคุณเต่าครับคุณเต่าตัวนี้เป็นเต่าบกครับเด็กๆเต่าบกก็คือเต่าที่ว่ายน้ำไม่เก่งไม่ชอบอยู่ในน้ำชอบอยู่บนบกกระดองเขาจะนูนๆโค้งๆตีนเขาจะคล้ายๆกับตีนของช้างเลยเขาเดินช้าๆทำไมคุณเต่าเดินช้าล่ะเพราะว่าคุณเต่าตัวนี้สายตาไม่ค่อยดีครับสายตาสั้นเนาะก็ต้องค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆเนาะลิงก็อยากไปล่ะคุณเต่าแต่คุณเต่าพอไปได้นะเพราะว่าพอจะใช้จมูกสูดกลิ่นไงกลิ่นทุ่งหญ้าก็อยู่อีกไกลเหมือนกันต้องค่อยๆเดินไปนะแต่ว่าบางทีคุณเต่าก็หลงเหมือนกันเนาะเพราะว่าไม่มีใครนำทางไม่มีใครไปช่วยเลยเนี่ยก็ช้าเลยนะเนี่ยถ้าลองคำนวณจากการเดินของคุณเต่าตอนนี้ใช่ไหมออกสายๆเนี่ยกว่าจะถึงทุ่งหญ้าอาจจะเย็นเลยก็ได้นะก็ไม่มีเวลาทำอะไรเท่าไหร่แต่คุณเต่าก็เดินไปเรื่อยๆเนาะนี่แต่คุณเต่าก็พยายามนะครับจะขอความช่วยเหลือเวลามีสัตว์ตัวไหนผ่านมาเนาะว่าให้ช่วยนำทางหน่อยได้ไหมเนาะนะเนี่ยนะครับนะเนี่ยแหละแล้วสัตว์ตัวไหนบ้างล่ะเนาะเนี่ยไม่ว่าจะมีสัตว์ตัวไหนผ่านมาคุณเต่าก็จะบอกเสมออย่างเช่นมีเจ้าม้าขาวตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาม้าขาววิ่งเร็วเนี่ยคุณเต่าก็บอกกับม้าขาวว่ายังไงครับ
1: โอ้ยคุณม้าขาววิ่งเร็วจังเลยนะมองเห็นฉันไหมเนี่ยอยู่มองต่ำๆหน่อยช่วยพาฉันไปหน่อยได้ไหมฉันอยากจะไปทุ่งหญ้าไปเจอเพื่อนๆน่ะ
0: เด็กครับคุณม้าขาววิ่งเร็วไงก็เลยวิ่งเลยคุณเต่าไปเลย
1: อ้าวไปซะแล้ว
0: เนาะก็เป็นธรรมชาติสักพักหนึ่งมีครอบครัวกระต่ายเมื่อกี้ก็วิ่งกันมาเป็นฝูงเลยเต็มเลยพวกเราไปทุ่งหญ้ากันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะคุณเต่าเห็นครอบครัวกระต่ายกูยาวิ่งผ่านมาก็บอกกับครอบครัวกระต่ายว่ายังไงครับ
1: อ้าวกระต่ายทุกตัวโอ้สนุกกันใหญ่เลยนะรอฉันด้วยนะฉันอยากไปจังเลย
0: ใช่นะคุณเต่าอยากให้ครอบครัวกระต่ายนำทางไปหน่อยนะครับแต่ครอบครัวกระต่ายไม่สนใจเท่าไหร่เน
1: า
0: ะ
1: อ้าว
0: มีแต่ลูกจะมีเจ้าลูกกระต่ายตัวสุดท้องมั่งเดินมาลูบหลังคุณเต่าแล้วบอกคุณเต่าจะไปไหนครับ
1: เราจะไปที่เจ้าจะไปกันนะจ๊ะ
0: เหรอครับเดี๋ยวนำทางดีไหมแต่พอดียังไม่ทันที่กระต่ายตัวน้อยจะพูดยังไงเลยพ่อกระต่ายแม่กระต่ายก็ตะโกนบอกมาว่าไงครับ
1: เร็วๆลูกเดี๋ยวไม่ทันกันนะ
0: กระต่ายตัวน้อยก็เลยบอกว่าผมต้องไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปเลย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: นี่แหละสักพักหนึ่งก็มีสัตว์ตัวหนึ่งตัวนี้ก็เดินไม่เร็วเท่าไหร่แต่ก็เร็วกว่าคุณเต่าแน่เดินกันมาแล้วก็มีเสียงเจ้าหมูป่าเนี่ยเองอ่ะหมูป่าก็จะไปที่ทุ่งหญ้าด้วยกันเจ้าหมูป่านี่นอกจากจะไปเดินเล่นแล้วคิดว่าจะไปขุดอะไรกินด้วยนะมันอาจจะมีอาหารอร่อยนะคุณเต่าก็บอกกับเจ้าหมูป่าว่ายังไงครับ
1: อ้าวอ้าวอ้าวมองฉันหน่อยมองฉันหน่อยฉันอยากไปด้วยเหรอกันหน่อยนะ
0: นี่นะครับหมูป่านี่เห็นคุณเต่านะนี่มองดูดมฟุตฟิตฟุตฟิตแล้วก็บอกไม่เอาอ่ะคุณเต่าเดินช้าถ้าผมไปเดินไปด้วยกันกับคุณเต่ากว่าจะไปถึงมันเย็นน่ะไม่ได้ผมก็หาอะไรกินไม่ได้ด้วยสิ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะ
0: ไปละแต่หมูป่าก็วิ่งไปเลยนะครับสักพักหนึ่งโอ้โหเสียงคราวนี้ลั่นมาเลยเสียงเจ๊กเจ๊กเจ๊กเตี๊ยบเลยลิงโอ้โหหมาฝูงใหญ่เลยเจ้าลิงเจ้าลิงบอกวันนี้พวกเราลงจากต้นไม้ไปทุ่งหญ้ากันเถอะ
1: ใช่เฮ้ยสนุกจังเลย
0: เพราะว่าทุ่งหญ้ามีดอกไม้สวยๆเราไปเก็บมาดีไหม
1: เอ้ยมีอะไรตรงนี้ขวางทางจังเลย
0: ใช่เจ้าลิงตัวนึงก็บอกโอ้ยนี่มีเต่าตัวเบิ่มเลยเนาะเจ้าลิงตัวนึงก็เดินมาถามว่าคุณเต่าจะไปไหนนี่
1: อ๋อจะไปที่พวกเราจะไปกันนะ
0: เหรอที่ทุ่งหญ้าน่ะเหรอ
1: เออนำทางฉันหน่อยได้ไหมตาไม่ค่อยดี
0: เหรอพวกลิงหันไปคุยกันแล้วก็หันมาบอกคุณเต่าว่าไม่ไหวอะไม่ว่างคุณเต่าเดินช้าก็เดินค่อยๆเดินไปแล้วกันเพราะคุณเต่าปีนต้นไม้ไม่ได้เหมือนพวกเราด้วย
1: เออไม่เป็นไรไม่เป็นไร
0: นะครับนี่แหละครับแล้วเจ้าลิงก็วิ่งกันไปเป็นฝูงเลยคุณเต่าก็ไม่ว่าอะไรก็เดินช้าๆไปโอ้โหแล้วคุณเต่าจะไปถึงทุ่งหญ้าไหมเนี่ยเด็ก

0: สักพักหนึ่งนะครับก็มีฝีเท้าเดินมาไม่เร็วนักนะครับคุณโย่งยีราฟใหญ่ครับก็จะไปเหมือนกันคุณโย่งนี่สบายคอยาวนี่เขายืนอยู่ตรงนี้เขามองเห็นทุ่งหญ้าอยู่ริบๆแล้วนะเนี่ยเขาตัวสูงไงเขารู้นะครับคุณโย่งเดินมาแต่ถึงแม้คุณโย่งเนี่ยจะคอยาวมองอะไรสูงๆแต่คุณโย่งยีราฟใหญ่ของเราเนี่ยมองพื้นเสมอเนาะก็มองไปเห็นคุณเต่านะครับคุณโย่งก็เลยถามอ้าวคุณเต่าจะไปไหนล่ะครับเนี่ย
1: นอนแล้วครับนอนแล้วครับผมนั่งพักก่อนเพราะว่าโอ้ยมันอีกนานผมเดินช้าตาก็ไม่เห็นเจอใครๆเขาก็ไม่อยากรอพาผมไปเพราะผมเดินช้านะครับ
0: เหรอคุณโย่งก็บอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะนำทางคุณเต่าไปเอง
1: โอ้ยจริงเหรอครับ
0: เราเดินไปด้วยกันนี่แหละผมก็ไม่อยากเดินเร็วเท่าไหร่หรอก
1: ผมเดินช้านะครับ
0: นั่นน่ะผมจะเดินช้าด้วยกัน
1: โอ้โหกว่าจะไปถึงเนี่ยก็จะเสร็จแล้วมั้งคนกลับบ้านกันแล้วมั้งครับ
0: ไม่เป็นไรหรอกครับเนาะทีนี้คุณโย่งก็ชวนเลยตอนนี้สบายเลยเพราะคุณโย่งนี่เขามองเห็นทุ่งหญ้าแต่ไกลละไม่หลงแน่นอนคุณเต่าเขาบอกคุณโย่งก็บอกคุณเต่าตามรอยเท้าผมมานะถ้ามองไม่เห็นนะ
1: คุณครับ
0: และแล้วยีราฟขายาวตัวสูงก็เดินอย่างช้าๆไปกับเต่าหลังตุงตัวโตนะครับเป็นภาพที่ใครเห็นก็จะขำนิดหน่อยนะครับมีเจ้าตะกะแตนตัวนึงก็มองว่าโอ๊ยพวกเราดูสิยีราฟเดินไปคู่กับเต่านะดูดิแปลกดีจังเลย
1: น่ารักดีนะ
0: แต่ก็น่ารักดีเหมือนกันนะครับแน่นอนครับเด็กๆครับคุณเต่าเดินช้านี่ใช่ไหมกว่าคุณโย่งกับคุณเต่าจะไปถึงทุ่งหญ้าก็เย็นแล้วแต่ยังมีเวลาก็ได้ชื่นชมอะไรหลายอย่างถึงขณะที่สัตว์ตัวอื่นกลับไปแล้วแต่เด็กๆรู้ไหมขณะที่เขาเดินช้าๆเนี่ยไม่รีบไปไหนเนี่ยระหว่างทางเนี่ยคุณโย่งกับคุณโย่งยีราฟใหญ่กับคุณเต่าได้เจออะไรบ้างรู้ไหมอยากรู้ไหมเด็กๆอยากรู้ไหมครับที่แน่ๆระหว่างทางพอเราไม่รีบใช่ไหมเราก็เห็นอะไรข้างทางเยอะคุณโย่งก็บอกว่านี่ง่ามีลำธารสายเล็กๆมีน้ำไหลเย็นเลยเราแวะดื่มน้ำแล้วเล่นน้ำกันก่อนมะ
1: ดีจังเลย
0: นี่สัตว์อื่นมัวแต่วิ่งไปเลยไม่เจอลำธารสายนี่ไงคุณเต่าบอกโอ้น้ำเย็นดีจังเลย
1: โอ้ยชื่นใจครับ
0: คุณโย่งก็บอกเห็นไหมล่ะไม่ต้องรีบเดินแล้วก็เจอลำธาร
1: นั่นสิครับ
0: เนาะจากนั้นนะครับเดินไปสักพักหนึ่งคุณโย่งบอกคุณเต่าเห็นไหม
1: อะไรนะ
0: เนี่ยมีดอกไม้ป่าสวยๆบานเต็มเลย
1: ผมชอบจังเลยผมอยากได้สักดอกมาทัดหูครับ
0: เดี๋ยวผมเก็บให้นะคุณโย่งสบายมากอยู่แล้ว
1: ทัดหูได้ไหมเนี่ย
0: ได้ได้เนาะเพราะคุณเต่าถึงจะเก็บดอกไม้ไม่ได้แต่คุณโย่งเขาตัวยาวคอยาวก็เอาปากไปงับดอกไม้มาให้เลยนะคร
1: ับ ขอบคุณครับหอมด้วยนะครับเนี่ย
0: แล้วนอกจากนี้นะระหว่างทางก็เจอต้นไม้ที่มีผลไม้สุกงอมอร่อยๆเยอะเลยก็มากินกันอย่างอร่อยอร่อยอร่อยเลย
1: โอ้ยนะครับถ้าผมเดินอยู่ตัวเดียวเนี่ยผมไม่มีทางได้กินมะผลไม้สุกเนี่ยมันอร่อยมากผมได้แต่มองแล้วก็รอมันตกเนี่ยคุณยีราฟเด็ดสดๆมาให้กินอร่อยมากเลยครับ
0: ใช่เลยเด็กๆครับในที่สุดคุณโย่งยีราฟใหญ่ของเราก็พาคุณเต่าไปถึงทุ่งหญ้าก็จะถึงก็บ่ายมากแล้วจนถึงเวลาเย็นเลยตอนนั้นแต่ตอนนั้นกลับดีครับประพันธ
1: ์
0: ตอนนั้นสัตว์ต่างๆกลับหมดแล้วเงียบเลย
1: ผมว่ามันเงียบสงบเลยนะครับมีความสุขทั้งเลย
0: และที่พิเศษคืออะไรเด็กๆรู้ไหมพอมันเย็นปุ๊บใช่ไหมคุณโย่งกับคุณเต่าได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่ทุ่งหญ้าด้วย
1: โอ้ยดูนั่นสิครับ
0: สวยมากเลย
1: โอ้โหนี่ผมเอากล้องมาด้วยผมจะถ่ายรูปเลยนะเนี่ย
0: เหมือนพวกมนุษย์เลยเนอะนี่นะคุณโย่งกับคุณเต่าก็คุยกันว่าเห็นมาสัตว์ต่างๆเขาได้ไปรีบกลับเขาไม่มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินเหมือนเราสองตัวเลย
1: จริงครับคุณยีราฟตัวโย่งโย่งใหญ่นะใจดีมากเลยนะครับไม่ทิ้งผมไว้ข้างหลังเลย
0: เราเพื่อนกันก็ต้องไปด้วยกันนะครับ
1: โอ้ดีดีดีครับขอบคุณมากมากเลยครับสนุกจังเลยครับวันนี้
0: จากนั้นคุณโย่งกับยีราฟใหญ่ก็พาคุณเต่ากลับบ้านนิทานของเราก็จบละครับ
1: โอ้ดีจังเลยนะเดินช้าหน่อยแต่ว่ามีป้าแต้วโทรมาสวัสดีครับป้าแต้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพี่ทั้งสามท่านคิดถึงมากๆนะคะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ได้อย่างคะ
1: ค่ะรูปเนี่ยป้าแต้วรอสักหน่อยนึงเพราะว่ารูปเนี่ยถ่ายด้วยมือถือแล้วมันไม่ชัดค่ะนะคะก
2: ็
1: ต้องเอาเข้าเครื่องแล้วก็ปรับให้มันดูดีนะคะแต่ตอนเนี้ยปรับแล้วนะคะกำลังจ
2: ะ
1: เข้ากรอบนะคะ
2: หนูนึกว่าหายกลางทาง
1: ไม่หายค่ะไม่หายนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วป้าเต้ามีเบอร์โทรบอกไว้แล้วใช่ไหมคะ

0: บอกไปแล้ว
1: ได้ได้ค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะป้าแต้วค่ะ
2: ครับ
1: ไม่ลืมค่ะ
0: ค่ะเมื่อกี้ได้ฟังนิทานจนจบเลย
2: โอ้แสดงว่าวันนี้ฟังได
1: ้ขอบคุณค่ะป้าแต้ว
0: ฟังไม่ได้
2: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ป้าแต้วอาทิตย์ที่โทรมาระหว่างสงสัยจะสัญญาณไม่ค่อยดีนะป้าแต้วโทรมาจากเด็กๆมาจากจังหวัดอยุธยาเลยนะคะนะยังอุตส่าห์ฟังได้นิดๆหน่อยๆขอบคุณค่ะเด็กๆคะเรื่องมาสักครู่นี้คือพี่โย่งใช่ไหมพี่โย่งยีราฟใหญ
2: ่
1: นะฮะตัวเขาสูงใหญ่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าหญิงเลยนะว่าโอ้ฉันจะไปดูแลเธอหรอกตัวนิดเดียวนะคะแล้วมีโทรศัพท์มาแล้ว
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: แนะนำตัวเลยครับ
0: น้องขวัญสายยาวาดรูปค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ของขวัญได้ฟังเสียงที่เป็นคำถามหรือยังจ้า
0: ฟังแล้วจ้า
2: เออของขวัญว่าเป็นตัวอะไรครับเสียงตัวอะไรครับ
0: จิ้งจกค่ะ
2: จิ้งโจกเลยแล้วของขวัญว่ามีกี่ตัวครับที่มันร้องอยู
0: ่กี่ตัวเดียวค่ะ
2: ตัวเดียวเหรอแล้วที่บ้านของขวัญมีจิ้งจกไหม
0: มีมีบ้านย่าไม่มีบ้านขวัญ
2: อ๋อบ้านย่า
1: บ้านย่ามี
2: เนาะ
1: แล้วมีเสียงที่ได้ยินนะคะ
2: มี
1: เสียงไหนอีกที่ทำได้เหมือนอย่างเนี้ยค่ะมีไหมคะ
2: มีไหมมีใครที่ทำเสียงเหมือนจิ้งจกได้อีกไหมไหม
1: มีไหมคะ
2: มีไหมมีไหมของขวัญคิดว่ามีไหมคะ
0: มีค่ะ
2: มีไหม
0: เป็นตอบบ้างตอบไม่ถูกมีค่ะ
2: เหรอใครอะครับที่ทำเสียงเหมือนจิ้งจกได
1: ้ของขวัญทำได้
2: ของขวัญก็ทำได้นะ
1: แล้วคุณยายปราณีแล้วคะทำได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: ยายทำบ่อยไหมคะกับของขวัญ
0: จะเสียงไม่ค่อยดีจ
1: ้ะโอ้ใช่ๆๆงั้นขอเพลงเลยค่ะ
2: ครับเอาเพลงอะไรดีครับ
0: ขอเพลงขอเพลง
3: อย่าเห็นแก่ตัวค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อไม่เห็นแก่ตัว
1: เพลงนี้ดีนะ
2: ค่
1: ะขอบคุณนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะ
3: สุขขอเพลงรำไปแล้ว
2: เดี๋ยวรอฟังนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: ไม่เห็นแก่ตัว
2: ครับเอาละมีโทรศัพท์ไหมยังไม่มีเราให้ฟังเสียงที่เป็นคำถามอีกดีกว่าเด็กๆตั้งใจฟังนะวันนี้คือเสียงตัวอะไรวันนี้ไม่ยากหรอกครับเต็มตัวนะ1 2 3

0: เสียงคุ้นๆมั้ยเด็กๆคะนะเด็กตอบมาแล้วว่ามันอะไรคะเสียงอะไรคะเนี่ย
1: ครับตอบมาเลยนะครับเสียงตัวอะไรนะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะวันจะถามว่าเสียงอะไรนะคะเสียงอะไรมีคำถามแฝงอยู่ด้วยค่ะและก็ตอบมาได้นอกจากโทรศัพท์แล้วก็พิมพ์มาได้ที่ LINE @JulaRadio
1: ค
0: ่ะ LINE @JulaRadio นะคะวันนี้วันจันทร์เด็กๆมีความสุขกันไหมคะ
1: มีแน่นอน
0: ไปโรงเรียนได้เจอเพื่อนใช่ไหมแต่กันบ้านอาจจะเยอะนิดหน่อยนะคะก็รีบๆทำนะคะแล้วก็ฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันค่ะมาฟังเพลงกันนะคะนิทานก็ฟังจบไปแล้วฟังเพลงกันนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก

ลงนี้น่ารักมากแต่ยาวหน่อยนะคะชื่อเพลงว่ายีราฟคอยาว ยาวมากนะคะยีราฟคอยาวค่ะอยู่ในอัลบั้มปูน้อยค่อยเดินเชิญฟังค่ะ

0: จีราฟคอยาวกันเด็กๆค่ะนะคะน่ารักดีนะคะนะแล้วก็มีพี่หมีพี่หมีและคุณย่าฟังอยู่ด้วยนะคะคุณย่าสวัสดีคุณย่าค่ะแล้วก็มีน้องชีสฟังอยู่ด้วยโอ้วันนี้3รุ่น
1: 3รุ่นจริงๆเลยนะ
0: อายุ3รุ่นแล้วก็มีทั้งคุณย่าพี่หมีแล้ว
1: น
0: ้องตัวเล็กนะคะน้องชีสตอบกันหมดแล้วเด็กๆค่ะจะตอบกันบ้างมั้ยคะ
1: ตอบอะไรดีอ่ะประพันธ
0: ์เออนั่นสิเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องตอบด้วยเสียงนี้เนาะอ่ะมาฟังเสียงที่เป็นคำถามเรานะ1 2

0: นี่แหละครับเราถามเด็กๆว่านี่คือเสียงอะไรนะครับเสียงอะไรนะเด็กๆตอบได้เลยนะเอาละเด็กๆน่าจะตอบได้นะว่าเสียงอะไรเพราะฉะนั้นถ้าตอบได้ก็อย่าช้าโทรมาเลย022183975-7นะครับ022183975-7หรือว่าจะอีกวิธีนึงคือด้วยการส่งไลน์มาทำยังไงครับป้าปัน
1: ค่ะก็ใครที่อยากจะพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะ line @jula radio ค่ะ line @jula radio

0: หนูบอกว่าหนูตัวเล็กๆหนูพิมพ์ไม่ได้ค่ะ
1: นั่นสิทำยังไง
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คุณยายคุณย่าอยู่แถวนั้นช่วยกรุณาพิมพ์ให้ด้วยนะคะคุณพี่ด้วยนะคะ
1: คร
0: ับ ตอบมาเลยว่าเสียงอะไรมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับปริญญายาบักคร
1: ับ อ๋อปริญญายาบักนะครับปริญว่าเสียงอะไรครับ
2: เสียงจิ้งจกร้องครับ
1: เหรอเสียงจิ้งจกร้องเนาะ
0: ที่บ้านมีไหมคะ
1: มีไหม
2: มีครับ
0: มันร้องอย่าง
2: น
0: ี้เลยใช่ไหม
2: ตอนเงียบ
0: อะไรนะ
2: ถ้าตอนเงียบเงียบแล้วจิ้งถ้าตอนเงียบเงียบแล้วจิ้งจกร้องจะได้ยิน
1: อ๋อเงียบเนาะ
0: เหรอ
1: นะครับ
0: แล้วปริญว่าเสียงคล้ายๆกับอะไรอีกไหมคะนอกจากเสียงจิ้งจกแล้วอ่ะมีคล้ายๆไหมคะ
1: มีไหมอ
0: ันนี้ประพันธ์ถามเล่นๆนะแต่ว่ามันเรื่องจริงนะ
2: มีแค่นี้อ่ะ
0: เสียงนั้นเสียงเดียวใช่ไหมคะ
1: เสียงเดียว
0: ไม่มีใครทำเสียงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: มีไหม
0: มีไหม
2: ค
1: ุ
2: ณพ่อก
1: ็
2: ทำได้
1: คุณพ่อก็ทำได้
0: เอาคุณพ่อทำได้ทำบ่อยไหมคะ
1: บ่อยไหมคุณพ่อทำเสียงแบบจิ้งจกนี่บ่อยไหม
2: ก็ถ้าเล่นกับลูกบางครั้งก็ทำได
1: ้โ
0: อ้น่ารักเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มีส่งข่าวของเพลงไหมคะ
1: มีไหม
2: ขอบเอง
0: ครับเพลง
2: Man in the Mirror
1: Man in the Mirror ล่ะครับเหรอ
0: เป็นเพลงคนโตป่ะ
1: เออเพลงในการ์ตูนหรือเปล่าหรือเพลงอะไรครับ
2: ของไมเคิลแจ็คส
1: ันของไมเคิลแจ็คสันเนาะได้นะครับเดี๋ยวลองฟังกันดูก่อนเนาะว่าหมอที่จะเปิดไมค์นะครับ
0: เขาบีซิกลิขสิทธิ์แบบไม่รู้นะของไมเคิลแจ็คสันเนี่ย
1: นะครับ
0: แล้วเพลงเด็กหนูไม่อยากขอเพลงอะไรบ้างเลยเหรอคะ
2: เพลงเด็กก็หนูไม่ค่อยรู้ว่ามีเพลงชื่อเพลงอะไรบ้าง
0: หนูบอกป้าว่าเป็นผีเป็นผลไม้เป็นสัตว์เป็นแม่น้ำเป็นธรรมชาติเนี่ยเดี๋ยวป้าพันเรื่องให
1: ้มีไหมครับต้องเพลงเด็กเรื่องเกี่ยวกับอะไรดี
0: ผีเสื้อขนม อาหาร
1: มีเยอะเลยนะ
0: สัตว์ภูเขาน้ำทะเลต้นไม
1: ้ครับ
0: แมวหมา
1: อืม
0: เอาเพลงอะไรดีครับ
1: เป็นเกี่ยวกับอะไรดี
0: แมลงเต่าทองก็มีว่าวดุ้ยดุ้ยก็มี
1: นึกออกไหมเพลงเกี่ยวกับเรื่องราวก
2: ัน
0: เกี่ยวกับอะไรนะคะ
2: เส
0: ือ เส
1: ือ
0: ได้เลยเสือ
1: ครับได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะแล้วมีใครอีกไหมคะ
1: มีไหมมีน้องอยากตอบด้วยไหม
2: ตอบบ
1: ุ้งตอบไหมตอบไหม
0: บุ้ง
2: มันยาชัยบุ้งครับ
1: ครับ
0: อะไรนะชื่ออะไรนะ
2: ปัญญาชัยบุ้ง
1: ปัญญาครับ
0: ปัญญาชัย
1: บุ้งว่าเป็นเสียงตัวอะไรหรือเสียงอะไรครับบุ้ง
2: จิ้งจกร้องคร
1: ับ เหรอจิ้งจกเหรอจิ้งจกร้องเนาะนะครับได้เลยครับ
2: น้องคนนี้
1: แล้วคนนี้ใคร
2: น้อง
1: ครับ
2: มาต่อ
1: ได้เลยครับ
2: น้องวัย20เองร้องขวดแล้วก็ปล่อย
1: ครับ
2: ทีนี้น้องมาพูดแทรกว่าแมนนี่เลยน้องมาพูดแทรกอ่ะ
0: เหมือนว่าอะไรนะพูดแทรกว่าอะไรนะคะ
1: น้องมาพูดแทรกเหรอไม่เป็นไรผัดกันพูดก็ได้เน
0: าะอันนี้พี่ปัน
2: ว่าอะไรน
0: ี่
2: เลยอ่ะ
0: แล้วหนูก็ทำเสียงเหมือนจิ้งจกก็ได้นี่นะ
2: ไม่ใช่เป็นพูดแทรก
0: ปัญญาจ๋าหนูจะขอเพลงไหมจ๊ะ
1: ขอเพลงไหมครับขอไหมครับอยากฟังเพลงอะไรเอ่ย
0: บอกแค่ชื่อนั่นเนี่ย
1: ฟังเพลงเกี่ยวกับอะไร
0: เกี่ยวกับอะไรนะต้นไม้ใบหญ้าภูเขาน้ำตก
1: หรือสัตว์ต่างๆมีไหมครับ
0: ตั้งแต่ตัวเล็กมดก็
1: ม
0: ีเต่าทองก็
1: ม
0: ีผีเสื้อก็มีอะไร dragon เขาเรียกว่าอะไร
1: มังกร
0: แมง
1: ปอก็มี
0: มังกรก็
1: ม
0: ี
1: หรือยังนึกไม่ออกค่อยๆนึกก่อนเนาะนะครับมาแล้วน้องจะตอบด้วยไหมครับน้องเด้งตอบ
2: ต้องเกลิ้งชื่อเลยครอบครัว
1: ครับ
2: ว่าเป็นเสียงอะไร
1: อันนี้
2: น้องที่ตัวเล็กที่สุดในครอบครัวนะครับ
0: ครับชื่ออะไรนะลูก
1: ครับชื่ออะไรครับ
0: ตัวเล็ก
2: เขาชื่อน้องคนตัวเล็กที่สุดเขาชื่อว่าป ฏิเวชฉายาเด

0: บัตรเครดิตเด้ง
1: เด้งว่าเป็นเสียงอะไรครับ
2: น้องเขาไม่ตอบอ
1: ๋อไม่เป็นไร
2: ตอบเดี๋ยวเลยเพลงลูกเ
0: ด้งเด้งจะอยากฟังเพลงอะไรครับน้องเด้งจ๋าพี่เด้งอยากฟังเพลงช้างไหมครับ
1: อยากฟังไหม
0: ฟังนะครับได้ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่สามพี่น้องก็มาตอบกันแล้ว
0: ครับ
1: ครับ
0: จะมีอะไรคุยอีกไหมคะ
1: มีไหม
2: ครับแค่น
0: ี้
2: คร
0: ับ ขอบคุณครับสว
1: ั
0: สดีพี่บักพี่บุ้งพี่แดงนะครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีสามชายาเลยนะเด็กๆค่ะยิ้มแย้มแย้มใสรายการเด็กเห็นไหมคะใครๆก็คุยได้ตอบคำถามได้ขอเพลงได
1: ้
0: นึกชื่อเพลงไม่ออกก็สามารถที่จะพูดได้ว่าผมอยากฟังเพลงอะไรนะ
1: เกี่ยวกับไอติมมีไหมคะ
0: ไอติมหรือว่าหมูหมากาไก่มีหมดเลยค่ะนะคะพูดประคำเดียวเลยเดี๋ยวพันหาให้นะคะก็พูดว่าอยากฟังเกี่ยวกับอะไรค
1: ่
0: ะนะแล้วก็มีโทรศัพท์มาอีกเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับรายงานตัวเลยครับใครเอ่ย
3: ผมพันธุสอนครับพ
0: ี่
3: เอ็มครับพี่เอ็ม
1: อ๋อพี่เอ็มนะครับพี่เอ็ม
0: หายไปนานแล้วพี่เอ็มเอ้ย
1: เนาะ
0: พี่เอ็มจบหรือยังครับ
1: เ
3: ออฮะ
0: พี่เรียนพี่เอ็มเรียนจบหรือยังครับ
3: โอ้จบไปนานแล้วครับ
0: โอ้เรื่องคนละคนละประพันธ์ทักผิดประพันธ์ทักผิดแล้วนึกว่าพี่เอ็มอีกคนนึง
1: ครับ
0: คร
3: ับครับผม
1: ครับแล้วพี่เอ็มว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: อะไรนะครับ
1: พี่เอ็มว่าเป็นเสียงอะไรครับ
3: ลองฟังหน่อยครับ
1: ครับฟังด้วยกันนะครับ1 2 3
0: เคยได้ยินไหมครับ
1: เออ
3: เหมือนเสียงคล้ายกับพวกอะไรที่เคาะคล้องอ่ะไม่รู้ว่าคือคล้องอะไรไม่รู้อ่ะคล้องคล้องเหมือนพวกปลาอู้เตี๋ยวเขาจะขายอู้เตี๋ยวอ่ะไอ้พวกคล้องคล
1: ้อง
3: นะคร
0: ับ
3: อ๋อ
0: แล้วที่ขายเกี๊ยวอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: อืมขายเกี๊ยว
3: ครับ
1: อืม
0: ครับผม
1: ได้ครับแล้วมีอะไรส่งข่าวไหม
3: อะไรนะครับ
1: ขอเพลงไหมครับขอเพลงไหม
3: เพลงนี้ครับผม
1: เพลงอะไรครับ
3: ชอบเหมือนกันแต่ว่าเป็นเพลงที่ฟังตั้งแต่เด็กเลยนะ
1: ครับ
3: เพราะว่าผมเพลงนี้อาจจะเคยได้ยินอยู่นะครับเพราะว่าเพลงนี้ถ้าผมไม่เคยว่าคุณแม่ก็เคยฟังเลยนะเพลงนะอะไรนะที่ว่าโอ้ยโอ้เย่โอ้เย่ต้องของเป็นของนกแ
1: ร
0: ่เพลงอะไรนะบอกกันจำชื่อไม่ได้
1: คอนเสิร์ตคนจนหรือเปล่าใช่ไหม
3: คอนเสิร์ตคนจนเออใช่ใช่ใช
0: ่คอนเสิร์ตคนจนนกแร่
1: เพลงนี้เด็กๆจะชอบกัน
0: ได้ค่ะพรุ่งนี้ฟังนะครับพี่เอ็มครับ
1: นะครับ
3: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับโอ้พี่เอ็มเขาจบแล้วทำงานแล้วด้วย
1: เนาะ
0: มีอีกสายค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดี
0: คู่แฝดมาแล้ว
1: นะอ่ะแนะนำตัวครับ
4: น้องแค่ฉายานอนหลับค่ะ
0: สวัสดีน้องแค
4: ่ฉายานอนดินค่ะ
0: สวัสดีน้องแค
1: ่ใครจะตอบก่อนครับ
4: แกล้ค่ะ
1: แกล้ว่าเสียงอะไรครับเสียงอะไร
4: เสียงจิ้งจกร้องทักลุงโป ที่เดินละมือออกมาจากบ้านแล้วก็กำลังจะเดินไปชนมอเตอร์ไซค์ของเจที่จอดอยู่ค่ะ
1: โอ้โหเลยร้องทักเลยนะครับได้ครับอืมแล้วน้องคลาร์กล่ะครับเสียงอะไรครับคลาร์กครับ
4: เสียงจิ้งจกครับ
1: ครับอืมมีกี่ตัวครับที่คลาร์กได้ยินคิดว่ามีกี่ตัวครับ
4: ตัวเด
1: ีย
4: วคร
1: ับ ตัวเดียวนะครับ
0: ที่บ้านเคยเห็นไหมคะ
1: อืมมีไหมที่บ้านมีไหมที่บ้านมีไหมครับ
4: มีครับ
1: หรอ
0: แล้วมันออกมาทำอะไรครับ
1: เฮ้ยเนอะมัน
4: ออกมา
1: ทำอะไรเอ่ยรู้ไหม
4: บางทีก็ออกมาคุยกับหอยทากครับ
1: คุยกับหอยทาก
0: อ๋อเหรอคะ
1: น่าจะคุยกันสนุกเลยนะเนี่ยเนาะ
0: โอ้แสดงว่าจิ้งจกก็แบบเดินไปต่ำมาก
1: ลงมาที่พื้นเลย
0: ลงพื้น
1: คร
0: ับ
1: นายเลยครับ
0: มีใครขอเพลงจะส่งข่าวอะไรก็ได้หมดเลย
1: มีส่งข่าวหรือขอเพลงไหมครับมีไหมครับ

0: ให้คุณพ่อขอเพลงค่ะ
1: ได้ครับคุณพ่อ
2: เพลง
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีคุณพ่อธงค่ะ
3: ครับ
2: พ่อธง
3: วันก่อนที่น้องแคลร์เขาขอเพลงที่เขาเรียนเปียโนครับ You Are My Sunshine แล้วก็วันต่อมาป้าพันเปิดให้รับประพันธ์ประกาศว่าเป็นคุณพ่อขอต้องขอแก้ไขฮะเครดิตน้องแคลร์เป็นคนขออ
2: ๋อน้องแคลร์ขอนะคะงั้นก็เอาอีกรอบไหมคะ
3: เอาอีกรอบคราวนี้คุณพ่อขอบ้าง
2: ขอ
3: เพลงเดียวกันแต่ว่าคุณพ่อเอาเก่าๆของคุณพ่อเนี่ยนะฮะ You Are My Sunshine ที่ดิสนีย์ทำไว้ครับเพลงเด็กดิสนีย์ชุดที่4ฮะเพลงที่10ครับ
2: เด็กดิสนีย
3: ์ครับเป็นเพลงที่น้องแคลร์ครับเรียนเปียโนอยู่
2: ชุดที่4ใช่ไหมคะ
3: ชุดที่4ครับ
2: เพลงที่10ครับได้เลยครับจดแล้วนะครับขอบคุณมากๆโหละเอียดรอบคอบ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้เป็นคุณพ่อขอนะคะครั้งที่แล้วเป็นน้องแคลร์นะคะ
3: ครับพอป้าพันประกาศแล้วน้องแคลร์ไอ้น้องแคลร์เป็นคนขอ
2: น้องแคลร์กรี๊ดเลยใช่ไหมอะไรกันนี่เดี๋ยวป้าพันแก้ข่าวให้พรุ่งนี้ประกาศ2ชื่อเลยขอบคุณน้องแคลร์น้องคลาคุณพ่อธงค่ะแล้วคุณแม่นุชด้วยไม่ได้ยินเสียงแต่คิดถึง
3: ขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่แหละครับ
2: นี่ไปวันนี้สนุกจังเลย
1: แสดงว่าเสียงนี้โดนใจเด็กมากเลยเด็กๆต้องตอบกันหน่อยนะครับ
2: เอาฟังคำถามอีกทีก็ได้ค่ะ
1: ฟังเสียงที่เป็นคำถามนะครับ1 2 3
2: เสียงนี้ละค่ะ คุ้น
1: ๆครับ
2: ใครคุ้น
1: เนาะ
2: อยากตอบเชิญค่ะ
1: ตอบได้นะครับ022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
2: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio ก็ได้นะคะ
1: ค
2: LINE @julareadio ค่ะนะคะมีโทรศัพท์อีกแล้วเย
1: ้
2: ลุงโตก็ตอบมาแล้วด้วยนะคะโตตอบว่าไงเดี๋ยวพันเปิดดูก่อน
1: ครับ
2: เปิดระหว่างนี้นะคะ
1: คุยกับ
2: เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
4: อยากทายเสียงอะค่ะว่าไม่แน่ใจว่าใช่ไหม
1: ต้องแนะนำตัวก่อนครับชื่อคุณอะไรครับ
4: อ๋อค่ะชื่อคุณแม่บีค่ะลูกไม่กล้าคุยคุณแม่เลยขอแสดงตัวเอง
2: ลูกชื่ออะไรคะ
1: เออชื่ออะไรครับ
4: น้องชื่อน้องนนท์ค่ะอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะจะไม่ยอมพูด
2: แล้วน้องนนท์อายุเท่าไหร่คะน้องนนท์
4: 10ขวบ
2: ค่ะน้องนนท์10ขวบแล้วเหรอครับ
1: โอ้ก็โตแล้วนี่หนู
2: น้องนนท์อยู่โรงเรียนอะไรครับ
1: อืม
4: ทำกำลังสวนกุหลาบ
2: ค่ะโอ้พระตำหนักสวนกุหลาบ
1: อืมครับ
2: แล้วน้องนนท์แน่ใจไหมคะหรือยังไม่แน่ใจที่จะตอบครับว่าเสียงอะไรนี่ลองดูลองดู
1: ครับว่าเป็นเสียงอะไรครับ
4: เส
1: ีย
4: งต
1: ุ๊
4: กแก่
1: เสียงตุ๊กแก
2: ่ตุ๊กแก่นะคะอืมแล้วที่บ้านหนูได้ยินอย่างนี้ไหมคะ
1: เออนนท์ได้ยินไหมนนนครับ
4: ที่โรงเร
1: ีย
4: น
1: ที่โรงเรียน
2: ม
1: ีด้วยหน
2: ูแต่มันเนี่ยเสียงเนี่ยมันยังไม่จบใช่ไหมถ้าเป็นเสียงตุ๊กแกที่หนูตอบเนี่ยนี่เป็นเสียงเริ่มต้นเองนะนนจะเข้าใจไหมเดี๋ยวป้าพันเฉลยได้นนจ๋าหนูอยู่โรงเรียนอะไรคะอ๋อพระธรรมหมักสวนกุหลาบนะคะแล้วก็อะไรอีกอ่ะ
1: ฉายาน
2: ี่ไงฉายาน
1: นมีไหมครับ
4: ฉายาเลยครับไม่มี
1: เหรอ
2: ฉายาก็คือสิ่งที่เพื่อนๆเรียกเราว่าโอ้ยนนเก่งเลขหรือว่านนชอบวาดเขียนหรือพี่แมวเนี่ยเขาชอบแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เคยเป็นคน
2: อะไรนะ
1: ฉายาเลยครับ
4: เป็นคนดีคนตั้งฉายา
2: อะไรนะ
1: เราเป็นคนยังไงเราเก่งเรื่องอะไรเราชอบเรื่องอะไรหรือเพื่อนชอบเรียกเราว่าอะไรดี
2: นนนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มีไหมครับมีไหมครับนน
2: มีไห
4: มก็ไม่รู้อ่ะค่ะเหมือนไม่เคยมีคน
2: เหรอแล้วคุณแม่เรียกหนูว่าไงคุณแม่เรียกหนูว่าไง
4: แม่เรียกผมว่า
1: คำ
2: นนท์นนท์คำเดียวใช่ไห
1: ม
2: นนท์ชอบกินขนมอะไรงี้มีไหม
4: ก็มีค่ะ
2: อะไรนะคะคุณแม่คะ
1: มีไหมครับ
4: ก็มีอะค่ะ
2: เอออะไรคะ
1: อะไรครับคุณแม่ชอบเรียกนนท์ว่าไง
4: ก็แบบว่าแม่ชอบบอกผมว่าผมก
2: ิน
4: ขนมมาก
2: ใช่เลยฮะเออแสดงว่านนต้องแบบน้ำหนักเยอะใช่ไหมคะ
4: ก
2: ็
4: ไม่ได้ขนาดนะค่ะ
2: คุณพ่อพันบอกชอบกินขนมพ่อพันก็นึกถึงภาพเลยนะเออชอบเบาๆนะคะเห็นไหมได้แล้วเป็นความน่ารักระหว่างแม่ลูกนะนนชอบกินขนมแล้วจะ

0: เอาอย่างนี้ไหมคะเอาฉายานี้ไหมคะ
1: เอา
0: ไห
1: ม
2: เอาไหมน้องนนท์ชอบกินขนมเอาไหมคะ
0: แกได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลย
1: ค
0: ุณแม่อุตส่าห์จะแสดงตัวน้องนนท์แบบกล้าหาญขึ้นมาทันทีเลยเยี่ยมเลย
1: ครับ
0: จะขอแล้วก็ฟังเพลงอะไรไหมคะ
1: ขอเพลงอะไรดีครับ
2: เอาเพลงมดคร
0: ับ มดเดี๋ยวพรุ่งนี้ฟังกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณแม่บีและคุณน้องนนท์นะคะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้ฟัง
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: สวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณค
0: ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ 17:48 ฟังเพลงกันต่อตามคำขอค่ะลาวดวงดอกไม้ค่ะออกซุ้มลาวแผนแบบย่อโดยกรมประชาสัมพันธ์เพลงนี้น้องของขวัญฉายาวาดรูปขอมาเชิญค่ะ

0: เด็กๆโทรมาเยอะมากขออนุญาตเบาเสียงลาวดวงดอกไม้ก่อนนะคะน้องขวัญขวัญจ๋าแล้วพรุ่งนี้ประพันธ์เปิดให้ฟังเต็มๆมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเชิญค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: เอ้ย
0: ใส่
2: ยายค
0: ิ
2: ตต
0: ี้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เอ้ย
1: ว่าเป็นเสียงอะไรคะ
2: เสียงนกร้อง
1: เสียงนกร้องเหรอ
0: เอ้ยฟังเสียงอีกทีมั้ยล่ะ
1: ฟังอีกทีนะเดี๋ยวเราจะเฉลยแล้วนะอ่ะฟังนะ1 2 3
0: เสียงเนี่ยค่ะเอ้ยจ๋า
1: เสียงอะไรคะเอ้ยว่าเสียงตัวอะไรคะตัวอะไรคะ
2: จิ้งจก
0: จริงจบในที่สุดนะคะที่บ้านมีใครทำเสียงนี้ไหมคะ
1: มีไหมมีใครทำเส
2: ีย
1: ง
2: ค่ะ
0: ใครคะ
1: ใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยชอบทำ ทำตอนไหนอะคะ
2: ทำตอนดื้อ
1: ตอนดื้อใครดื้อคะ
2: หน
1: ู
2: ค่ะ
1: พอหนูดื้อคุณแม่ก็ทำเสียงจิ้งจกเลยเนาะ
0: เนาะแล้วขอเพลงไหมคะ
1: เอาเพลงอะไรดีครับเพลงอะไรดีครับนึกออกไหมเพลงเกี่ยวกับอะไรดีนึกออกไหมคะเอ็งเอ้ย
2: ค้างคาว
1: ค้างคาว
0: ดีจังเลยเพลงนี้ก็เพราะ
1: ใช่ได
0: ้ค่ะขอบคุณนะคะเอ็งเอ้ยจ๋า
1: ครับ
0: แล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้คุยเยอะ
1: ครับ
0: วันนี้ไม่ได้คุยเยอะนะคะเพราะมันจะหมดเวลาแล้วประพันธ์ต้องอ่านคำตอบแล้วล่ะค่ะนะคะเสียงที่ถามไปเมื่อสักครู่นะคะพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวก็ตอบว่าคุณย่ากับผมตอบว่าเสียงจิ้งจกส่วนน้องชีสตอบว่าเสียงตุ๊กแกนะคะพี่ของขวัญฉายาวาดรูปตอบว่าเสียงจิ้งจกมีตัวเดียวค่ะพี่ปุณมิตรก็ขอเพลงมาพี่ปรินฉายาบักตอบว่าเสียงจิ้งจกร้องนะคะน้องปัญญาฉายาบุ้งแต่ว่าเสียงจิ้งจกร้องน้องปฏิเวทเด้งไม่ตอบนะคะแต่ขอเพลงช้างค่ะแล้วก็คุณอนุสรฉายาพี่เอ็มนะคะบอกว่าเสียงคล้ายเขาขายเกี๊ยวครับนะคะแล้วก็น้องแคลฉายานอนหลับแต่ว่าเสียงจิ้งจกทักน้องโตที่เดินละเมอออกจากบ้านและกำลังจะชนมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่จอดอยู่ส่วนน้องคลาสฉายานอนดิ้นแต่ว่าเสียงจิ้งจกครับออกมาคุยกับหอยทากครับ แล้วก็คุณแม่บีตอนแรกจะแสดงตัวเลยนะคะน้องนนท์แบบโอ้สิบขวบผมคุยได้เลยครับนะน้องนนท์ฉายาชอบกินขนมนะคะบอกว่าเสียงตุ๊กแกนะคะส่วนน้องเอิงเอ๋ยโทมัสครูเนี่ยนะคะฉายาคิตตี้ก็ตอบว่าทีแรกบอกเสียงนกร้องพอฟังอีกครั้งบอกแน่

0: เลยแน่ชัดนะคะเสียงจิ้งจกและเสียงคุณแม่ตอนหนูดื้อค่ะจะทำเสียงนี
1: ้
0: เด็กๆผู้พันเฉลยนะคะเด็กๆค่ะเสียงที่ถามคำถามปลายคือเสียงจิ้งจกค่ะจิ้งจกเห็นไหมผู้พันเหมือนไหมผู้พันก็ทำกับลูกเหมือนกัน

0: เด็กๆคะรับรางวัลค่ะ
1: ครับ
0: โอ้วันนี้มหัศจรรย์เด็กโทรเข้ามาเยอะมากขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ทำให้รายการสนุกมากเลยเด็กสนุกไหมคะ
2: สนุกอยู่แล้ว
0: สนุกค่ะพี่หมูก็สนุกหมดเวลาพอดีแล้วพรุ่งนี้ฟังเพลงกันเต็มๆนะคะวันนี้ต้องขอโทษเด็กๆด้วยที่ไม่ได้ฟังเพลงเยอะนะแล้วก็รายการยิ้มแย้มแก้มใสจะอยู่เป็นเพื่อนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ทุกคนเลยค่ะที่กำลังขับรถกลับบ้านอยู่นะคะหรือใครฟังที่บ้านก็ได้เราจะเป็นเพื่อนกันนะคะฟังยิ้มแย้มแก้มใสด้วยกันทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 จันทร์ถึงศุกร์ 5-6 โมงเย็นนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
4: เดี๋ยวจะหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
5: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
6: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
7: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
8: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
9: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
10: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
11: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ
12: เจอกันครั้งหน้าเวลาเดิมครับ
13: ฟังเพลินๆเชิญมาฟังยิ้มแย้มแก้มใสขอบคุณครับ
14: ขอบคุณครับ
15: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
16: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
17: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวของความยินดีถึง2เรื่องด้วยกันที่จะมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังในวันนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องราวที่น่ายินดีของคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง6ท่านที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาต่างๆดังนี้เริ่มที่ศาสตราจารย์ไตรรัตน์จารุทัศน์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2561ท่านต่อมาคือศาสตราจารย์ทันตแพทย์ประเวศเสรีเชษฐพงศ์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ตั้งแต่วันที่11มกราคม2565ท่านที่3คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนาผลประเสริฐจากคณะแพทยศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ตั้งแต่วันที่30มีนาคม2565ท่านที่4คือศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิริยาพรฤทธิทิศจากคณะแพทยศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาอายุรศาสตร์ตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2565ท่านที่5คือศาสตราจารย์ดร.สมบูรณ์รัศมีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2567และท่านสุดท้ายคือศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์อมรพันธ์เสรีมาศพันธ์จากคณะแพทยศาสตร์ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ตั้งแต่วันที่29เมษายน2567การที่คณาจารย์ทั้ง6ท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ในสาขาวิชาต่างๆในครั้งนี้จึงนับเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งครับ และอีกหนึ่งความยินดีนั้นก็คือการที่น้องๆเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงเยาวชนทั่วประเทศได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศรางวัลชมเชยและรางวัลป๊อปปูล่าโหวตจากเวทีการประกวดโครงงานนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล Thailand Halal Scientist Competition 2026 AI

0: and Blockchain Innovation ซึ่งจัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็ได้มีการประกวดในรอบ Final Pitching เมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาโดยน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านการคัดเลือกก็ได้โชว์ไอเดียและนำเสนอผลงานบนเวทีจำนวน20ทีมด้วยกันสำหรับรางวัลชนะเลิศนั้นเป็นผลงานยาทันใจนวัตกรรมระบบดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังครบวงจรด้วย AI ส่วนผลงานรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนั้นเป็นผลงานระบบดูแลผู้สูงอายุด้วยปัญญาประดิษฐ์รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองเป็นผลงานสโตรกไซระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัดกรองและจำแนกชนิดภาวะหลอดเลือดสมองเป็นการแสดงให้เห็นถึงฝีมือและความสามารถของน้องๆเยาวชนไทยที่ผสานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์นำมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาใกล้ตัวและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างแท้จริงทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ
1: จุฬาเดลี่

0: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

จ็บอีกหนึ่งกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดระหว่างเก็บกู้

นนทบุรีวันแรกยังเงียบพรรคประชาชนส่งเดชรัตน์ชนหลานนายกธงชัยวิเคราะห์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิตรสลัดครับ
1: และดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
0: ตอนนี้สถานการณ์ความมั่นคงของประเทศไทยเราต้องรับมืออย่างรอบด้านนะครับถ้าเป็นภาพใหญ่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกการวางตัวของไทยจะวางความสัมพันธ์อย่างไรกับจีนกับสหรัฐวันนี้เราก็ได้เห็นความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันถ้าเป็นรั้วชายแดนของไทยกัมพูชาครับวันนี้มีปัญหาหลายอย่างเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะโดรนจากฝั่งกัมพูชาบินว่อนบินป่วนอยู่ตามแนวชายแดนขณะเดียวกันก็มีรายงานทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดเพิ่มนะครับ
1: ค่ะเป็นทหารที่อยู่ในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะคะตอนนี้ทางกองทัพก็สั่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยแล้วนะคะเมื่อเช้านี้เป็นเหตุการณ์ที่ทหารเหยียบทุ่นระเบิดในช่วงที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีขาขวาท่อนล่างขาดแต่ล่าสุดมีรายงานว่าปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ผมเจอกันแล้วฮะดูไว้ผมมาจะไม่ไ
3: ขอแรงหน่อยขอแรงหน่อย
4: นี่เลย
3: เดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วหน่อย
1: นั่นเป็นช่วงเวลาขณะลำเลียงจ่าสิบเอกชาณรงค์วงศ์ชนะทหารสังกัดร.2002ชุดปฏิบัติการ1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติออกจากพื้นที่โอปะกาสแนเป็นฐานเก่าทหารกัมพูชาอยู่ใกล้เนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังจากที่เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN 2ก่อนที่จะนำจ่าสิบเอกชาณรงค์ขึ้นรถยนต์นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเมื่อตรวจสอบพบว่าขาขวาท่อนล่างขาดมือขวาบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดมีการประสานเฮลิคอปเตอร์รับตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
5: เหตุการณ์ปฏิบัติการของอุปการสน
6: ับครับ
5: มันเป็นฐานเก่าของคอมมิวนิสต์ตั้งเองใกล้ๆกับเนินท่าลอย
6: ครับไปทั้งหมดกี่นายครับพี่เอก
5: ไปประมาณ30นาย
6: ครับมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับนอกจาก
5: มีน้องคนนึง
6: ครับโดนติดโดนเต็มเลยใช่ไหมที่ขาครับ
5: ที่ขาครับ
6: คนอื่นมีสะเก็ดระเบิดอะไรไหมครับพี่
5: ไม่มีเพราะว่าน้องเดินคนเดียว
6: ครับโดนคนที่เท่าไหร่ครับเดินเวลาเดินไปกัน
5: แค่เดินไปทำงานปกติ
6: อ๋อครับครับเป็นระเบิดประเภท
5: คิดว่าน่าเป็นพิมพ์อินสอง
6: อืมครับ
5: ว่ามันเป็นระเบิดที่เอาวางเพื่อจะถอนกำลัง
6: ครับ
0: กองทัพภาคที่2ครับโพสต์ข้อมูลในเพจ Facebook นะครับยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้กำลังพลบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดครับหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ช่วยกันช่วยเหลือนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลทางกองทัพนะครับบอกว่าได้ดำเนินภารกิจในพื้นที่ด้วยความระมัดระวังสูงสุดและได้เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงจากทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดครับตลอดจนเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากทุ่นระเบิดในพื้นที่ครับ
1: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกได้เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกำลังปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณใกล้ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณนั้นอดีตฝ่ายทหารกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยก็ผลักดันฐานกัมพูชาออกไปจากนั้นไปควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายให้ทางเจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้าไปดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อให้พื้นที่มีความปลอดภัยเหตุการณ์นี้กำลังพลบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายนะคะขณะนี้รู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งรับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นทางผู้บังคับบัญชากำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ

0: อย่างเต็มที่ค่ะ
1: อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ครับหลังจากมีผู้แทน UN ที่เขาลงพื้นที่ในกัมพูชาแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับทั้งที่รายงานนี้ยังไม่สมบูรณ์เขากล่าวอ้างครับบอกมีผู้พลัดถิ่นในหลักแสนและในจำนวนนั้นไม่ต่ำกว่า 20,000 คนเป็นคนที่ต้องออกจากบ้านเรือนของตัวเองจากพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งประเด็นที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ก็มีชายแดนไทยกัมพูชาใกล้ๆกับบ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วถ้าจำกันได้นะครับวันนี้ครับมีคนเอาคำถามนี้ไปถามทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับว่ามันเป็นจริงไหมที่มีกระแสข่าวว่ากัมพูชาเขาจะเอาชาวบ้านที่ออกจากพื้นที่ชายแดนเนี่ยกลับเข้าไปในพื้นที่ครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ตอบนะครับแต่ให้โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางการไทยขอกลับไปตรวจสอบก่อนแต่ยืนยันครับว่าการแก้ปัญหาใดๆก็ตามระหว่างไทยกัมพูชามันควรจะเป็นแบบทวิภาคีก็คือระหว่างไทยและกัมพูชาครับท่ามกลางกระแสข่าวชาวกัมพูชาที่อพยพออกจากพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเตรียมกลับเข้ามาในพื้นที่อีกครั้งรวมไปถึงเจอโดรนของกัมพูชาที่บินอยู่ตามแนวชายแดนครับซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยพยายามซักถามถึงมาตรการในการดูแลความปลอดภัยนะครับแต่พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ตอบคำถามนี้ครับแล้วก็มอบหมายให้โฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตอบแทนนะครับด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริบอกว่าขอกลับไปตรวจสอบประเด็นที่ชาวกัมพูชาเตรียมอพยพกลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานนะครับแล้วก็บอกว่ายังไม่มีการยืนยันและย้ำถึงการแก้ปัญหาต่างๆครับต้องทำผ่านกลไกทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งหลายประเทศก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับอยากจะให้ไทยและกัมพูชาพูดคุยกันในลักษณะทวิภาคีโดยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพลเรือตรีสุรสันต์เนี่ยบอกด้วยว่ากระทรวงกลาโหมครับได้ทำหนังสือประท้วงไปยังกัมพูชานะครับกรณีที่มีการบินโดรนตามแนวชายแดนส่วนมาตรการในการป้องกันนั้นไทยมีระบบในการต่อต้านแอนตี้โดรนของกัมพูชาครับแล้วก็มีข่าวการเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาว่ากัมพูชานั้นใช้ระบบต่างๆอย่างไรซึ่งจะนำไปสู่ปฏิบัติการของไทยในการต่อต้านครับ
2: มาตรการในเชิงป้องกันเราก็มีในเรื่องของระบบที่เราจะต่อต้านในเรื่องของแอนตี้โดรนคือเป็นลักษณะของแอนตี้โดรนหรือ counter anti drone ที่เรามีระบบพร้อมอยู่แล้วแล้วก็บริษัททางเอกชนเองก็มีความพร้อมในการช่วยเหลือสนับสนุนกองกำลังในเรื่องของการปฏิบัติดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันแต่คงไม่ขอลงรายละเอียดว่าจะใช้เทคนิคหรืออะไรยังไงแต่ยืนยันครับแล้วก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีระบบในเรื่องของการต่อต้านแอนตี้โดรนของเขานะครับแล้วก็มีเรื่องของการข่าวที่เราก็ติดตามแล้วก็คอยเฝ้าระวังตลอดเวลาว่าเขามีการใช้ระบบไอ้ต่างๆเหล่านี้อย่างไรบ้างนะครับ
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมครับพูดถึงสหรัฐและกัมพูชานะครับที่เตรียมฟื้นการฝึกซ้อมภายใต้รหัสอังกอร์เซนตินอลโดยจะเน้นเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักครับซึ่งจะฝึกมิติเกี่ยวกับการใช้อาวุธแต่แม้จะฝึกการใช้อาวุธไทยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลหรือเป็นห่วงนะครับเพราะทหารเตรียมมาตรการในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วก็เชื่อว่าสหรัฐและจีนจะไม่เข้ามายุ่งเรื่องนี้ครับ
0: ความคืบหน้าของกฎหมายที่จะมีมาตรการป้องกันอาวุธปืนเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้มีรายงานว่านายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดูว่าจะไปแก้จุดไหนแล้วก็จัดทำร่างกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลบอกว่าคาดว่าจะเตรียมให้มีผลบังคับใช้เร็วๆนี้นะคะแต่ว่ามีภาพที่คุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วเป็นภาพที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองไปค้นรถยนต์ของนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาที่ลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เขาบอกว่าไม่ใช่การจัดฉากค่ะภาพของตำรวจฝ่ายปกครองไปตรวจค้นรถยนต์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งใช้รถลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวานคือในรายงานข่าวนะคะบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ได้มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้าเมื่อรถยนต์ของนายอนุทินขับไปถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรบ้านด่านระหว่างที่ตำรวจกับฝ่ายปกครองเนี่ยตั้งด่านอยู่นะคะในเป็นการตั้งด่านระดับอำเภอตรวจค้นอาวุธปืนตรวจค้นยาเสพติดก็ขออนุญาตตรวจค้นหน้ารถและหลังรถนายอนุทินถามว่าเจออะไรไหมก่อนที่ตำรวจจะตอบว่าไม่เจอครับคือหลังจากที่ภาพนี้เผยแพร่ออกไป

0: ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันมีการตั้งข้อสงสัยบอกว่าเป็นการจัดฉากหรือเปล่าล่าสุดมีคำชี้แจงจากคุณอนุทินเองนะคะบอกว่าเป็นจังหวะที่ขบวนรถเนี่ยผ่านไปพอดีอย่าไปคิดอะไรเยอะเจ้าหน้าที่รายงานว่าการตั้งด่านตรวจค้นส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นเรื่องของยาเสพติดยืนยันว่าการลงพื้นที่ตรวจค้นจริงๆแล้วไม่ใช่จัดฉากแน่นอน
1: ไม่มีเมื่อวานผมช่วงเช้าๆผมไม่ได้ไปบุรีรัมย์มาหลายสัปดาห์แล้วก็ต้องแวะไปบ้าง
2: แล้วพอข่าวออกไปคนมาแบบติ่งว่าตัวจับเป็นจัดฉากหรือเปล่า
1: คิดเรื่องอื่นดีกว่าเนาะตำรวจไม่รู้ครับเพราะไม่มีรถนำฮะมันวันหยุดวันธรรมดาไม่มีขบวนผมไปกับใครอ่ะไปกับทีมส่วนตัวของผม
0: ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายนะคะก็มีรายงานว่านายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยมาพูดคุยกันถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนโดยเฉพาะการให้บุคคล ที่ครอบครองปืนเถื่อนส่งมอบให้กับต้นทางหรือว่าให้กับทางราชการนะคะนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาทบทวนการควบคุมอาวุธปืนให้กับนักกีฬาได้ฝึกซ้อมรวมถึงการเดินหน้าแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนหรือว่าพรบ.อาวุธปืนปี2490ที่รัฐบาลเตรียมออกเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในการควบคุมค่ะ
3: การทุจริตสอบท้องถิ่นครับตอนนี้เรื่องไปอยู่ในมือของกกลางนะครับผ่านขั้นตอนของกสทเพิกถอนรายชื่อไปแล้วส่งให้กกลางพิจารณาแล้วก็ต้องส่งเรื่องไปยังกจังหวัดครับสุดท้ายกจังหวัดจะมีการเลิกจ้างหรือจะให้ออกจากราชการวันนี้ประเด็นอยู่ที่เดิมท้องถิ่นเขามองว่าเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นต้องเป็นคนตัดสินใจหรือไม่นะครับวันนี้คนที่เกี่ยวข้อง2คนด้วยกันครับทั้งรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยย้ำครับว่าการดำเนินการต่างๆเป็นไปตามขั้นตอนและทำตามกฎหมายแล้ว
4: ตัวเองเนี่ย
3: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทครับอีกคนหนึ่งก็คือนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือมท.4นะครับในฐานะที่กำกับดูแลสทครับทั้งคู่เนี่ยย้ำครับบอกว่าการส่งรายชื่อ 5,925 ชื่อให้กับท้องถิ่นไปเพิกถอนเนี่ยเป็นการทำตามขั้นตอนนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงจังหวัดแล้วก็แจ้งเทศบาลอบต.อบจ.ต่างๆส่วนกลางทั้งสท.กสท.และกกลางทำหน้าที่ครบถ้วนตามกฎหมายแล้วครับเมื่อส่วนกลางเนี่ยมีการพบความผิดปกติก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของอบต.ครับที่จะต้องดำเนินการด้านสถานะบุคคลต้องแยกบทบาทให้ถูกต้องนายวรสิทธิ์เนี่ยย้ำครับบอกว่าไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือการทุจริตกลายเป็นสิทธิถาวรในระบบราชการได้ขณะที่นายนิรัตน์นะครับพูดถึงนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกอบจ.ลำพูนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์คำสั่งของส่วนกลางบอกว่าความคิดความเห็นข้อกังวลของนายวีระเดชนั้นเป็นความกังวลเกินไปแล้วก็ปฏิเสธครับว่าที่ทำเนี่ยไม่ใช่การโยนภาระให้กับท้องถิ่นครับ
4: แต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะประชุมกจังหวัดประมาณวันศุกร์ที่21สิงหาคมเนี่ยครับบวกลบก็คือภายในสัปดาห์นี้เขาจะประชุมที่ท่านนายกอบจ.ลำพูนแสดงความกังวลออกมาเนี่ยผมเข้าใจว่ากจังหวัดลำพูนเขายังไม่ได้เรียกประชุมท่านก็ยังไม่เห็นแต่เราจะส่งไปพร้อมใบคะแนนครับ
5: ตัวของนายกอบจ.เขาวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีผู้ใหญ่กดดันให้เซ็นไปก่อนแล้วก็ไปฟ้องร้องเองเอา
4: ไม่ใช่ผมแน่นอนต้องมีใหญ่กว่าผมแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นแต่มั่นใจว่าไม่มีหรอกครับคือการเซ็นเรื่องประเภทนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำเพื่อรักษาความถูกต้องของระบบการคัดคนเข้ารับราชการมันจะไปบังคับใครเนี่ยให้เซ็นไปก่อนเนี่ยเป็นไปไม่ได้และเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องครับ
0: มาดูฝั่งของคดีนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็บอกว่าหลังจากที่ทางตำรวจเนี่ยได้ส่งสำนวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีผู้ถูกกล่าวหา13คนไปให้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ตอนนี้ปปช.แต่งตั้งให้ตำรวจกองบังคับการปราบปรามมาร่วมเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ยังส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มส่วนพนักงานสอบสวนยังขยายกลอนไปยังกลุ่มในหน้ากลุ่มผู้เกี่ยวข้องลำดับถัดไปน่าจะเห็นความชัดเจนภายในเดือนนี้ค่ะ
6: ในข้อที่จริงมีการส่งงานให้เราทำเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตว่าขอให้เราทำงานสักพักหนึ่งนะครับภายในสิ้นเดือนนี้ก็จะมีส่วนหนึ่งแล้วก็ผมว่าภายในเดือนหน้าก็น่าจะมีก็คือยืนยันว่าเราไม่ได้หยุดแค่แจ้งข้อกล่าวหานะครับตอนนี้เนี่ยเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ปปช.และปปช.ก็ขับเคลื่อนดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับอย่างที่บอกไม่ใช่ไม่ว่านายหน้าหรือว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เราก็ลุยเต็มที่แต่ภายใต้การขอความร่วมมือมาจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ครับ
3: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าในส่วนของคนที่สอบผ่านและเข้ารับการบรรจุไปแล้วตอนนี้ยังมีหลายกลุ่มนะครับที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งต้องรอข้อมูลจากปปช.เพื่อพิจารณาดำเนินการครับยืนยันครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเนื่องเรื่องไม่ได้เงียบซึ่งการจะดำเนินคดีกับใครก็ต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานครับเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีครับหลังจากนายกธงชัยเสียชีวิตนะครับเรื่องของคดีความก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการเมืองในนนทบุรีตอนนี้เครื่องติดสตาร์ทเครื่องกันใหม่นะครับแน่นอนครับวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครผู้ชิงตำแหน่งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเขาบอกถ้าไปดูบรรยากาศการสมัครมันเงียบเหงาก็แน่แหละฮะมันยังไม่มีคนไปสมัครแต่ที่เปิดตัวมาเนี่ยดูเหมือนจะไม่เงียบเหมือนกันพรรคประชาชนส่งอาจารย์เดชชรัตชัวร์แล้วล่ะส่งคนนี้ชิงตำแหน่ง
0: แถลงแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ถ้าไปดูฝ้าฝั่งของทางกลุ่มผึ้งหลวงก็คือกลุ่มเดิมของทางพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปนั่นก็คือส่งหลานมาคือคุณณฤพลเย็นประเสริฐนั่นเองคาดว่าคุณณฤพลเนี่ยจะเดินทางไปสมัครพรุ่งนี้ค่ะว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีที่เปิดตัวออกมาตอนนี้นะคะมี2คนก็คือคุณณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐผู้สมัครจากกลุ่มพึ่งหลวงอีกคนก็คืออาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดจากพรรคประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับพรรคประชาชนที่เปิดตัวอาจารย์เดชรัตน์ลงสมัครรับเลือกตั้งชิงเก้าอี้นายกอบจ.นนทบุรีในนามพรรคโชว์วิสัยทัศน์นนหน้าอยู่นำหน้าทุกคนพร้อมกับเสนออิฐ5ก้อนผ่านคอนเซปต์20ต่อ20ต่อ20นายเดชรัตน์นั้นยืนยันว่าจะทำงานเปิดกว้างให้คนทุกกลุ่มทุกขั้วการเมืองเติบโตไปด้วยกันนะคะส่วนหัวหน้าพรรคในณัฐพงศ์ปฏิเสธว่าเป็นการประกาศสงครามยึดเมืองนนท์ไม่ได้ล็อกตัวผู้สมัครแต่ว่าเวลาที่ค่อนข้างจำกัดเนี่ยค่ะทำให้ต้องเลือกบุคคลที่พร้อมและเหมาะที่สุด
7: ว่าการนำเสนอนโยบายที่ตอบโจทย์คนในพื้นที่จริงๆนี่แหละจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวนนทบุรีนะครับประการต่อมาก็คือในเรื่องของทีมงานในพื้นที่แต่ทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยมีคนที่มาร่วมแถลงข่าวนอกจากผมอาจารย์เดชรัตน์นอกจากเลขาธิการคุณพิจารณ์แล้วเนี่ยยังมีเพื่อนๆสสเพื่อนๆสจจริงๆมีนายกด้วยที่ผมได้บอกนะครับว่าเนื่องจากติดภารกิจก็เลยไม่ได้มาด้วยนะครับเรามีความพร้อมในพื้นที่ที่ค่อนข้างมากนะครับก็อยากจะให้ชาวนนทบุรีให้ความเชื่อมั่นนะครับกับพรรคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต่างจากที่ท่านให้ความเชื่อมั่นนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกที่ยืนอยู่ข้างหน้าในการแถลงข่าวในครั้งนี้นะผมเชื่อว่าถ้าครั้งนี้พรรคประชาชนได้รับโอกาสเนี่ยเราก็จะพัฒนาเมืองนนท์ที่ดีกว่าเดิมได้ครับ
8: มีหลายคนถ้าเราดูในข่าวต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆก็จะมีการพูดในลักษณะที่บอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือเปล่านะครับหรือบางครั้งก็เรียกว่าสงครามยึดนนท์นะเราคงพอมองเห็นขออนุญาตยืนยันเลยนะครับพรรคประชาชนไม่เคยดำเนินการทางการเมืองในลักษณะแบบนั้นนะครับสำหรับเรานะครับเราพร้อมนะฮะ ม่ใช่ยึดนะฮะเราพร้อมที่จะเป็นการปูทางนะครับเพื่อให้ทุกคนในเมืองนนท์ในตัวทอสุดท้ายนะครับได้เติบโตไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มใดเป็นสีใดมีความคิดความเชื่อทางการเมืองอย่างไรต้องเติบโตได้ในจังหวัดนนทบุรี
0: มีการขยายความนะคะสำหรับแนวคิดอิฐ5ก้อนที่พรรคประชาชนพูดถึงเนี่ยบอกว่าหมายถึงทำงานโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนมีส่วนร่วมใส่ใจทุกเสียงรับฟังทุกข้อร้องเรียนและความห่วงกังวลการมีส่วนร่วมดึงประชาชนร่วมกำหนดนโยบายและงบประมาณมุ่งมั่นแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังที่ต้นตอค่ะ
3: วันนี้เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครนะครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ต้นข่าวครับวันนี้ยังเงียบอยู่ไม่มีใครไปสมัครหลานนายกธงชัยนี่ไปพรุ่งนี้ใช่ไหมครับของพรรคประชาชนนี่ยังไม่ชัวร์ว่าไปสมัครวันไหนนะครับเดี๋ยวอาจจะคึกคักช่วงท้ายๆก็ได้ตอนนี้เจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เอาไว้ครับที่ห้องประชุมชั้น2อาคารสำนักงานอบจ.นนทบุรีนะครับรองรับการสมัครจัดพื้นที่รับสมัครจุดตรวจคุณสมบัติพื้นที่สำหรับผู้ติดตามและผู้สนับสนุนครับเพื่อให้ขั้นตอนในการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนอกจากการจัดเตรียมสถานที่นะครับทางอบจ.ครับเขายังจัดจุดตรวจคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามให้ตรวจไว้ล่วงหน้าเพื่อลดปัญหาในการสมัครที่อาจจะกระทบกับคุณสมบัติภายหลังครับโดยเฉพาะหลักฐานเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการยื่นภาษีย้อนหลัง3ปีนะครับตั้งแต่ปี66ถึงปี68ปลัดอบจ.ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.นนทบุรีครับยืนยันถึงความพร้อมในการจัดเลือกตั้งนายกอบจ.วันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้ครับ
9: เมื่อมีตำแหน่งที่ว่างลงนะครับทางอบจ.เองกับกกต.จังหวัดนนทบุรีก็ได้รีบปรึกษาหารือกันนะครับแล้วก็กำหนดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะครับโดยอบจ.เองได้จัดเตรียมบุคลากรจัดเตรียมงบประมาณนะครับแล้วก็ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการครบถ้วนนะครับครบถ้วนสามารถจัดตั้งดำเนินการเลือกตั้งในวันที่20กันยายน2569ได้อย่างแน่นอนครับ
3: แม่ท่านผู้ชมคนไหนเผื่อจะไปชิงนายกอบจ.นนทบุรีนะคุณพิมพ์พิมลท่านผู้ชมยังมีเวลาสมัครครับเขาเปิดรับสมัคร17สิงหาถึง21สิงหาก็คือวันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้ครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งถึงบ่าย4โมงครึ่งนะครับแล้วก็จะเลือกตั้งกัน20กันยายนครับ8โมงเช้าไปถึง5โมงเย็นนะครับ
0: คุณผู้ชมคะและไม่ใช่แค่นนทบุรีนะคะที่กำลังจะเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ด้วยสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมของทั้ง2พื้นที่2เหตุการณ์นั่นก็คือการได้เห็นเครือข่ายอำนาจในการเมืองท้องถิ่นนะคะคุณเจษดาพูดคุยกับคุณประจักษ์มะวงศาวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะ

0: คุณประจักษ์ครับทำไมที่ขอนแก่นต้องเลือกตั้งนายกอบจใหม
1: ่เป็นคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค4ที่มีคำวินิจฉัยกรณีมีคำร้องเกิดขึ้นสำหรับเรื่องของการทุจริตการเลือกนายกอบจครั้งที่ผ่านมาความจริงเนี่ยประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือนี่มันเป็นเคสที่สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นบทบาทการทำหน้าที่ในการที่จะให้ไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังการซื้อเสียงจริงๆเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะไปถึงตรงนั้นได
0: ้ครับ
1: ความจริงเรื่องนี้มันมีการร้องเพราะว่ามีคนที่เป็นหัวคะแนนเนี่ยเอาเงินไปจ่ายให้ชาวบ้านคนละ103 คนก็เลยกลายเป็นที่มาของการมาร้อง
0: ครับ
1: แต่ว่าทางกกต.เนี่ยไม่สามารถที่จะตรวจสอบไปได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเป็นใครเพราะว่าคนที่มาจ่ายตังค์เนี่ยก็พยายามที่จะอ้างว่ามาจ่ายค่าเกี่ยวข้าวให้วัวมาจ่ายเรื่องค่าลูกปลา
0: ครับ
1: มันไม่สามารถที่จะสาวไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังได้แต่ว่าในมุมของศาลอุทธรณ์ภาค4มีความเห็นว่ากรณีอย่างนี้คนที่เป็นนายหน้าที่ถูกกล่าวหาเนี่ยผ่านการเลือกตั้งมายาวนานมีบุคลิกมีประวัติความน่าเชื่อถืออยู่เยอะ
0: ครับ
1: ก็คงไม่มีอะไรที่จะไปพูดเล่นกับพยานสุดท้ายก็เลยสั่งให้มีการเลือกนายกอบจ.จังหวัดขอนแก่นใหม่นี่เพิ่งมีคำสั่งเมื่อที่6สิงหาคม2569ที่ผ่านมานี่เอง
0: ไม่กี่วันมานี่เอง
1: ใช่แล้วก็จะเลือก27กันยายนซึ่งใกล้ๆจะสิ้นสุดปีงบประมาณ69แน่นอนผลที่ตามมาก็คือมันจะมีเงินค้างท่อเกิดขึ้นแล้วก็ช่วงระยะเวลาระหว่างนี้โครงการต่างๆเนี่ยมันจะกระเทือนคนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น

0: อย่างดีเรียกไม่พ้นล่ะอ
1: ัน
0: นี้ประเด็นที่หนึ่งก
1: ็
0: คือกระบวนการในการที่ดำเนินการกับคนที่อาจจะอยู่เบื้องหลังโครงการทุจริตการซื้อเสียงเนี่ยกกต.ไม่สามารถสาวไปถึงตรงนั้นได
1: ้ก่อนจะไปประเด็นต่อไปผมถามก่อนว่าคดีนี้มันไม่ถึงเจ้าตัวใช่ไหมคือเขาบอกหัวคะแนนจ
0: ่
1: ายเงินให้ไปกาเบอร์หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่คุณวัฒนาบอกศาลก็บอกแล้วไม่มีหลักฐานเอาผิดกับคุณวัฒนา
0: ถูกต้องมันไปไม่ถึงคุณวัฒนา
1: ครับ
0: สุดท้ายมันก็เลยกลายเป็นว่าการเลือกตั้งนายกอบจครั้งใหม่เนี่ยคุณวัฒนาซึ่งเป็นนายกคนล่าสุดเนี่ยก็สามารถกลับมาลงสมัครรับเลือกตั้งได
1: ้วันนี้ก็สมัครแล้ว
0: ใช่สมัครแล้วนะครับเจอกับอดีตนายก6สมัยคุณพงศักดิ
1: ์ครับ
0: คุณพงศักดิ์วานิชกับพง
1: ครับ
0: นี่เป็นอดีตนายกอบจมา6สมัย
1: ผู้ชิงเดิมนี่ป
0: ี
1: 67ก็ชิงกัน2 คนนี
0: ้คนนี้ถือว่าฐานที่มั่นก็ไม่ธรรมดานะครับฐานเสียงก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันว่ามีส.ส.พรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนไม่เพียงเท่านั้นเขายังมีเสียงสนับสนุนจากบ้านใหญ่บ้านเล็กของส.จ.เนี่ย17คนของจังหวัดขอนแก่น
1: ครับ
0: ประเด็นถัดมาที่ผมพูดค้างเอาไว้ก็คือว่าพอเป็นจังหวัดใหญ่งบประมาณมันเยอะครับค
1: ือ
0: เวลาเราพูดถึงการเลือกนายกอบจเลือกท้องถิ่นแต่ละครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปดูในแง่ของรายละเอียดงบประมาณ
1: ครับ
0: ของขอนแก่นเนี่ยเชื่อหรือเปล่าครับว่าปีที่แล้วงบประมาณเกือบ 1,500 ล้านบาทต่อปีปีนี้งบปี69ปรากฏว่า 1,629 ล้านบาทมหาศาลแค่เนี่ยถ้าเทียบกับ100ที่ไปจ่ายให้กับชาวบ้านเนี่ย
1: ครับ
0: มันต่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นจังหวัดที่มีงบประมาณเยอะก็แน่นอนที่สุดครับใครๆก็อยากเข้าไปเป็นผู้บริหารใครๆก็ไม่ยอมแพ้ถึงจะมีการพ่ายแพ้เกิดขึ้นก็ต้องมีความพยายามในการที่จะหาโอกาสกลับมาใหม
1: ่
0: เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยก็จะเจอกันระหว่างอดีตนายกอบจ6สมัยซ
1: ึ่
0: งแน่นอนฐานเสียงเดิมก็คงจะกลับมาสนับสนุนละเพราะว่าคุณวัฒนาเนี่ยตอนที่ลงสมัครนายกอบจครั้งที่ผ่านมาแรกเริ่มเดิมทีแกเป็นส.ส.อยู่ภูมิใจไทยความจริงไม่ใช่ภูมิใจไทยหรอกพล
1: ัง
0: ประชารัฐ
1: ครับ
0: พลังประชารัฐจำได้ใช่ไหมตอนที่ร้อยธรรมนัสพรหมเผ่ายกออกจากพรรคพลังประชารัฐ22คน
1: ครับ
0: ก็มีคุณเอกราชแล้วคุณเอกราชเป็นพ่อค
1: ุ
0: ณวัฒนานี่เป็นลูกเป
1: ็
0: นส.ส.ด้วยกันทั้งคู
1: ่
0: มีเพียงแค่3คนที่ย้ายไปอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วในเวลาต่อมาก็ปรากฏว่าคุณวัฒนาก็ออกจากพรรคภูมิใจไทยมาลงสมัครพรรคเพื่อไทยเพื่อลงชิงตำแหน่งนายกอบจ
1: ตอนปี67ใส่เสื้อสีแดงของพรรคเพื่อไทย
0: ใช่
1: ชิงนายกอบจขอนแก่น
0: ใช
1: ่แล้วฉะไหนรอบนี้ใส่เสื้อสีเขียว
0: ความจริงตอนที่คุณเอกราชส่งลูกชายลงสมัครนายกอบจก็คือคุณวัฒนาที่ว่านี่ครับ
1: ครับ
0: วงในเนี่ยยืนยันตรงกันนะครับว่ามีคนสำคัญของพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่งค่ายสีเขียวส่งคนที่เป็นเจ้าของพรรคตัวจริงเสียงจริงเอาง่ายๆเข้าไปดูแลช่วยอำนวยความสะดวกไปคุมการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นโมเดลเดียวกับที่ทางพรรคเพื่อไทยไหว้วานคนคนนี้ไปช่วยดูการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ล้มบ้านใหญ่ได้สำเร็จวิธีการแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเนี่ยในครั้งแรกถึงแม้จะเข้าไปเพราะไหว้ถูกได้รับการไหว้วานจากคนจากพรรคเพื่อไทยแต่ว่าในเวลาต่อมานี่ก็เข้าใจว่าคงจะมีความชัดเจนแล้วเพราะตัวคุณเอกราชเนี่ยคนที่เป็นพ่อเนี่ยป
1: ั
0: จจ
1: ุ
0: บันก็เป็นรองหัวหน้าพรรคนะถึงแม้ว่าจะโดนศาลฎีกานะฮะมีการพิพากษาในข้อหาฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง
1: ครับ
0: ตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งตลอดชีวิตตัดสิทธิ์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง10ปีแต่ว่าเจ้าตัวนี่ก็ยังอยู
1: ่
0: เป็นปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำเพราะฉะนั้นก็เข้าใจว่าด้วยปัจจัยทั้งการสนับสนุนตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็คุณพ่อก็เป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าทำอยู่ณปัจจุบัน
1: ครับ
0: ก็เลยทำให้ตัวของวัฒนานี่ง่ายขึ้นในแง่การประกาศตัวว่าเป็นผู้สมัครจากพรรคกล้าทำ
1: แต่การชิงนายกอบจครั้งนี้มันสะท้อนอะไรถึงการเมืองท้องถิ่นในภาพใหญ
0: ่สะท้อนให้เห็นว่าระบบการจัดการของกกต.สำหรับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือระดับชาติเนี่ยมันยังไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่สามารถจะไปคาดหวังอย่างที่ผู้คนต้องการได
1: ้
0: การเลือกตั้งแต่ละครั้งโดยส่วนใหญ่มันมีเรื่องของการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเกิดขึ้นแน่ๆ
1: ครับ
0: ซึ่งการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมันก็มีหลายฐานความผิดในจำนวนนี้ก็คือเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียง
1: ครับ
0: มันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าศักยภาพของกกต.ณปัจจุบันนะกตหัวหน้าปัจจุบันเนี่ยมันทำให้สืบสาวราวเรื่องไปถึงเนี่ยได้ยากหรือกกต.เองอาจจะไม่มั่นใจ
1: ครับ
0: ไม่กล้าที่จะใช้สิทธิ์เพียงแค่มีความ

0: มีแนวโน้มความเป็นไปได้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น
1: ครับ
0: คือกกต.เนี่ยถ้ากล้าตัดสินใจเหมือนกกต.ชุดแรกกับชุดที่3นะ
1: ครับ
0: สภาพที่ผู้คนคาดหวังสำหรับการเลือกตั้งเนี่ยจะเห็นการกกต.กล้าในการที่แจกใบเหลืองแจกใบแดงแต่ว่ากกต.ในชุดหลังชุดของท่านอิทธิพรบุตรประคองจนกระทั่งมาถึงชุดของคุณณรงค์กลั่นวาลินเนี่ยก็ต้องแสดงศักยภาพให้เห็นว่ากกต.เนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมที่จะลุยขอให้มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรที่มันชัดเจนอันนี้คืออดีตกกต.แต่ละคนก็จะพูดในทำนองนี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่สะท้อนเห็นก็คือว่าการคัดกรองการดำเนินการกับคนที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากแต่กกต.เองมีเจ้าหน้าที่มีสรรพกำลังประสานงานกับทางตำรวจเข้ามาดำเนินการเนี่ยมันต้องทำอะไรที่ผู้คนโดยทั่วไปต้องตบมือให้หรือตบเข่าฉาดว่ามันต้องแบบนี้สิ
1: อ
0: ันนี้ประเด็นที่หนึ่งก
1: ็
0: คือการเข้าไปดำเนินการของกกต.มันมีปัญหามันไม่สามารถจะไปสืบสาวไปถึงมันมีผลไปถึงความเชื่อมั่นศรัทธาในตัวของกกต.สองก็คือว่าในสนามเลือกตั้งในพื้นที่ที่มันมีเรื่องงบประมาณมีเงินมีทองเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยอะไรมันก็ดูจะยุ่งยากซับซ้อนไปหมดนะคือทางนี้ก็อยากจะได้ทางนี้ก็อยากจะได
1: ้
0: ท
1: ุ
0: กคนอยากจะเข้าไปมุ่งมั่นพัฒนาในพื้นที่ที่ตัวเองลงสมัครจะเข้าไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายไก่กองขอนแก่นเนี่ยมีการผลักดันเรื่องโครงการสมาร์ทซิตี
1: ้
0: เมืองอัจฉริยะนี่พูดกันมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานพอดีซึ่งก็เข้าใจว่างบประมาณที่ได้มาเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะมีการอ้างอิงเรื่องนี้แหละการพัฒนาเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ที่ว่าเนี่ยครับ
1: ครับ
0: มันก็เลยทำให้งบประมาณเนี่ยมันมีค่อนข้างสูงสำหรับขอนแก่นปกติก็สูงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเรื่องงบประมาณก็ดีเรื่องโครงการต่างๆก็ดีเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนะมันก็เป็นทั้งแรงจูงใจและก็เป็นเหตุที่ทำให้การแข่งขันในพื้นที่มันเข้มข้นเพราะต่างฝ่ายต่างอยากจะอาสาตัวเข้าไปทำงานให้กับมวลชนในพื้นที่ไง
1: ครับนอกจากการแข่งขันที่เดือดวันนี้ได้ยินมุมมองของคุณประจักษ์เรื่องของเครือข่ายอำนาจที่อยู่ในพื้นที่ขอนแก่นด้วยเดี๋ยวคงต้องวิเคราะห์กันต่อนะครับผู้สมัครอาจจะไม่มีเท่านี้ก็ได้และอาจจะเข้มข้นมากกว่าเดิมก็ได้
0: ใช่
1: วันนี้ขอบคุณคุณประจักษ์ครับ
0: ยินดีครับยินดีครับ
2: ต่อกันที่เวทีการเมืองระดับชาตินะคะนั่นก็คือเรื่องของสว.นั่นเองพรรคประชาชนมีการเปิดหลักฐานกล่าวหาขบวนการหัวเลือกสว.ออกมาอย่างต่อเนื่องหลายเวทีล่าสุดเป็นการพาดพิงไปถึงตัวบุคคลนั่นก็คือว่าที่ร้อยตรีวิทยาซึ่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นในจังหวัดหนองคายเจ้าตัวเนี่ยได้ชี้แจงออกมาแล้วแต่ก็มีคำถามตามมามากขึ้นเรื่อยๆนะคะส่วนคุณอนุทินเองในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยบอกว่าเรื่องคดีหัวสว.เนี่ยเป็นเกมของคนที่อยากได้เป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นค่ะเมื่อวันที่13สิงหาคมนะคะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนเปิดข้อมูลกล่าวหาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.มีการเปิดคลิปเสียงอ้างว่าเป็นเสียงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาจังหวัดหนองคายเปิดภาพด้วยนะคะเป็นการยืนยันว่าว่าที่ร้อยตรีวิทยาไปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งพร้อมๆกับผู้สมัครสว.ที่เตรียมจะเข้าเลือกในระดับประเทศก่อนหน้านี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อหลายสำนักซึ่งก็รวมถึงไทย PBS ด้วยเมื่อวานนะคะประเด็นแรกก็คือเขายอมรับว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในภาพจริงแต่คลิปเสียงบางจุดอาจจะมีการดัดแปลงคือตัวเขาอธิบายบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมีผู้สมัครสว.หญิงคนหนึ่งมาขอปรึกษาเขาก็ให้การช่วยเหลือคือวันที่ไปโรงแรมไม่ได้ไปพร้อมกับผู้สมัครสว.คนนั้นแต่ว่าไปพบกันที่โรงแรมภายหลังเพราะว่าช่วงนั้นตัวเขามีภารกิจที่จะต้องมาเข้าอบรมที่กรุงเทพมหานครเช่นกันค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีหลายประเด็นที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาชี้แจงแล้วก็ยังมีข้อสงสัยช่วงเช้าวันนี้ทั้งนายพฤทธิ์และว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายการเจาะลึกทั่วไทยมีอยู่6ประเด็นคำถามด้วยกันนะคะ
1: ท่านผู้ชมครับคำถามที่1ที่นายพฤทธิ์ถามไปยังว่าที่ร้อยตรีวิทยานะครับก็คือกรณีที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยพูดว่าไม่น่าเชื่อว่าพวกเราได้สว.เยอะที่สุดเลยและชื่อ9คนส่งไปที่ส่วนกลางแล้วประเด็นนี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาชี้แจงครับ บอกเป็นการพูดคุยกับกลุ่มของนางพกามาศเป็นผู้สมัครสวซึ่งก็คือผู้สมัครสวหญิงที่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาอ้างตั้งแต่แรกนะครับคุณพิมพิมลที่บอกว่ามาขอคำปรึกษาในครั้งแรกซึ่งกลุ่มของนางพกามาศเนี่ยมีผู้ผ่านการคัดเลือก9คนครับทางคุณวิทยาเขาก็อ้างว่าเขาก็เลยชมเพราะเป็นผู้สมัครสวของจังหวัดหนองคายผ่านการคัดเลือกมาเยอะเป็นการให้กำลังใจเท่านั้นส่วนคำพูดที่ว่าส่งชื่อมาส่วนกลางแล้วว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็อ้างว่าในภาษาหนองคายเนี่ยท่านผู้ชมคำว่าส่วนกลางมันหมายถึงภาคกลางหรือกรุงเทพดังนั้นถ้าฟังจากการให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้านะครับก็อาจจะตีความได้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยเขาอ้างว่าได้มีการส่งชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสวในระดับจังหวัดมายังกรุงเทพแล้วไม่ใช่การส่งให้กับกลุ่มบุคคลที่เป็นขบวนการหรือเครือข่ายใดๆทั้งสิ้นมันมีหลายประเด็นครับท่านผู้ชมครับที่มันเป็นคำถามผู้สื่อข่าวของไทย PBS เนี่ยพยายามโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์ซักถามเพิ่มเติมอีกรอบนึงนะครับว่าที่ร้อยตรีวิทยารับสายครับแล้วก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะโทรกลับแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมครับ
2: ก็ยังมีคำถามนะคะเป็นคำถามที่2ของคุณพริษฐ์ที่ถามเกี่ยวกับคำพูดของว่าที่ร้อยตรีวิทยาในคลิปเนี่ยช่วงหนึ่งพูดบอกว่าบางคนไปกับกลุ่มอื่นแต่ได้น้อยกว่าพวกผมเพราะสายยาวกว่านี่แหละค่ะประโยคนี้หมายถึงอะไรทางว่าที่ร้อยตรีวิทยาชี้แจงบอกว่าก็หมายถึงการเลือกสวในระดับประเทศมีคนกว่า 1,700 1,800 คนมันไม่ได้เหมือนกับการเลือกท้องถิ่นที่เลือกได้แล้วก็จบเลยค่ะ
1: คำถามที่3ครับอันนี้ถกเถียงกันเยอะเป็นประเด็นในวงกว้างครับมีการพูดถึงคำว่าทำเพื่อข้างบนแล้วก็อ้างว่าเป็นภารกิจของข้างบนนายพฤทธิ์ก็เลยถามว่าที่ร้อยตรีวิทยานะครับว่าพูดแบบนี้หมายถึงอะไรเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตรีวิทยาครับเขาชี้แจงตั้งแต่แรกนะครับให้สัมภาษณ์หลายสื่อพูดเหมือนกันเขาบอกว่าข้างบนของเขาเนี่ยหมายถึงกกต.ที่ออกกฎเกณฑ์ในการเลือกสว.นายพฤทธิ์ก็เลยตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมครับว่าความหมายมันมากกว่านั้นหรือเปล่าฟังโดยวินยูชนเนี่ยคำว่าข้างบนเนี่ยมันหมายถึงอะไรกันแน่ว่าที่ร้อยตรีวิทยาก็เลยชี้แจงอีกครั้งครับบอกว่าคำพูดนี้มีหลายฝ่ายนะครับที่พยายามผลักให้ตัวเขาไปพูดถึงสถาบันซึ่งเขายืนยันครับไม่ได้พูดถึงสถาบันแต่หมายถึงกกต.ที่เป็นคนออกข้อกำหนดในการเลือกสว.จริงๆครับ
2: มีคำถามที่4นะคะอ้างไปถึงผู้ใหญ่พวกสายทหารอยากได้ตัวประธานผู้สื่อข่าวไม่มั่นใจว่าที่ร้อยตรีวิทยานั้นจะชี้แจงว่าอย่างไรแน่คือแต่เขาอ้างว่าเขาหมายถึงกระบวนการในระดับจังหวัดผ่านพ้นไปแล้วถ้าปล่อยให้ทหารเข้ามากระบวนการต่างๆที่ผ่านมาจะถูกล้มเลิกหรือไม่ประเด็นนี้ถ้าจะให้มีความชัดเจนไทย PBS จะขอรอก่อนนะคะว่าร้อยตรีวิทยาเนี่ยจะชี้แจงยังไงต่อ
1: ต้องขออภัยจริงๆครับฟังคำชี้แจงแล้วไม่เคลียร
2: ์ค
1: ุณพิมพิมลอันนี้ต้องโทรถามอีกครั้งเลยนะเขาให้สัมภาษณ์หลายที่เหมือนกันผมก็ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอาจจะต้องถามเพิ่มนะครับคำถามต่อไปครับคำถามที่5ท่านผู้ชมครับในคลิปเนี่ยมันมีการพูดถึงว่ามีเกมอย่าไปกลัวไม่เช่นนั้นกกต.ประกาศโมฆะไปแล้วคุณพฤทธิ์ก็เลยถามว่าอันเนี้ยคุณวิทยาหมายถึงอะไรคุณวิทยาชี้แจงว่าเป็นการให้กำลังใจคนที่ผ่านการเลือกสว.ในระดับจังหวัดมาแล้วซึ่งคนที่เขาหมายถึงก็คือกลุ่มของคุณพกามาศที่มี9คนครับซึ่งเขามองว่าในการเลือกระดับจังหวัดเนี่ยกกต.เขาไม่ได้วินิจฉัยความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งในช่วงนั้นดังนั้นไม่ต้องกลัวไม่มีถูกไม่มีผิดครับ
2: และคำถามที่6นะคะก็คือความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยว่าที่ร้อยตรีวิทยาย้ำบอกว่าไม่เคยเป็นสมาชิกพรรคแต่ว่าศรัทธานโยบายของพรรคที่ทำแล้วประชาชนในพื้นที่นั้นได้รับผลประโยชน์ตอบแบบนี้นะคะ
1: ท่านผู้ชมครับแต่ที่มันเป็นประเด็นแล้วคนเอาไปแชร์กันเยอะแหมภาพก็มาถูกจังหวะเหลือเกินนะครับก็คือการชี้แจงของว่าที่ร้อยตรีวิทยาก่อนหน้านี้ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆครับมันทำให้เกิดคำถามตามมาเยอะอย่างภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันมีการใช้โลโก้แล้วภาพนี้เห็นสโลแกนไหมฮะสโลแกนอยู่บรรทัดด้านล่างนะคือทั้งโลโก้ทั้งสโลแกนมันคล้ายกับพรรคภูมิใจไทยเหลือเกินซึ่งข้อมูลเหล่านี้หาได้ง่ายมากครับอยู่ใน Facebook ของคุณวิทยานั่นแหละทั้งโลโก้และสโลแกนเช่นตอนหาเสียงบอกพูดแล้วทำแต่มีต่อนิดหน่อยเพื่อลูกหลานคนโพนสา งี้เป็นต้นนะครับส่วนโลโก้เนี่ยภาพก็ชัดเลยมันคล้ายกับรูปหัวใจแดงน้ำเงินหรือความสัมพันธ์กับบิ๊กเนมของพรรคภูมิใจไทยครับหลายๆภาพก็มีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเคยร่วมกิจกรรมกับว่าที่ร้อยตรีวิทยาด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีวิทยาเนี่ยเขาก็เลยชี้แจงครับทั้งประเด็นโลโก้สโลแกนพูดแล้วทำนะครับเขาบอกว่าเวลาจะลงเนี่ยลงเลือกตั้งท้องถิ่นคุณผู้ชมคุณพิมพิมลเขาบอกว่าเขาต้องเช็คกระแสก่
2: อ
1: นว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยพักไหนกำลังจะมาพักไหนมันติดเทรนด์เช่นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีเทรนด์ของไทยรักไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยก็มีอันนี้ก็ยอมรับนะครับซึ่งคุณวิทยาเขาก็อ้างอีกว่าสมัยที่เขาลงท้องถิ่นสมัยแรกเนี่ยตอนนั้นกระแสพักสีแดงกำลังมาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยังเคยใส่เสื้อสีแดงในการหาเสียงเลยส่วนที่ปรากฏภาพคู่กับรัฐมนตรีบิ๊กเนมของภูมิใจไทยเขาบอกเป็นเพียงการประสานงานต้อนรับในฐานะที่ตัวเขาเองเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นครับ
2: แน่นอนว่าจะต้องมีผู้ที่นำไปถามนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะคือคุณอนุทินก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสวไม่ว่าจะด้วยวิธีการหรือว่ากระบวนการใดๆสว.เป็นโครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติแยกออกมาจากฝ่ายบริหารยืนยันว่ารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ปี2569แต่อย่าลืมว่าสว.เนี่ยเลือกกันมาตั้งแต่2567ทีนี้ข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านกำลังหยิบยกเอาเรื่องหัวเลือกสว.มาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลคุณอนุทินบอกว่าถ้าอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลนี้ก็พร้อมจะตอบแต่ถ้าอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วโยงมาซักฟอกก็จะไม่ตอบทั้งจากการเชื่อมโยงการพาดพิงโดยเฉพาะการเปิดคลิปเสียงล่าสุดคุณอนุทินก็บอกว่าเป็นความพยายามที่จะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นสืบเนื่องจากคนแพ้เลือกตั้งก็มาเล่นนอกเกม
3: มันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดไอ้ความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็มันเป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากใช่ไหมมันทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกม
1: ถ้าว่าตามเนื้อผ้านะครับท่านผู้ชมครับคดีหัวเลือกสว.เนี่ยกกต.เขาจะสรุปสำนวนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ครับแล้วก็จะลงมติในต้นเดือนกันยายนนี้นะครับแต่ประเด็นที่นายกให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่คุณอนุทินในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านครับมีรายงานนะครับว่าหลังเปิดประชุมสภาวันที่25สิงหาคมฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคประชาชนเขาก็เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจครับคาดว่าเรื่องหัวสว.ก็จะเป็นหนึ่งในประเด็นของการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยครับ
2: ปล่อยตัวออกจากเรือนจำมาแล้ว3วันแต่ว่าเรื่องราวของเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญก็ถือว่ายังอยู่ในความสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นที่บอกว่าเป็นเรื่องของเวลาในการคุมขังกับช่วงเวลาของการปล่อยตัวคือหลายคนก็วิจารณ์เปรียบเทียบระยะเวลาที่อยู่ในเรือนจำของนายเล่าตากับคนอื่นๆนะคะที่เป็นอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดเหมือนกันแต่อัตราโทษของคนอื่นๆเนี่ยถูกมองว่าต่ำกว่านะแต่ไปอยู่ในเรือนจำนานกว่าค่ะ
4: ก็ไปถามคุณมีความเบื่อหรอ Yes ไปแล้วใช่ไหมครับผมไปแล้วสองสมัยแล้ว
2: คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะคะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นบรรยากาศเป็นผู้คนมาร่วมล้อมวงรับประทานอาหารพูดคุยด้วยบรรยากาศแบบเป็นมิตรสถานที่ที่ตรงนั้นน่ะมีการระบุว่าเป็นบ้านพักของนายเล่าตาในอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
0: ่
2: คือในภาพเนี่ยจะเห็นนะคะคนนี้นะก็คือคุณเล่าตาเองสวมเสื้อลายขวางสีขาวเขียวน้ำเงินเนี่ยค่ะสังเกตแขนขวาจะมีเป็นสายสินน่ะพันอยู่หลายเส้นคล้ายๆกับการผูกข้อมือรับขวัญตรงนี้อาจจะเบลอไปนิดนึงนะคะอาจจะเห็นไม่ชัดเจนรายงานข่าวบอกว่านี่เป็นบรรยากาศการเลี้ยงต้อนรับนายเล่าตาแสนลี่หลังจากพ้นโทษแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาตรงนี้คือผู้สื่อข่าวท้องถิ่นรายงานมาแบบนี้นะคะ ทีมข่าวก็เลยพยายามขอสัมภาษณ์ในเล่าตาเพิ่มเติมแต่ทางครอบครัวเนี่ยปฏิเสธก่อนบอกว่าให้เหตุผลว่าอยากจะให้ในเล่าตาได้ใช้ชีวิตออกมาอย่างสงบเงียบๆค่ะแต่ก็มีรายงานด้วยว่าพรุ่งนี้18สิงหาคมครอบครัวกับชาวบ้านจะประกอบพิธีบายสีสู่ขวัญตามประเพณีให้กับนายเล่าตาอีกครั้งหนึ่งด้วยอันนี้เป็นกิจการของนายเล่าตานะคะในอดีตก็คือปั๊มน้ำมันผู้สื่อข่าวก็ไปสังเกตดูตรงนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เข้ามาอายัดเอาไว้แล้วก็ไม่มีกิจกรรมไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเกิดขึ้นนะคะ
1: ความเคลื่อนไหวของเล่าตาครับท่านผู้ชมครับกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งเนื่องจากเขาเคยต้องโทษในความผิดฐานสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดครับตัวเล่าตาเนี่ยเคยได้รับฉายาเป็นราชายาเสพติดนะครับประวัติของเขาถูกรายงานว่าเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับขุนสาซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำครับเล่าตาเนี่ยถูกจับเมื่อปี59นะครับขยายผลไปถึงการยึดทรัพย์อีกมูลค่ามากกว่าพันล้านบาทครับแล้วก็มีคำตัดสินโทษประหารชีวิตเมื่อได้รับสารภาพก็ได้รับการลดโทษเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับแต่คำถามที่สังคมกำลังถกเถียงกันณวันนี้ก็คือตัวเขาเนี่ยถูกตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตก็จริงครับแต่ได้ใช้ชีวิตในเรือนจำจริงๆเนี่ยแค่ประมาณ9ปีเศษนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวครับ
2: คือวันนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็มีการออกเอกสารชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขการขอพระราชทานอภัยโทษและเงื่อนไขการลดโทษของกรมราชทัณฑ์ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดในเอกสารที่เป็นเอกสารข่าวนะคะแต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไขในสาระสำคัญนะคะทีนี้การขอพระราชทานอภัยโทษของนายเล่าตาเนี่ยมีทั้งหมด6ครั้ง6ครั้งได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดนะคะคือนอกจากจะขอพระราชทานอภัยโทษแล้วก็จะทำให้เรื่องของระยะเวลาการรับโทษเนี่ยลดลง1ใน9การทำควบคู่ไปกับการลดโทษจากการใช้ดุลยพินิจของกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งมีผลให้ลดโทษลงไปอีก1ใน5คือลดโทษไป1ใน9ด้วยแล้วก็ลดโทษ1ใน5เพิ่มเติมในแต่ละครั้งนะคะ
1: ครับ
2: เงื่อนไขมาจากหลักเกณฑ์เพราะว่าอายุเกิน70ปีแล้วถูกคุมขังตั้งแต่อายุเกิน70แล้วดังนั้นก็จะเข้าเกณฑ์ทุกๆครั้งเลยก็จะสามารถได้ลดจำนวนโทษลงขณะเดียวกันก็ยังมีกรณีความประพฤติที่ได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีค่ะจากนั้นเลื่อนเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมสัดส่วนของโทษก็ยิ่งน้อยลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดก็เข้าเกณฑ์การปล่อยตัวนะคะทีนี้ข้อกังวลของประชาชนเนี่ยกรมราชทัณฑ์บอกว่าจะรับไปทบทวนและเสนอแนะปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโทษโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องโทษประหารและจำคุกตลอดชีวิตด้วยนะคะ
1: คือที่คุณพิมพ์พิมลไล่มาเนี่ยมันเห็นแล้วล่ะว่ามันมีช่องว่างช่องโหว่เรื่องของการบริหารจัดการโทษใช่ไหมฮะเขาใช้คำว่าบริหารโทษก็คือมีช่องทางในการขอการลดโทษนั่นเองมีข้อสังเกตจากอัยการพิเศษฝ่ายประจำสำนักงานอัยการสูงสุดครับยอมรับนะครับว่ากฎหมายปัจจุบันยังขาดการกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำสำหรับนักโทษเด็ดขาดในคดีร้ายแรงครับคดีที่ว่ามีอะไรเช่นขบวนการค้ายาเสพติดคดีข่มขืนฆาตกรรมซึ่งมันต่างจากหลายประเทศนะครับที่เขามีข้อกำหนดขั้นต่ำในการรับโทษเนี่ยมานานแล้วแต่ถ้าไทยจะทำได้ครับต้องแก้กฎหมาย
5: แต่ว่าการประพฤติตัวดีบางทีสังคมก็อาจจะมองว่ามันลงมากเกินไปเราก็เอาการประพฤติตัวดีบางประเภทเท่านั้นที่พอจะได้รับการอภัยโทษหรืออาจจะกำหนดล็อกไว้เลยว่าหลังจากรับโทษแล้วบุคคลที่รับโทษจำคุกตลอดชีวิตจะต้องรับโทษอย่างน้อย15ปีขึ้นไปถึงจะได้รับการพิจารณาลดวันต้องโทษหรือได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อได้รับการอภัยโทษอย่างเงี้ยสามารถแก้ไขกฎหมายได้ครับเพื่อให้เกิดมาตรการที่มีความมีขั้นขึ้นมาเพื่อลดช่องว่างของโอกาสในการได้รับโทษที่น้อยเกินสมควร
2: ทางดร.น้ำแท้บอกด้วยนะคะว่าถ้ายกตัวอย่างเช่นที่ างประเทศนะคะยุโรปก็จะมีการกำหนดโทษ15ปีบ้าง17ปีบ้างแล้วถึงจะมาพิจารณาในการลดโทษต่อถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็น25ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการตัดสินโทษให้จำคุกตลอดชีวิตนะคะทีนี้ก็มีมุมมองอีกด้านนึงจากนายอรรถยุทธ์พงษ์สุวรรณหรือว่ายุทธบางขวางเป็นอดีตเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับไทย PBS

บอกว่ากรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ขังตามหมายขังและปล่อยตามหมายปล่อยรวมถึงปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษที่ระบุเกณฑ์เอาไว้ชัดเจนซึ่งหัวใจของการลดโทษก็คือการเลื่อนชั้นของนักโทษที่จะต้องใช้ความประพฤติและระยะเวลาเป็นตัวกำหนดนะคะจากชั้นกลางขึ้นสู่ชั้นดีชั้นดีมากและชั้นเยี่ยมแต่ละชั้นใช้เวลาไม่มี

0: ต่ก็อยากให้พิจารณาข้อเท็จจริงตามกฎหมายซึ่งยืนยันว่าใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศนะคะ
1: กรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าอดุญญารามที่จังหวัดขอนแก่นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้หลายหน่วยงานหลายฝ่ายยื่นมือให้ความช่วยเหลือนะครับพยายามจะหาทางออกแต่มันก็จบไม่ง่ายอย่างวัดเนี่ยเราเห็นอาจารย์ธงทองไปตั้งแต่สุดสัปดาห์แล้วยืนยันครับว่าที่ดินยังไงก็เป็นของวัดเหลือแค่ขั้นตอนของการโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นในฝั่งของวัดในฝั่งของอาจารย์ธงทองมองแบบนี้หลังจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาออกมายืนยันแบบนี้คนก็ไปถามฝั่งของทายาทแล้วก็ป้าดาฝั่งของป้าดาเนี่ยก็ไม่ได้เถียงนะครับเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่วันนี้ไปตั้งข้อสังเกตเรื่องโฉนดที่ดินคือวัดก็มีโฉนดฝั่งป้าดาเนี่ยก็มีโฉนดฮะแต่เป็นโฉนดที่ขอออกทีหลังเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องชื่อที่สลักอยู่หลังโฉนดนี่แหละฮะแล้ววันนี้เราเห็นความเคลื่อนไหวของป้าดาครับที่เดินสายออกสื่อหลายช่องนะครับเธอยืนยันอยากจะออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครับ
2: เราต้องไปตรวจสอบดูแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัดเนี่ยเราจะต้องไปตรวจสอบดูความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อแกไม่มีหน้าที่ไปถือโฉนดล่อนอยู่กับตัวท่านนะไม่มีนะถ้าเป็นของวัดก็คือไปอยู่สำนักพุทธโฉนดของวัดเนี่ยไปอยู่สำนักพุทธหมดเจ้าอาวาสไม่มีสิทธิ์มาถือโฉนดล่อนไปล่อนมาเพื่อจะเอาโฉนดนี้ไปทำอะไรก็ได้แต่โฉนดนี้มันกรรมสิทธิ์มันก็คือเป็นของตาเฮียงของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่เหมือนเดิม
1: ย้ำนะครับนี่เป็นข้อสังเกตของป้าดาครับพ่วงกับข้อสงสัยที่เธอตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้ป้าดาหรือว่านางสาวชมมณีน้อยจันทร์นะครับก็เป็นคนที่ออกหน้าแทนทายาทแทนครอบครัวเธอบอกแบบนั้นเกี่ยวกับปัญหาข้อพิพาทที่ดินของวัดป่าอดุญญารามครับเธอยืนยันนะครับว่าครอบครัวไม่มีเจตนาจะมีปัญหากับวัดตามที่ถูกกล่าวหาแต่ต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับครอบครัวครับป้าดาบอกว่าต่างฝ่ายต่างมีหลักฐานจึงต้องนำหลักฐานทั้งหมดมาตรวจสอบว่าที่ดินดังกล่าวตกเป็นของวัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือไม่เพราะครอบครัวยังเชื่อมั่นว่าที่ดินนี้ไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดโดยเฉพาะโฉนดเลขที่61945ครับที่ยังคงปรากฏชื่อของนายเฮียงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หากมีการอุทิศที่ดินให้วัดจริงเธอก็ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมไม่มีการสลักหลังหรือการเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิ์ให้เป็นของวัดตั้งแต่ต้นและหากพิสูจน์ที่มาที่ไปของที่ดินรวมไปถึงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดครับเธอมองว่าวัดเนี่ยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินมาอย่างถูกต้องถ้าตรวจสอบแล้วเป็นแบบนั้นก็พร้อมจะยุติข้อพิพาทกับวัดครับ
2: ก็ถ้าเป็นวัดทำไมไม่ไปโอนเอาคะที่ผ่านมานะหมายถึงที่ผ่านมานะพอมีเรื่องขึ้นมาก็มีการแอคชั่นกันเกิดขึ้นก็วิ่งไปสำนักงานที่ดินอะไรต่อมีอะไรจะเร่งกระทำกันด่วนเลยก็เป็นที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533จนมาถึงปี69เนี่ยถ้าทำได้ทำไมไม่ทำล่ะคะก็แสดงว่าทำไม่ได้ไปโอนเอาไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ที่ดินเขาคงไม่ยอมทำให้ก็คาดว่าอย่างนั้นมันจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของนายเฮียงพิมพ์ศรีอยู่ทายาทก็คาใจว่าในเมื่อที่เป็นของคุณตาเราก็ต้องว่ากันแต่ส่วนว่ากันไปแล้วถึงปลายทางแล้วผลจะเป็นประการใดก็ยอมรับตามนั้นไม่ได้มีปัญหา
0: ส่วนกรณีที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นมีการออกหมายเรียกผู้ที่นำท่อปูนไปปิดทางเข้าออกวัดนะคะป้าดาก็บอกว่ายังไม่ได้รับหมายยังเป็นทางการยืนยันว่าจะไปพบตามกำหนดถ้าเกิดว่าได้รับเอกสารแล้วก็ต้องการที่จะชี้แจงทุกประเด็นตามกระบวนการกฎหมายแต่นอกจากนี้ปฏิเสธตอบคำถามเรื่องการตั้งข้อสังเกตว่าป้าดาเป็นขบวนการรับจ้างทวงที่ดินหรือเปล่าคะ
2: นะคะจะฝากถึงท่านนายกอนุทินถามว่าท่านลงมาดูแลประชาชนมั่งได้เป็นนายกแล้วก็อย่าลืมหันกลับมาดูแลประชาชนเขาเดือดร้อนอะไรให้มาหาทางแก้ปัญหาดิฉันจะเข้าไปพบท่านพบท่านนายกอนุทินมีหลายเรื่องที่จะต้องให้ท่านแก้ไขท่านมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วท่านต้องมาดูแลประชาชนต้องหันมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านกับเมืองนี้แล้วก็คิดว่าอีกวันสองวันถ้าหากว่าได้เดินทางแม่เนี่ยมีหมายเรียกอยู่ที่ขอนแก่นหมายเรียกนะคะหมายเรียกกรรมสิทธิ์ของตัวเองเนี่ย
1: นี่ป้าดาจะไปพบนายกแล้วนะคุณพิมพิมลท่านผู้ชมนายกจะให้เจอหรือเปล่าก็ไม่ทราบหลังจากนี้ครับป้าดาแล้วก็ตัวแทนทายาทเนี่ยอันนี้ไปเจอจริงๆต้องเจอแน่ๆก็คือการเข้าพบผอ.สำนักพุทธขอนแก่นครับเพื่อขอตรวจสอบเอกสารเกี่ยว

0: กับการตั้งวัดป่าดุนยารามแล้วก็ที่มาของการอุทิศที่ดิน26ไร่นะครับฝั่งทางวัดวันนี้ศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนะครับเพื่อขอความอนุเคราะห์ถวายความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์แล้วก็เร่งรัดการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือสิทธิ์ในโฉนดที่ดินของวัดป่าดุนยารามครับซึ่งการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นของวัดป่าดุนยารามยังอยู่ในขั้นตอนของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นนะครับเพราะผู้ที่จะเป็นคนเซ็นรับรองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตามกฎหมายของกรมที่ดินครับ
1: การที่ใครก็แล้วแต่จะมีที่ดินโอนให้วัดเนี่ยครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องมีการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ของประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนนี้ก็ทางจังหวัดจะดำเนินการต่อไปส่วนในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนั้นทำอย่างไรถูกต้องขั้นตอนเป็นเรื่องที่กรมที่ดินจะเป็นหน้าที่จะดำเนินการต่อไปนะครับก็โชคดีมากจังหวัดขอนแก่นมีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็อยากทำให้เป็นมาตรฐานที่จะเป็นแนวทางเพราะเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกหลายจังหวัดได้นะครับ
2: มันจะมีประเด็นที่บางคนติดใจสงสัยอยู่นะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนที่ทำไมจะต้องไปผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดถึงแม้จะมีคำพิพากษาบอกว่าสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยเป็นของวัดป่าอดุญญารามแต่ว่าในทางปฏิบัติการเปลี่ยนชื่อหลังโฉนดจากนายเฮียงไปเป็นของวัดจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนทางราชการและกฎหมายที่ดินนะคะนั่นก็คือการขออนุมัติตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา84ในหมวด7ว่าด้วยการกำหนดสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการศาสนาเพราะว่าเป็นกรณีที่วัดได้มาซึ่งที่ดินภายหลังปี2497กฎหมายกำหนดแบบนี้ให้ต้องผ่านการอนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติลงนามพนักงานที่ดินก็จะไปลงพื้นที่รังวัดตรวจสอบสภาพที่ดินจัดทำแผนผังรูปต่อแนวเขตและสอบเขตที่ดินให้ถูกต้องตรงตามโฉนดก่อนที่จะเสนอเรื่องให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาลงนามอนุมัติการได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินขั้นตอนมันเป็นแบบนี้ค่ะ
0: ครับส่วนบทบาทของนายอำเภอตามหนังสือสัญญาอุทิศที่ดินปี2533ครับในหนังสือสัญญาข้อตกลงยกที่ดินให้สร้างวัดซึ่งนายเฮียงครับทำไว้ต่อหน้านายอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับมีข้อตกลงและลงนามร่วมกันว่าให้นายอำเภอและเจ้าพนักงานที่ดินเป็นผู้รับดำเนินการจดทะเบียนโอนหรือรับโอนที่ดินให้แก่วัดเมื่อจัดตั้งวัดเสร็จสิ้นครับส่วนบรรยากาศในวัดป่าอรุณยารามวันนี้ครับยังมีคนเดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามข่าวสารต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้พบพระครูอดุลสารนิเคศเจ้าอาวาสวัดป่าอรุณยารามครับเบื้องต้นทราบว่าท่านต้องไปฟอกไตที่โรงพยาบาลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับวันนี้ชาวบ้านก็อาจจะไม่ได้เจอส่วนคนที่เดินทางมาเยี่ยมวัดแหมช่วงนี้คนเยอะนะคุณพิมพ์พิมลดูสิตั้งแต่เป็นข่าวเป็นคราวนะครับคนก็ไปให้กำลังใจกันเยอะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเรื่องมันจะคลี่คลายแล้วเพราะข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงทั้งหมดถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะครับคาดว่าจะได้ข้อยุติเร็วๆนี้ครับ
2: ไปดูความคืบหน้าของคดีสะเทือนใจเมื่อประมาณ3เดือนก่อนนะคะคดีรถไฟชนรถประจำทางที่จุดตัดอโศกดินแดงมาถึงตอนนี้อัยการส่งฟ้องผู้ต้องหา6คนแล้วนะคะมีทั้งคนขับรถไฟ มีทั้งพนักงานกั้นถนนคนขับรถประจำทางรวมไปถึงคนที่หยุดรถไปคล่อมทางรถไฟแต่ละคนจะมีโทษแตกต่างกันออกไปส่วนเรื่องของการเยียวยานั้นก็จะมีผู้สูญเสียบางครอบครัวที่เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับการติดต่อจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะคะครอบครัวของนายธีคาอุตมากรหรือว่าแทนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์สาย206บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงอนุญาตให้ทีมข่าวไทย PBS ได้ไปพบอีกครั้งหนึ่งหลังเหตุการณ์ความสูญเสียนะคะแม่ของนายธีคาเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุค่อนข้างได้รับผลกระทบเพราะว่าตัวนายธีคาคือเสาหลักของครอบครัวเขาตั้งใจกลับจากต่างประเทศเพื่อมาทำงานที่ประเทศไทยมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยแล้วแต่พอเกิดเหตุการณ์ครอบครัวก็ถือว่าไร้ที่พึ่งทีนี้ความช่วยเหลือตอนนี้เงินเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมได้มา 300,000 บาทแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อจากประกันภัยแล้วก็องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคนค่ะ

0: ันนี้นี่เป็นเรื่องใหญ่หลวงเลยนะคะความประมาทของคนที่คิดสั้นๆและไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบอยากให้องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยพัฒนาระบบขนส่งมวลชนแล้วก็เอาจริงจังนะคะกับคนที่ขับขี่หรือสัญจรนะคะหรือไปข้อมทางรถไฟอย่างนี้ต้องมีความผิดนะคะไม่งั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ได้พัฒนาพฤติกรรมของตัวเองแล้วก็มักง่ายทำให้เกิดการสูญเสียค่ะถ้าไม่เกิดกับครอบครัวตัวเองจะไม่รู้สึกเลยค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันนะครับส่งสำนวนให้อัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้องและพนักงานอัยการก็มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง6คนแล้วครับแยกเป็นกลุ่มๆนะครับสำหรับกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มของพนักงานขับรถไฟถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่ตายและเสพยาเสพติดพนักงานกั้นถนนถูกดำเนินคดีในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายครับส่วนพนักงานขับรถโดยสารนะครับถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและข้อหากระทำการอันเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางครับ
2: ยังมีคนขับรถกระบะอีก1คนและคนขับรถจักรยานยนต์อีก2คนนะคะที่ถูกดำเนินคดีข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและข้อหากระทำการอันเป็นการกีดขวางการขนส่งทางรางเมื่อวันที่14สิงหาคมนายอามานลอแมคนขับรถจักรยานยนต์ไปร้องเรียนกับเพจสายไหมต้องรอดกลัวว่าจะถูกฟ้องรวมกับผู้ต้องหาคนอื่นโดยเฉพาะคนขับรถไฟที่มีข้อหาเสพยาเสพติดด้วย แต่ตอนนี้ก็ได้รับการชี้แจงในข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: การที่กลาโหมไทยสหรัฐจับมือกันลงนามในข้อตกลงบางอย่างณวันนี้นะครับก็มีข้อสังเกตตามมาเยอะครับเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไทยยื่นข้อเสนอให้กับสหรัฐเรื่องของการลดกำแพงภาษีหรือไม่ถ้าเขาไม่ลดเราอาจจะลดความสัมพันธ์ด้านกองทัพนะครับแต่วันนี้ครับทางโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันนะครับว่าการที่กลาโหมสหรัฐเยือนไทยวันนี้เป็นการกระชับความสัมพันธ์ไม่มีเรื่องที่เป็นกระแสข่าวก่อนหน้านี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการนานาชาติประจำปี2569นะครับในหัวข้อการป้องกันประเทศและความมั่นคงในยุคแห่งความไม่แน่นอนครับมีอดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้ช่วยทูตทหารจากหลายประเทศเข้าร่วมนะครับพลโทอดุลบอกว่าท่ามกลางยุคแห่งความไม่แน่นอนของโลกครับจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะการปรับตัวของกองทัพและระบบที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนครับทั้งนี้การป้องกันประเทศไม่ใช่ภารกิจของกองทัพเพียงอย่างเดียวแต่เป็นวาระของคนทั้งชาติที่ต้องร่วมมือการรับผิดชอบครับ
3: สิ่งที่มันน่ากลัวมันไม่ใช่ภัยที่เราเห็นไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ความเห็นผมเนี่ยภัยที่เรายังมองไม่เห็นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่างหากที่เราต้องระวังนะเพราะฉะนั้นคำถามสำคัญของประเทศจึงไม่ใช่ว่าเราจะรับมือกับภัยคุกคามเนี่ยอย่างไรไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับแต่ต้องเปลี่ยนเป็นเราต้องมองเห็นภัยคุกคามก่อนที่มันจะเกิดขึ้นก่อนที่มันจะเกิดเป็นวิกฤตเราจะป้องกันมันอย่างไรผมว่านี่ต่างหากที่เราจะต้องนี่คือหัวใจของการป้องกันประเทศในยุคใหม่และความเห็นผมนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่ากองทัพในอนาคตต้องเปลี่ยนจากการเตรียมพร้อมเพื่อทำสงครามในรูปแบบเดิมไปสู่การเตรียมความพร้อมรับมือกับสงครามหลายมิติสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการมีอาวุธที่ทันสมัยแต่ต้องมีบุคลากรข้อมูลเทคโนโลยีและระบบตัดสินใจที่ทันสมัยด้วยพลโทอดุลบอกด้วยนะคะว่าความพร้อมที่แท้จริงไม่ใช่การมีทุกอย่างแต่คือความสามารถทำงานร่วมกันเมื่อเกิดวิกฤตกองทัพจึงต้องเป็นทั้งกำลังรบและกำลังแห่งความพร้อมของประเทศโดยปัจจัยชี้ขาดจะอยู่ที่5คำค่ะคือคำว่าคนข้อมูลเทคโนโลยีความร่วมมือและความเชื่อมั่น
3: ทุกการจัดซื้อควรมีคำถามว่าประเทศได้อะไรกลับมาบ้าง

0: ได้เพียงวิศวกรหรือว่าเราได้ทั้งองค์ความรู้บุคลากรเทคโนโลยีงานวิจัยแล้วก็อุตสาหกรรมของไทยอันนี้คือระบบ offset policy ที่มันควรจะเป็นถ้าเราทำได้เราก็จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ซื้อความมั่นคงนะครับแต่เราต้องสร้างความมั่นคงด้วยตัวของเราเอง
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามของสหรัฐเตรียมเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อมาลงนามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของไทยครับตามข้อตกลงวิสัยทัศน์ร่วมหรือว่า Joint Vision Statement 2026ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือไทยสหรัฐในระยะต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐเดินทางเยือนไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยสหรัฐโดยเฉพาะการดำเนินกิจกรรมร่วมกันผ่านการฝึกคอบราโกนะครับรวมไปถึงการขยายความร่วมมือในอนาคตและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมยอมรับครับว่าเรื่องโดรนเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ไทยและสหรัฐพูดคุยกันแต่ไม่ถึงขั้นมาตั้งโรงงานในไทยครับ
2: และสิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือทางที่คุณโคบี้มาเนี่ยก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนประเทศไทยในอนาคตอันใกล้แต่คงยังไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับว่าอาจจะมีการลงนามข้อตกลงวิสัยทัศน์ร่วมไทยสหรัฐหรือ Joint Vision Statement 2026ซึ่งไทยและสหรัฐอยู่ระหว่างการร่างตัววิสัยทัศน์นี้ร่วมกันอยู่เมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีการเดินทางเยือนประเทศไทยโดยคุณพีทเฮกเซกครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสงครามสหรัฐจะมาเยือนประเทศไทยในช่วงนั้น
1: ประเด็นที่คนจับตาก็อย่างที่ผมว่าไว้ครับท่านผู้ชมครับการเยือนไทยรอบนี้เกี่ยวกับการลดกำแพงภาษีของสหรัฐหรือไม่โฆษกกลาโหมยืนยันนะครับไม่มีการโยงเงื่อนไขนี้กับภาษีสหรัฐแบบ 100% ไม่มีแน่ๆเพราะเรื่องของความมั่นคงครับไม่สามารถนำไปผูกโยงกับการเจรจาต่อรองภาษีได้เช่นเดียวกับทางสหรัฐนะครับก็ยืนยันว่าจะไม่มีการนำประเด็นความมั่นคงมาผูกกับเรื่องภาษีครับ
3: การยกย้ายนายพลตอนนี้กำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นนายพลที่เป็นทหารหรือตำรวจนะคะคือถ้าเป็นในส่วนของทหารเนี่ยจะมีการประชุมสภากลาโหม20สิงหาคมนี้น่าจะมีการหารือกันของคณะกรรมการแต่งตั้งยกย้ายนายทหารหรือที่เรียกว่าบอร์ดกลาโหมส่วนการปรับย้ายตำรวจค่ะก็จะอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตอนนี้พิจารณาตามผลงานไม่เกี่ยวกับรุ่นแล้วสร้างความเป็นธรรมให้ทุกคนได้แน่ค่ะของสุดท้ายของฤดูการปรับย้ายข้าราชการระดับสูงฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจรวมไปถึงสำนักข่าวกรองแห่งชาติทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับกระแสการแต่งตั้งตำรวจชั้นนายพลประจำปีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันเรื่องการปรับย้ายตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทั้งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาคุณสมบัติจากความเหมาะสมผลงานและประวัติของแต่ละบุคคลไม่เกี่ยวกับรุ่นค่ะ
4: แล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามที่หน่วยจะพิจารณาจัดความเหมาะสมขึ้นมาที่สำนักงานชาติ
5: ครับ
4: เมื่อขึ้นมาแล้วก็จะจัดเป็นผู้อยู่ในเกณฑ์แล้วก็จะเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการตามมาตรา81วงเล็บ1วงเล็บกของสำนักงานชาติครับ
1: มีความเคลื่อนไหวนะครับถึงการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในสำนักข่าวกรองแห่งชาติครับมีรายงานครับว่านายกิตติพลรื่นสำริดรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับกำลังจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ครับแทนที่ของนายธนัทสุวรรณานนท์ที่เกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้นะครับโดยคาดว่านายธนัทก็จะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปครับมีรายงานนะครับตอนนี้ยังไม่มีการเสนอชื่อผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติคนใหม่ในที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ครับซึ่งวันพรุ่งนี้จะมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกนั่งหัวโต๊ะแทนนายกนะครับที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ต้องจับตาครับการเสนอแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ด้วยครับ
3: ส่วนเรื่องการปรับย้ายนายทหารชั้นนายพลก็ต้องจับตาการประชุมสภากลาโหม20สิงหาคมนะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพที่จะมาร่วมประชุมค่ะ

0: ว่าก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนั้นจะมีการหารือของคณะกรรมการพิจารณาปรับย้ายนายทหารตามพรบ.กระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาปรับช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนนะคะมีตำแหน่งที่น่าสนใจคาดว่าพลเอกสรัญเพชรานนท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมอาจได้รับการเสนอชื่อเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมขณะที่กองทัพไทยนั้นคาดว่าพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วรองเสนาธิการทหารนั้นอาจจะขยับขึ้นมาเป็นเสนาธิการทหารนะคะ
1: ส่วนกองทัพบกครับตอนนี้อยู่ระหว่างการวางลายแห่เสือทบชุดใหม่นะครับมีความเป็นไปได้ครับว่าพลโทนรทิพย์พวยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับอาจจะได้ขยับตำแหน่งสูงขึ้นแล้วก็ให้พลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4สายรบพิเศษขึ้นดำรงตำแหน่งแทนครับส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่แทนพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ที่จะเกษียณอายุราชการนะครับมี3แคนดิเดตด้วยกันครับนั่นก็คือพลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนะครับพลเรือเอกธาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือครับและพลเรือเอกกรวิทย์ชายะรัฐีผู้บัญชาการกองเรือยุทธการครับ
0: ส่วนทางกองทัพอากาศนะคะก็คาดว่าพลอากาศเอกรวินถนอมสิงห์ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมปฏิบัติการทางอากาศซึ่งมีบทบาทนำเครื่องบิน F-16 ฝึกบินคุ้มกันเครื่องบินนายกรัฐมนตรีขณะลงพื้นที่กองบิน1นครราชสีมาอาจจะได้ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศส่วนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศแม้จะเกษียณอายุราชการแต่น่าจะทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสถานศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อไปเพื่อความต่อเนื่องค่ะ
1: หลังจากมีข้อร้องเรียนก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของการนำวัสดุต้องสงสัยจากโรงงานในฉะเชิงเทราครับถูกนำไปใช้ประโยชน์หรืออาจจะมีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่สระแก้วและปราจีนบุรีนะครับวันนี้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมของวุฒิสภาหรือสว.ครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ต้นทางนะครับพร้อมกับเก็บตัวอย่างเป็นวัสดุสีดำส่งตรวจห่วงว่าจะมีสารตกค้างจากกระบวนการอุตสาหกรรมครับกองวัตถุดิบสีดำจำนวนมากครับอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราครับนี่กลายเป็นจุดที่คณะกรรมการการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของสว.นะครับให้ความสนใจหลังเข้าตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการลักลอบนำสายไฟผสมดินไปทิ้งในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีครับกองวัสดุนี้นะครับมีลักษณะเป็นกากสีดำจำนวนมากด้านบนเนี่ยมีการโรยแกลบปกคลุมเอาไว้เมื่อสำรวจด้านในไปเจอวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกากจากกระบวนการหลอมด้วยครับคณะกรรมการเนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าวัสดุเหล่านี้อาจมีสารตกค้างจากกระบวนการอุตสาหกรรมครับจึงเก็บตัวอย่าง2จุดเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็จะใช้ผลตรวจเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าวัสดุดังกล่าวเข้าข่ายกากอุตสาหกรรมที่ต้องควบคุมหรือไม่ครับจากการสังเกตนะครับยังพบว่ามีการนำแกลบมาโรยปกคลุมบริเวณผิวกองวัสดุทำให้ไม่สามารถมองเห็นองค์ประกอบของวัสดุด้านล่างได้ครับทั้งหมดจึงจำเป็นต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งชนิดของวัสดุแหล่งที่มาและกระบวนการจัดการภายในโรงงานครับ
0: ทางตัวแทนผู้ประกอบการก็ได้ชี้แจงนะคะว่าวัตถุดิบและก็ของเสียแต่ละประเภทที่นำเข้าสู่โรงงานมีการแยกกระบวนการจัดการอย่างชัดเจนและดำเนินการภายใต้ระบบอนุญาตของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมส่วนวัสดุที่นำไปผลิตเป็นสารปรับปรุงดินยืนยันว่าไม่มีการนำกากสายไฟขยะสายไฟบดหรือวัสดุที่มีโลหะหนักมาผสมกับดินก่อนนำไปแจกจ่ายให้ชุมชนและไม่มีการผสมสารพิษในกระบวนการผลิตดังกล่าวค่ะ
1: นอกจากโรงงานแห่งนี้ครับคณะกรรมการยังลงพื้นที่ตรวจสอบอีก2จุดนะครับอยู่ที่ตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นปิโตรเลียมและโรงงานที่ดำเนินการเผาฝุ่นแดงจากการหลอมเหล็กการตรวจสอบครอบคลุมทั้งกระบวนการการประกอบกิจการการจัดเก็บและการจัดการวัตถุดิบรวมไปถึงพื้นที่โดยรอบครับและแหล่งน้ำที่อาจจะได้รับผลกระทบครับ
2: ภาพรวมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างบ่อน้ำเสียเนี่ยก็ต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะว่าผ้าที่ปูก็ขาดนะครับวัสดุบางอย่างก็อาจจะมีข้อสงสัยที่ต้องตรวจสอบเพิ่มแล้วก็ใบอนุญาตโรงงานที่เมื่อกี้เท่าที่ผมตรวจสอบเนี่ยก็อาจจะอนุญาต มากเกินไปนะครับกว้างเกินไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ EEC ทั้งหมดเนี่ยเราต้องมานั่งคุยกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการอนุญาตมากเกินไปหรือง่ายเกินไปหรือเปล่าแล้วก็ยังมีอีกปัญหานึงถึงแม้เราจะบอกว่ามากไปแต่บ่อขยะบางบ่อที่เกิดขึ้นตอนนี้เริ่มเต็ม
0: ขณะเดียวกันก็มีความกังวลถึงปัญหาขยะนอกระบบและการลักลอบนำเข้าขยะจากต่างประเทศนะคะซึ่งอาจจะมีการคัดแยกวัสดุที่มีมูลค่าไปใช้ประโยชน์ทีนี้เศษวัสดุที่เหลือถ้าถูกนำไปกำจัดโดยไม่เป็นระบบก็อาจจะสร้างความเสี่ยงกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะกลุ่มขยะอิเล็กทรอนิกส์ถ้าฝังกลบไม่ถูกต้องอาจจะทำให้สารอันตรายปนเปื้อนลงสู่ดินรวมไปถึงน้ำใต้ดินด้วยค่ะ
1: หนึ่งในประเด็นที่คณะกรรมาธิการนำมาขยายผลนะครับก็คือการตรวจจับรถพ่วง3คันเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับหลังพบพฤติการลักลอบขนกากอุตสาหกรรมนะครับข้อมูลจากการตรวจสอบครั้งนั้นครับทำให้ต้องติดตามเส้นทางการขนย้ายกากอุตสาหกรรมข้ามจังหวัดพบความเชื่อมโยงตั้งแต่พื้นที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโยงไปยังอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งเป็นจุดที่พบการลักลอบทิ้งกากและในพื้นที่ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วจึงนำไปสู่การตรวจสอบย้อนกลับครับว่ากากที่ถูกขนย้ายนั้นมีต้นทางจากที่ไหนแล้วก็ถูกจัดการอย่างไรในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับคณะกรรมการยังมีแผนลงพื้นที่จังหวัดที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาขยะนะครับทั้งปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองเพื่อประเมินสถานการณ์และตรวจสอบความเชื่อมโยงของการจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC ครับ
0: เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC มายังปราจีนบุรีคือครั้งนี้ไปรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดนะคะไม่ใช่แค่ปัญหาการทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างที่เราได้เห็นกันไปนะคะแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือการกังวลว่าจะไปกระทบกับศักยภาพจุดแข็งด้านการเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานทรัพยากรมากกว่าการเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่ไร้การควบคุมนะคะติดตามจากคุณทัศนีประกอบปุณค่ะ
3: พิษที่มันเข้ามาเนี่ยมลพิษที่มันเข้ามาทั้งผืนดินผืนน้ำทั้งอากาศเนี่ยถ้ามันปนเปื้อนไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได
4: ้ผลกระทบต่อผืนดินผืนน้ำและอากาศที่ปนเปื้อนไปแล้วอาจไม่สามารถที่จะดึงคืนกลับมาได้คือเสียงสะท้อนที่ตอกย้ำเหตุผลสำคัญที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มปราจีนเข้มแข็งเพื่อที่จะคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีในวันนี้ค่ะและด้วยหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป้าหมายศักยภาพสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีคือการยกระดับสินค้าเกษตรพืชผักผลไม้ปลอดภัยและเมืองสมุนไพรผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแหล่งน้ำและวิถีชีวิตจากมลพิษของอุตสาหกรรมซึ่งมีบทเรียนให้เห็นจาก3จังหวัดภาคตะวันออกของ EEC ถือเป็นบทเรียนสำคัญที่พวกเขานั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นในจังหวัดปราจีนบุรีติดตามจากรายงานค่ะ
5: ชาวสวนส้มโอในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีสะท้อนความกังวลต่อมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่อาจจะกระทบต่อส้มโอที่ปลูกหากอนาคตปราจีนบุรีต้องกลายเป็นหนึ่งในพื้นที่อุตสาหกรรมภายใต้ EEC ไม่เพียงมลพิษปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมกระทบต่อผลผลิตแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือเกษตรกรอาจจะไม่หลงเหลือที่ดินให้ทำกินด้วย
6: เห็นที่มันตัดเป็นช่องๆๆคือเมื่อก่อนนี่เป็นส้มโอหมดเลยหน้าบ้านพี่นี่ก็ส้มโอน
7: ะ
6: แต่ตอนนี้คือมันมีนิคมเข้ามาหรือที่เห็นต้นยูคาลิปตัสนั่นก็คือโดนซื้อที่ไปแล้วซึ่งมันทำให้พื้นที่เราลดน้อยลงมากจาก400ไร่เหลือ124ไร่ภายในระยะเวลาแค่10ปี
5: นอกจากส้มโอผลไม้ขึ้นชื่อของปราจีนบุรีที่นี่ยังมีทุเรียนที่ต่างได้รับการขึ้นทะเบียนบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
7: ทุเรียน GI ก็คือเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สถานที่ตรงนี้ที่ปลูกทุเรียนเนื้อจะเป็นแบบนี้เปลือกจะเป็นแบบนี้หนามจะเป็นแบบนี
8: ้มันคล้ายๆกับเป็นการจดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอะไรประมาณนั้นไหม
7: ใช่ครับแต่ก่อนที่เราจะจดทรัพย์สินทางปัญญาได้มันต้องผ่านอะไรนะ GAP ไอ้ตัวนี้ก็คือเป็นทุเรียนที่ปลอดภัยปลอดสารเคมีทั้งหมดถ้าเป็นอุตสาหกรรมคืออย่างพวกเราเนี่ยทำเกษตรก็ถ้าเกิดว่าเขามีการปล่อยพวกสารพิษพวกน้ำเสียพวกอะไรออกมาพวกนี้แล้วก็ผลไม้ของพวกเราเนี่ยเรามีชื่อของเราอยู่ตรงนี้มันก็คงจะไปลำบากเหมือนกันครับแรกๆเลยต้องโดนถอดอยู่แล้ว
8: ช่อน
5: ปราจีนบุรียังมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ขนาดใหญ่ถึง9ตำบลจากทั้งหมด14ตำบลในอำเภอกบินบุรีพืชสมุนไพรผักและผลไม้ที่ปลูกได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรผู้นำด้านสมุนไพรของไทยและเป็นตลาดสำคัญสำหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของชุมชนการเข้ามาของอุตสาหกรรมจึงดูสวนทางกับวิถีเกษตรอินทรีย์ชนต้องการไม่ใช่การพัฒนาแบบเร่งรัดแต่คือการรักษาต้นทุนในพื้นที่ทั้งฐานทรัพยากรวิถีชีวิตและสิทธิของชุมชนต่อการกำหนดอนาคตของตัวเองออนอุตสาห์พรมออสไทย PBS รายงาน
4: มีชุดข้อมูลที่น่าสนใจค่ะจากประธานเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ปราจีนบุรีจำกัดค่ะที่เปิดเผยว่าในจำนวนสมาชิกของเกษตรกรที่มีอยู่204คนนะคะในพื้นที่การทำเกษตร 2,000 ไร่ค่ะพวกเขามีรายได้ต่อเดือนต่อคนอยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งไม่น้อยเลยนะคะสะท้อนถึงความมั่นคงและก็ความยั่งยืนในรายได้และอาชีพของพวกเขาค่ะนี่ยังไม่นับรวมพืชเกษตรของกลุ่มอื่นๆรวมทั้งสมุนไพรซึ่งปราจีนบุรีเป็นหนึ่งใน4เมืองสมุนไพรต้นแบบของประเทศขณะที่อุตสาหกรรมสมุนไพรก็มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านเวลเนสหรือสุขภาพของไทยมีมูลค่ากว่า 1.4 ล้านล้านบาทคิดเป็นเกือบ 8% ของ GDP ดังนั้นการที่ส.ส.ของจังหวัดปราจีนบุรีมาเจรจาบอกว่านายกรัฐมนตรีได้ฝากให้พูดคุยกับชาวบ้านถึงแผนพัฒนาที่คนในพื้นที่ต้องการนั้นจึงชัดเจนบนฐานศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่แล้วชาวปราจีนบุรีไม่ต้องการเรียกร้องอะไรเพิ่มแค่ขอให้หยุดขยาย EEC มาปราจีนบุรีเพื่อหยุดผลกระทบต่อศักยภาพเมืองเกษตรอินทรีย์เมืองสมุนไพรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
9: ตอนนี้เรายุติแล้วเรื่องของ EEC เนี่ยเราไม่ได้นำเรื่องมาพิจารณาต่อแล้วนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าให้ผมเนี่ยมาสื่อสารกับพวกท่านเนี่ยว่าเราอยากจะพัฒนาประจินไปทางไหนร่วมกันไปทางไหนเนี่ยอยากให้เรามาพูดคุยกัน
10: เราไม่มีการเจรจาสิ่งเดียวที่ท่านพูดก็คือท่านได้เรียนท่านนายกแล้วที่เป็นประธานบอร์ด EEC ถูกไหมคะ
9: ครับ
10: เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวและท่านพูดเองเมื่อกี้ว่าท่านนายกบอกว่ายกเลิกเพราะฉะนั้นวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอจดหมายจากท่านนายกค่ะ
3: ยุทธศาสตร์ของประชาชนก็คือการพัฒนาเกษตรนะคะการพัฒนาเกษตรซึ่งจังหวัดปราจีนบุรีเราทำเกษตรอินทรีย์แล้วรวมกลุ่มกันเป็นขบวนการและทุกคนมีอาชีพมีรายได้ยั่งยืนวันนี้เราคิดว่าเครือข่ายเราเนี่ยเครือข่ายเกษตรของเราที่เราร่วมไม้ร่วมมือกันตั้ง10กว่าตำบลเนี่ยเราได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราอยู่ได้เราอยู่ได้อยู่ได้ดีด้วยนะคะอยู่ได้ดีด้วยเรามีอาชีพมีรายได้มีรายได้ที่มันยั่งยืน
4: คำถามสำคัญที่นายกรัฐมนตรีฝากถึงกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะไม่ใช่แค่แผนพัฒนาพื้นที่ที่คนในพื้นที่นั้นมีความต้องการและอยากเห็นนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มจากการยุติในสิ่งที่คนในพื้นที่เขาไม่ต้องการก่อนหรือไม่เพื่อที่จะเดินหน้าในเรื่องของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่ถูกวางไว้อยู่แล้วบนฐานทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนการเดินหน้าอย่างจริงจังค่ะ
1: มลพิษข้ามแดนกกสายรั่วโขงครับวันนี้ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับแม้ที่ผ่านมาไทยเมียนมามีการทำ MOU กันไปแล้วครับแต่หลายฝ่ายโดยเฉพาะคนที่เขาติดตามปัญหานี้ก็มองว่ายังไม่ได้แก้ที่ต้นตอนะครับก็คือการทำเหมืองโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มว้าครับวันนี้เนี่ยทีมข่าวไทย PBS รวมไปถึงเครือข่ายที่ติดตามเรื่องนี้ครับพาท่านผู้ชมเนี่ยจะไปดูพื้นที่ต้นน้ำไปดูครับว่ายังมีการทำแร่อยู่หรือเปล่าอ นี่เป็นรถแบ็คโฮนะครับกำลังตักและขุดดินในลำห้วยแม่โจ๊กจังหวัดเมืองสาดประเทศเมียนมาครับในภาพเนี่ยจะเห็นว่ามีการนำดินขึ้นมาวางบนภาชนะแล้วเห็นท่อฉีดน้ำเป็นราง

นะครับนี่เป็นภาพที่ทีมข่าวไทย PBS บันทึกไว้ได้ครับระหว่างการสำรวจการทำเหมืองบริเวณใกล้ชายแดนไทยเมียนมาเมื่อวันที่14สิงหาคมนะครับลำห้วยแม่โจ๊กเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำสายครับก่อนจะไหลมายังอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทีมข่าวเนี่ยนำคลิปนี้ไปให้รองศาสตราจารย์พันลบหัตถโกศลผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแร่ตรวจสอบนะครับอาจารย์เนี่ยให้ข้อมูลครับบอกว่าลักษณะรางที่เห็นน่าจะเป็นการกู้แร่หนักเช่นแร่ทองคำโดยใช้หลักการไหลของน้ำพัดพาตะกอนเบาข้ามลูกขั้นเพื่อให้ทองคำตกตัวบนลูกขั้นจากนั้นก็นำแร่ไปแยกให้สะอาดขึ้นครับซึ่งข้อกังวลของกระบวนการทำเหมืองแบบนี้ก็คือการจัดการพื้นที่ไม่ดีจะส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำครับที่สำคัญการสำรวจบริเวณบ้านแม่โจ๊กนะครับพบการขยายพื้นที่ทำเหมืองทองคำพบการขุดภูเขาบริเวณต้นน้ำห้วยแม่โจ๊กใกล้กับชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายครับเพื่อนำดินมาสกัดแร่ทองคำแล้วก็ยังพบคนงานทำลานสกัดทองคำใกล้พื้นที่ลำห้วยและต้นน้ำด้วยครับเฉพาะพื้นที่

0: ที่การทำเหมืองแร่บริเวณแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกพบว่าปัจจุบันมีการทำเหมืองแร่มากกว่า50แห่งนะครับส่วนใหญ่เป็นเหมืองแร่ทองคำครับ
1: ทางด้านของอาจารย์ประจำสำนักนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงบอกว่าการนำเข้าและเป็นทางผ่านของแร่จากประเทศเพื่อนบ้านมีความสัมพันธ์กับปัญหามลพิษข้ามพรมแดนและสารโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำนะคะเสนอให้รัฐบาลเร่งตรวจสอบย้อนกลับและยุตินำเข้าจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไม่เกี่ยวข้องกับเหมืองที่ก่อมลพิษค่ะ
2: ว่างช่องว่างตรงที่ว่าเราไม่มีตัวระบบตรวจสอบย้อนกลับถึงตอนนี้คือเราต้องถ้าแบบมาตรการที่เบาที่สุดจนแม้รัฐบาลก็ต้องเรียกผู้ประกอบการผู้นำเข้าแร่ทั้งหมดในฝั่งไทยจะไหมฮะมาคุยแล้วก็ให้พวกเขาบอกว่าเขานำเข้าแร่มาจากไหนแล้วก็ต้องตรวจสอบว่าแล้วแร่ตรงนั้นเนี่ยมันทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าทำลายสิทธิมนุษยชนในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยหรือเปล่าอันนี้เบื้องต้นนะฮะอันที่สองคือถ้าผมว่าถ้าผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือผมว่าเราก็ควรยุติการนำเข้าแร่เหมือนเดิม
0: ข้อมูลการนำเข้าแร่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับเฉพาะด่านพรมแดนแม่สายจังหวัดเชียงรายนำเข้าแร่สำคัญนะครับเช่นเศษเหล็กเศษทองแดงแมงกานีสอลูมิเนียมและตะกั่วแต่แร่ที่นำเข้ายังไม่มีพิกัดเหมืองว่าเกี่ยวข้องกับการทำให้เกิดมลพิษข้ามแดนหรือไม่นะครับปลายเดือนนี้ครับคณะอนุกรรมการแก้ปัญหาสารพิษข้ามพรมแดนซึ่งนายภัทรพงษ์ลีลาภัทรส.ส.พรรคประชาชนเป็นประธานจะลงพื้นที่ศุลกากรอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับเพื่อหาแนวทางในการควบคุมการนำเข้าแร่ที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเป็นปัญหามลพิษข้ามแดนครับ
1: ปัญหากลุ่มธุรกิจสีเทาที่อาจจะเข้ามาฟอกเงินผ่านการซื้อขายทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นไทยอาจจะทำไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วนะคะหลังจากที่ประกาศหลักเกณฑ์ให้อำนาจก.ล.ต.ตรวจสอบหาเจ้าของเงินตัวจริงมีผลบังคับใช้แล้วนะคะวันนี้วันแรกขณะที่ธุรกิจทองคำรายใหญ่ก็บอกตรงกันมาตรการนี้นะคะที่จำกัดเพดานซื้อขายทองด้วยเงินสดอาจจะกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายแต่ไม่ได้กระทบกับนักลงทุนรายย่อยตัวจริงแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการนี้ค่ะปริมาณการซื้อขายทองคำในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทำให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้เปิดรับฟังความเห็นกำหนดหลักเกณฑ์การซื้อขายทองคำแท่งเพิ่มเติมมีการกำหนดเพดานการชำระเงินสดค่าทองคำแท่งระหว่างร้านทองกับผู้ลงทุนจะต้องไม่เกิน10ล้านบาทหากมีมูลค่าเกินก็ต้องชำระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินและสกัดการฟอกเงินของกลุ่มธุรกิจสีเทาแบงก์ชาตินั้นจะเปิดระบบรับฟังความเห็นไปจนถึง20สิงหาคมด้วยนะคะทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทหัวเซ็งเฮงบอกว่ามาตรการกำกับดูแลการซื้อขายทองคำแท่งของแบงก์ชาติกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายทองคำในประเทศเนื่องจากว่านักลงทุนสับสนเกี่ยวกับข้อจำกัดของการซื้อขายประกอบกับราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงก็ส่งผลให้ยอดซื้อขายทองคำลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยเมื่อเทียบกับช่วงก่อนมีมาตรการแต่เชื่อว่าระยะยาวน่าจะดีขึ้นเพราะว่ามาตรการนี้จะช่วยลดปัญหาการฟอกเงินผ่านธุรกิจค้าทองคำส่งผลดีระยะยาวต่อทั้งระบบค่ะ
3: ผมว่าหลังจากผ่านช่วงนี้ไปเราต้องมองภาพใหญ่ก่อนนะครับสิ่งที่ทางการเข้ามาควบคุมเนี่ยเพื่อจะปราบเงินที่เรียกว่าเป็นทุนเทาหรือเงินที่ไม่ดีนะครับแต่ในระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มีที่มาที่ไปของเงินที่ถูกต้องและชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องการลงทุนสามารถทำได้ปกตินะครับแล้วก็ต้องแยกด้วยว่าประเด็นการแคปลิมิตเพื่อจะเอาก้อนเงินที่อาจจะใหญ่เกินไปออกไปกับนักลงทุนจริงเนี่ยถ้ามีที่มาที่ไปของเงินเนี่ยสามารถซื้อก้อนใหญ่แล้วโอนเงินผ่านธนาคารได้นะครับเรื่องการแคปเงินสดเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของทั่วไปที่ไปที่ธนาคารว่า5ล้านบาททั้งฝากทั้งถอนอาจจะต้องมีที่มาที่ไปนะครับเพราะปัจจุบันในระบบการใช้ระบบของธนาคารที่เป็นระบบการโอนเงินเนี่ยถือว่ามีความสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นทิศทางที่ดีของนักลงทุนในระยะยาวครับ
0: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท YLG Group บอกว่ามาตรการจำกัดเพดานการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดอาจจะกระทบกับบรรยากาศการซื้อขายในระยะสั้นครับแต่เชื่อว่านักลงทุนยังคงลงทุนในทองคำนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงครับ
4: ก็อา าจจะเอฟเฟกต์กับแรงซื้อในประเทศด้วยเพราะว่าบางทีความเข้าใจของนักลงทุนก็ยังมีความกังวลว่าพอธนาคารเข้ามามอนิเตอร์แล้วก็อาจจะทำให้ไม่อยากซื้อหรือว่าเพราะว่าด้วยความที่มีการจำกัดปริมาณการขายว่าขายได้

0: ไม่เกิน50ล้านต่อ1วันก็อาจจะทําให้นักลงทุนบางท่านเนี่ยจากที่เคยซื้อครั้งนึงเพราะเดี๋ยวนี้ทองโลนึงก็ตกประมาณสัก5ล้านกว่าบาทแล้วนะคะก็คือพอถ้าเกิดซื้อไปแล้วและอยากจะขายเวลาที่จําเป็นจะต้องใช้เงินก็กลัวจะขายไม่ได้เพราะว่าโดนจํากัดในเรื่องของวงเงินค่ะก็เชื่อว่ามีผลอาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมีวอลุ่มดรอปลงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในแง่สําหรับนักลงทุนที่เป็นรายย่อยก็ไม่ได้กระทบอะไรแต่หลักๆน่าจะกระทบกับนักลงทุนที่เป็นกลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ค่ะ
1: ตอนนี้นอกจากกำกับเรื่องของทองคำนะครับยังขยายการกำกับดูแลไปถึงตลาดทุนไทยนะครับหลังนายอเนกอยู่ยืนรองเลขาธิการกลต.ในฐานะโฆษกบอกว่าตอนนี้ครับได้ออกหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สามารถตรวจสอบหาเจ้าของเงินตัวจริงที่เข้ามาซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และผู้ประกอบการธุรกิจหลักทรัพย์รวมถึงผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปครับ
2: ประกาศหลักเกณฑ์ฉบับนี้ก็จะช่วยให้ทางกลต.มีเครื่องมือตามกฎหมายเชิงรุกลด ความเสี่ยงกลุ่มธุรกิจเงินทุนสีเทาเข้ามาฟอกเงินในตลาดทุนไทยผ่านโครงสร้างการถือหุ้นของนอมินีหรือว่าการถือหุ้นไขว้ไปมานะคะถ้าตรวจสอบว่าเป็นแหล่งเงินเดียวกันจะถือว่าเข้านิยามและกลต.ก็จะมีอำนาจตรวจสอบย้อนหลังได้ลึกขึ้นตั้งแต่ระดับผู้ถือหุ้นไปจนถึงผู้อยู่เบื้องหลังการจัดหาเงินทุนเพื่อยกระดับความโปร่งใสในตลาดทุนไทยค่ะ
1: การที่ต่างชาติเข้าหุ้นกับคนไทยแล้วก็มาซื้อที่ดินในประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเข้าข่ายเป็นนอมินีนะครับวันนี้ครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเปิดเผยจากการไปตรวจสอบ16จังหวัดปรากฏว่ามีกลุ่มแบบเนี้ยที่เข้าข่ายจะเป็นนอมินีมีประมาณ 125,000 รายด้วยกันครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับกรมที่ดินนะครับเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบนิติบุคคลที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์โฉนดที่ดินทั่วประเทศพบว่ามีนิติบุคคลที่อยู่ในการดูแลจำนวน 125,622 รายถือครองโฉนดที่ดินรวม 123,542 รายครับจากข้อมูลนี้นะครับพบว่าเป็นนิติบุคคลไทย 100% ที่ถือครองโฉนดที่ดิน 87,265 รายครับเป็นนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุน 36,277 รายและในจำนวนนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ต่างชาติถือหุ้นเกิน 49% ซึ่งจัดเป็นนิติบุคคลต่างด้าวตามกฎหมายได้รับอนุมัติจาก BOI 4,761 รายครับส่วนกลุ่มที่ถือหุ้นไม่เกิน 49% ซึ่งคงสถานะเป็นนิติบุคคลไทยมีทั้งสิ้น 31,516 รายนะครับถือครองโฉนดรวมกว่า 31,000 แปลงกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสำคัญครับที่ต้องตรวจสอบว่าเข้าข่ายใช้โนมินีอำพรางเพื่อถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือไม่พอเจาะเฉพาะพื้นที่เป้าหมาย16จังหวัดแยกเป็นกรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดมี 9,342 รายครับส่วนตามเมืองท่องเที่ยวสำคัญใน10จังหวัดเช่นชลบุรีสุราษฎร์ภูเก็ตระยองมีทั้งสิ้น 25,812 รายครับ
3: ตีกรอบลงมาในพื้นที่เป้าหมายคือกรุงเทพปริมณฑล6จังหวัดนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพนะครับทางซ้ายกับพื้นที่เป้าหมายซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะบอกว่า16จังหวัดนี้เกือบหมดแล้วครับเมื่อสักครู่ 36,000 ทั้งหมดเราลงมาถึงแค่16จังหวัดนี้ไป 35,000 แล้วนะเพราะฉะนั้นมันจะอยู่ใน16จังหวัดนี้แหละสำคัญ
2: จากการตรวจสอบก็ยังพบรูปแบบการถือครองของบริษัทต่างๆนะคะมีทั้งการถือโฉนดที่ดินเพียง1แปลง1ไร่เพื่อใช้เป็นบ้านพักอาศัยมีมากกว่า 20,000 รายส่วนประเภทบริษัทที่ถือครองที่ดินตั้งแต่2ถึง10แปลงขึ้นไปก็มีทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์และวิลล่าหรูค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ยอมรับเรื่องการปราบปรามกลุ่มที่ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขายกันเองอาจจะต้องมาพิจารณาทบทวนกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อให้เปิดรับต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาใช้จ่ายในประเทศอย่างถูกต้องไม่กระทบกับผู้ประกอบการไทยแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบทั้งหมดก็ยังต้องรอข้อมูลจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมาร่วมพิจารณาด้วยนะคะ
1: การตรวจสอบระยะต่อไปครับเจ้าหน้าที่จะนำฐานข้อมูลรายชื่อบริษัทสัดส่วนการถือหุ้น

0: จำนวนแปลงที่ดินและแหล่งที่มาของเงินทุนนะครับมาคัดกรองอย่างละเอียดเพื่อแยกแยะระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่ถูกต้องกับกลุ่มที่ใช้โครงสร้างนิติบุคคลอำพรางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำนะครับว่านิติบุคคลที่มีต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% มีทั้งสิ้นประมาณ 31,500 รายไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดทุกรายจะมีความผิดนะครับถ้าเป็นการร่วมทุนถูกต้องตามกฎหมายทำได้ครับแต่ถ้าพบการกระทำผิดโดยเฉพาะการกว้านซื้อที่ดินแปลงใหญ่เพื่อทำโครงการวิลล่าขายต่างชาติด้วยกันอันนี้จะต้องถูกดำเนินคดีครับแล้วก็สั่งให้ขายทรัพย์สินออกไปภายใน180วันครับ
1: กระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ยืนยันเรื่องความมั่นใจในตัวประธานคณะกรรมการประนอมข้อพิพาททางทะเลไทยกับกัมพูชานะคะมีการย้ำว่ากระบวนการนี้ไม่ได้สร้างผลผูกพันทางกฎหมายให้ต้องปฏิบัติตามค่ะนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้แถลงความคืบหน้าของการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982กรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาที่ได้แคทรีนาคูเปอร์นักการทูตชาวออสเตรเลียนั่งเป็นประธานย้ำว่าคูเปอร์เคยมีบทบาทเป็นตัวแทนร่วมของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมข้อพิพาทกับติมอร์เลสเตมาแล้วซึ่งเป็นกรณีแก้ไขข้อพิพาทตามกระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นครั้งแรกของโลกไทยจึงมีความมั่นใจในประสบการณ์ของคูเปอร์เช่นเดียวกับคณะกรรมการประนอมอีก4คนที่ทั้งไทยและกัมพูชาร่วมกันเสนอขณะที่การประชุมคณะกรรมการประนอมนัดแรกในเดือนหน้านางสาวใจไทยคาดว่าจะเริ่มหารือกันในประเด็นการวางกรอบการทำงานต่อจากนี้พร้อมทั้งย้ำว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับเป็นเพียงการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทและไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นครับการที่ทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ที่ทำกันเป็นประจำทุกปีนะครับแต่คำสั่งนี้ออกมาก่อนการเปิดฉากซ้อมรบร่วมกันไม่กี่นาทีเท่านั้นวิเคราะห์เรื่องนี้ในหน้าต่างโลกครับ Success.

การซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแม้ว่าผู้นำสหรัฐจะสั่งลดขนาดการซ้อมรบครั้งใหญ่ลงเพราะมองว่าไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์ค่ะซึ่งท่าทีนี้ของทรัมป์สร้างความสับสนให้แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วคาบสมุทรเกาหลีค่ะชาวเกาหลีใต้กว่า10คนรวมตัวประท้วงด้านนอกสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐในกรุงโซลนะคะเพื่อเรียกร้องให้ยุติการซ้อมรบร่วมประจำปีอูจีฟรีดอมชิลซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีทหารเกาหลีใต้เข้าร่วมกว่า 18,000 นายค่ะผู้ประท้วงระบุเขาว่าการสั่งลดขนาดการซ้อมรบของทรัมป์เป็นเพียงแค่ข้ออ้างนะคะเพราะว่าการซ้อมรบยังเกิดขึ้นอยู่ดีไม่ได้ถูกยกเลิกไปและแม้ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อการป้องกันตนเองแต่ว่ารูปแบบแล้วก็ขนาดของการซ้อมรบไม่ต่างอะไรกับการฝึกซ้อมทำสงครามกับจีนและเกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ชมการประท้วงในลักษณะนี้เกิดขึ้นแทบจะทุกครั้งนะคะที่สหรัฐกับเกาหลีใต้จัดการซ้อมรบร่วมแต่ว่าที่ต่างออกไปในครั้งนี้นั่นก็คือท่าทีของผู้นำสหรัฐค่ะที่แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยผ่านทรูธโซเชียลเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนเริ่มการซ้อมรบทรัมป์ระบุนะคะว่าไม่พอใจที่สหรัฐตกลงซ้อมรบกับเกาหลีใต้มานานแล้วค่ะเพราะว่ามีราคาแพงและส่วนใหญ่สหรัฐเป็นผู้ที่ควักกระเป๋าจ่ายด้วยแถมการซ้อมรบยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์ไปยังประเทศที่ไม่เป็นภัยคุกคามและน่านับถือฟังไม่ผิดคุณผู้ชมประเทศที่ไม่เป็นภัยคุกคามและน่าเคารพนับถือแม้ทรัมป์จะไม่ได้บอกว่าประเทศนี้คือประเทศอะไรนะคะแต่เป็นที่เข้าใจได้ว่าทรัมป์หมายถึงเกาหลีเหนือค่ะซึ่งทรัมป์มองว่าตราบใดที่เขายังเป็นประธานาธิบดีอยู่เกาหลีเหนือก็จะไม่มีพิษมีภัยอะไรนะคะแถมยังอ้างไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเขากับคิมจองอึนอีกด้วยค่ะความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับคิมดีแค่ไหนชวนคุณผู้ชมดูโพสต์นี้นะคะผู้นำสหรัฐเขาโพสต์ภาพพร้อมข้อความบนทรูธโซเชียลเมื่อวันเสาร์หรือ1วันก่อนที่จะประกาศลดขนาดการซ้อมรบกับเกาหลีใต้สังเกตที่สีหน้าและท่าทางของผู้นำทั้งสองคนดูจะไ

0: อยกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าขอให้สังเกตข้อความที่ทรัมป์โพสต์ประกอบภาพทรัมป์ระบุว่าแม้ภาพนี้จะดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะคะแต่มีหลายครั้งที่เรายิ้มให้กันคิมจองอึนและผมเข้ากันได้ดีเยี่ยมค่ะคือไม่ต้องอธิบายเยอะนะคะเห็นแบบนี้เพราะว่าทรัมป์เนี่ยพูดเอาไว้ชัดเจนมากทีเดียวซึ่งภาพนี้ถ่ายขึ้นเมื่อปี2019ที่ทั้งคู่เจอกันเป็นครั้งสุดท้ายบริเวณพรมแดน2เกาหลีแต่ความเคลื่อนไหวนี้บอกอะไรค่ะเมื่อพิจารณาจากท่าทีของทรัมป์ตั้งแต่นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2ค่อนข้างชัดเจนว่าทรัมป์ต้องการกลับมานั่งพูดคุยกับคิมอีกครั้งนะคะดังนั้นการแสดงออกถึงความเป็นมิตรและลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีเหนือและหวังสร้างโอกาสทางการทูตให้เกิดขึ้นค่ะแต่เกาหลีเหนือจะรับลูกหรือไม่นะคะเพราะว่าสิ่งที่เกาหลีเหนือต้องการจริงๆนั่นก็คือการยกเลิกการซ้อมรบทั้งหมดและในขณะเดียวกันค่ะท่าทีของทรัมป์อาจจะทำให้เกาหลีใต้สับสนนะคะแม้ว่ารัฐบาลของอีแจมยองจะมีนโยบายเป็นมิตรกับเกาหลีเหนือมากกว่ารัฐบาลของยุนซอกยอนและหวังพูดคุยกับเกาหลีเหนือแบบไม่มีเงื่อนไขรวมไปถึงเสนอเจรจาทำข้อตกลงยุติสงครามเกาหลีแทนที่ข้อตกลงสงบศึกฉบับเดิมก็ตามล่าสุดค่ะทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาย้ำนะคะว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้าร่วมมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในด้านกลาโหมซึ่งรวมถึงการซ้อมรบด้วยและหวังว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างทรัมป์กับคิมจะนำไปสู่การพูดคุยที่มีความหมายค่ะตอนที่ทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐสมัยแรกได้เคยสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเจอกับผู้นำเกาหลีเหนือถึง3ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือที่สิงคโปร์นะคะในปี2018ค่ะแล้วก็รวมถึงที่เวียดนามแล้วก็บริเวณพรมแดน2เกาหลีในปี2019แต่ความพยายามในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าก่อนที่เกาหลีเหนือจะยกระดับการพัฒนาขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์แล้วก็ขีปนาวุธขณะที่ผู้นำรัสเซียค่ะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างความสัมพันธ์ทรัมป์คิมและอาจจะเป็นมือที่3นะคะในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือด้วยโดยคิมกับปูตินได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกันเนี่ยอย่างน้อย3ครั้งนะคะซึ่งในปี2019เนี่ยเกิดขึ้นหลังการเจรจาทรัมป์คิมที่เวียดนามล่มต่อด้วยปี2023หลังรัสเซียเพี้ยงพร้ำในสงครามยูเครนก่อนที่ปูตินเนี่ยจะไปเยือนเกาหลีเหนือในปี2024และทั้งคู่ก็เจอกันอีกครั้งหลังจากสีจิ้นผิงเนี่ยเชิญมาร่วมงานฉลองการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ที่กรุงปักกิ่งเมื่อปีที่แล้วค่ะเมื่อวานนี้นะคะสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือเผยแพร่หนังสือของผู้นำเกาหลีเหนือที่ตอบกลับสารแสดงความยินดีจากผู้นำรัสเซียในโอกาสการประกาศอิสรภาพของเกาหลีจากการปกครองของญี่ปุ่นค่ะโดยคิมย้ำนะคะถึงสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่าง2ประเทศขณะที่ปูตินเนี่ยแตะไปถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงที่ทหารโซเวียตรบกับญี่ปุ่นค่ะโดยระบุว่าความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือจะเดินหน้าต่อไปในทุกภาคส่วนคุณผู้ชมการยกระดับความสัมพันธ์ของ2ประเทศได้ทำประโยชน์ให้กับเกาหลีเหนือในหลายด้านนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทหารทั้งการพัฒนาขีดความสามารถด้านอาวุธแล้วก็ทักษะการรบค่ะโดยเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเรียนรู้ประสบการณ์รบจากการช่วยรัสเซียทำศึกยูเครนนะคะซึ่งรวมถึงการใช้ระบบอาวุธอัตโนมัติการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์และปฏิบัติการไซเบอร์ดังนั้นการซ้อมรบร่วมสหรัฐเกาหลีใต้ในระยะหลังๆมานี้จึงเน้นไปที่การทำสงครามโดรนค่ะการสกัดสัญญาณ GPS และการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อปรับตัวรับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือนั่นเองส่วนหนึ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตนะคะนั่นก็คือทรัมป์ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือในโพสต์ต้นเรื่องแต่วิจารณ์เกาหลีใต้ในเรื่องที่เกาหลีใต้ไม่ยอมช่วยสหรัฐปลดนิวเคลียร์อิหร่านจุดนี้ยิ่งเพิ่มความสับสนมากขึ้นไปอีกค่ะว่าจริงๆแล้วทรัมป์ต้องการอะไรกันแน่หรือว่าแค่พูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะซึ่งกว่าที่เราจะได้รู้คำตอบกันก็อาจจะต้องรอหลังทรัมป์คุยกับผู้นำจีนในเดือนหน้าก็เป็นได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: ขอบคุณค่ะแอดคาราบาวได้เปิดตัวเพลงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะคะติดตามในข่าวกีฬากับคุณวิริยะตนุกูลกิจค่ะ

ดีครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับทัพนักกีฬาไทยได้กำลังใจก่อนการแข่งขันเมื่อแอดคาราบาวหรือว่ายืนยงโอภากุลศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงเคียร์ที่ชื่อว่าส่งใจไทยถึงนาโกย่าครับ

0: และนี่เป็นเพลงส่งใจไทยถึงนาโกย่าแต่งและร้องโดยแอคคาราบาวหรือว่านายยินยงโอภากุลศิลปินแห่งชาตินะครับเพื่อสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปทำหน้าที่ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ครับที่ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เพลงนี้แอคคาราบาวแต่งและก็ขับร้องให้ฟรีนะครับซึ่งทางคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเผยว่าแอคคาราบาวอยากส่งต่อการให้แฟนกีฬาได้ส่งต่อกำลังใจสู่นักกีฬาโดยตรงครับขณะนี้มีแต่เนื้อเพลงเท่านั้นโดยให้แฟนกีฬามีส่วนร่วมด้วยการทำเป็นมิวสิกวิดีโอซึ่งจะเปิดประกวดก่อนที่จะเผยแพร่ไปสู่นักกีฬาต่อไปครับ
1: แล้วก็เพลงก็จะเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพลงนี้ทางคุณยินยงได้กรุณาแต่งให้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับแล้วก็จะร่วมส่งใจไปเชียร์ด้วยนะครับทางโอลิมปิกตัดสินใจว่าอยากจะขอให้มีการออกทางสื่อทีวีด้วยนะครับซึ่งทางโอลิมปิกจะทำเรื่องไปขอตามหน่วยงานต่างๆแล้วท่านจะกรุณาไปตัดต่อทำเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันทางคณะกรรมการโอลิมปิกเนี่ยจะมีท่านธนาชัยประสิทธิ์เป็นประธานในการพิจารณา
0: คราวนี้เรามาดูความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยที่ส่งแข่งขันไป42ชนิดกีฬารวม694คนนะครับก็แบ่งเป็นนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนขณะนี้วางแผนการเดินทางไปญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วครับโดยรายชื่อเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนครั้งสุดท้ายภายในวันที่8กันยายนในกรณีที่มีนักกีฬาบาดเจ็บไม่สามารถไปร่วมแข่งขันได้ครับ
2: หัวหน้านักกีฬาก็จะนำรายชื่อที่ขอเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปในวันหลังจากวันที่8แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่วันที่8ที่เราไปประชุมเนี่ยก็จะต้องมีใบสาเหตุนะครับว่าเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเจ็บไหมอะไรมีใบรับรองแพทย์ไหมอะไรตรงนั้นนะครับก็ซึ่งโดยประเพณีที่ปฏิบัติมาทุกครั้งเนี่ยในวันที่ประชุม DIM เนี่ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้ครั้งสุดท้ายแล้วก็หลังจากวันที่8เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับ
0: ส่วนชนิดกีฬาแรกของไทยที่จะลงแข่งขันในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับคือฟุตบอลหญิงครับเตะในวันที่14กันยายนเวลา 19:30 นไทยเจอกับเจ้าภาพครับก็คือญี่ปุ่นส่วนทีมฟุตบอลชายจะเริ่มแข่งขันในวันที่16กันยายนเวลา 16:00 นไทยเจอกับคีร์กีสสถานที่สนามโตโยต้าสเตเดียมครับแม้โค้ชฮัสซันจะพาทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในศึกอาเซียนครับแต่ก็หนีไม่พ้นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของแฟนบอลเรื่องสไตล์การเล่นที่ต้องการความสนุกและดุดันมากกว่านี้ครับโค้ชอัลตันฮัสซันพร้อมด้วยพัทธิกุปตัปสันนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมแถลงข่าวความพร้อมฟุตบอลอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศเกมที่2ที่เราจะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ครับเกมนัดแรกเนี่ยทีมชาติไทยกุมความได้เปรียบมาก่อนนะครับเพราะว่าบุกไปชนะที่บ้านของสิงคโปร์มา 3-1 และก็รักษาสถิติของโค้ชฮัสซันในการคุมทีมชาติไทยณเวลานี้นะครับไร้พ่ายครับชนะไป8นัดแล้วก็เสมอไป2นัดโดยฮัสซันยอมรับว่า

0: ที่พยายามทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อพาทีมประสบความสำเร็จแม้จะพาทีมทำผลงานได้ดีแต่ก็ยังมีแฟนบอลบางส่วนครับหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของวิศรุตสินพงศกรครับเจ้าของเพจวิเคราะห์บอลจริงจังมองว่าควรให้เวลาในการสร้างทีมเพราะจากเกมที่ชนะสิงคโปร์เชื่อว่าโค้ชฮัสซันเนี่ยเริ่มปรับสไตล์การเล่นของทีมชาติไทยได้ลงตัวขึ้นซึ่งผลงานจะเป็นตัวชี้วัดว่าสอบผ่านหรือไม่ในรายการนี้ครับ
1: ใช่ครับ2เรื่องครับก็คือความสำเร็จความสำเร็จว่าจะไปถึงไหนและเข้าชิงด้วยสไตล์แบบไหนสู้กับคู่แข่งนัดชิงได้ดีแค่ไหนและ2ก็คือค้นพบแนวทางการเล่นหรือเปล่าคือเราต้องยอมรับนะครับว่าฮัสซันเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยยังดูไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะไม่รู้จะเล่นเกมคองบอลเล่นเกมเคาน์เตอร์หรืออะไรแต่ว่าครับคือผมเนี่ยดูทีมชาติไทยทุกนัดนะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่ชนะสิงคโปร์ 3-1 เนี่ยผมคิดว่าฮัสซันเริ่มจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วก็คือทีมชาติไทยเนี่ยสไตล์การเล่นเนี่ยเกมเคาน์เตอร์แท็กของเราเนี่ยใช้ตัวดาวรุ่งโจมตีอย่างรวดเร็วเนี่ยมีประสิทธิภาพคือผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยทีมฮัสซันเนี่ยค้นพบแล้วว่าสไตล์การเล่นที่ควรจะเป็นของไทยเป็นแบบไหนรวมกับความสำเร็จถ้าเกิดมันจับต้องได้ไปถึงรอบชิงไปถึงแชมป์เนี่ยผมว่าคราวนี้ไม่มีคำถามแฟนบอลยอมรับแน่นอน
0: มาดูโปรแกรมรอบรองชนะเลิศเกมที่2ครับไทยก็จะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานเจอกับสิงคโปร์ก็คือวันอังคารที่18สิงหาคมหรือว่าพรุ่งนี้นะครับเตะในเวลา2ทุ่มซึ่งบัตรเข้าชมเกมตอนนี้เหลืออยู่ทุกโซนเลยนะครับแม้จะมีการปรับราคาลงที่นั่งละ100บาทก็ตามครับในขณะที่อีกฝั่งนึงนะครับเมื่อวานนี้นะครับเวียดนามบุกไปชนะมาเลเซียไป2ประตูต่อ0ทำให้มีการคาดการณ์ว่าเกมรอบชิงชนะเลิศนะครับมีโอกาสสูงที่ไทยจะเจอกับเวียดนามก็อยู่ที่ว่าจะไปตามนัดหรือไม่นะครับคุณพิพิธมงคลคุณเจษฎาครับ
2: ขอบคุณคุณวิริยะค่ะ
3: ขอบคุณครับปัญหาแล้วฮะท่านผู้ชมครับหลังสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งไปยังประเทศพันธมิตรนะครับรวมไปถึงผู้ค้ากว่า35ประเทศครับเขาส่งจดหมายมาเนี่ยให้เราเลือกข้างจะอยู่ข้างใครระหว่างสหรัฐกับจีนถ้าจะต้องเลือกข้างด้านเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับนี่เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นโจทย์ยากครับแต่ทั้งนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะครับต่างก็ออกมายืนยันบอกว่าไทยไม่เลือกข้างและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบครับกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนนายกชี้ว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจานะครับและไทยต้องพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะคำแปลของจดหมายของสหรัฐพร้อมทบทวนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นครับ
4: ใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้น
5: นายกคะเรื่องสหรัฐนะคะที่เตรียมจะประกาศกับประเทศสมาชิกให้เลือกข้างค่ะในการแข่งขัน AI ทางเราวางตัวเป็นกลางและจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีไหมคะ
4: ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับมันก็มีเงื่อนไขเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจามันก็มีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่นะครับมันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างนี่มันแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนถึงเรียกว่าจะต้องเลือกข้างนะครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา
2: ส่วนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ย้ำจุดยืนเป็นกลางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้และเข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่ AI ของสหรัฐหรือจีนที่อื่นๆก็เช่นกันและเมื่อไปในเวทีโลกก็ชัดเจนเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่เลือกค่ะ
6: มุมมองของเราคือเราจะ adopt ทุกเทคถ้าเราสามารถ adopt ได้นะครับสมมติถ้าการที่เราจะ adopt เทคของจีนมาด้วยแล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนอันนั้นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะไม่ให้เราใช้เทคของเขาไม่ใช่ว่าเราเลือกที่จะไม่ใช้ผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันมีความเสี่ยงมีข้อดีมีข้อเสียในทุกเทคอยู่แล้วผมอยากให้พี่น้องประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงเลือกได้และตัดสินใจเองไม่ใช่ในการที่แบบว่าต้องมาบังคับให้มันมีขีดข้อจำกัดทางการค้าอะไรแบบนี้แล้วแบบมันยังไงก็ตามถ้าเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมันก็จะไม่เป็นสิ่งที่ดีสุดของประเทศ
2: กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังบอกว่าช่วงไตรมาส2ของปีมีเม็ดเงินลงทุนจริงจากโครงการขอรับการส่งเสริมจาก BOI ไม่น้อยกว่า 250,000 ล้านบาทในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับ AI ไปแล้ว 127,000 ล้านบาทโดยไทยวางยุทธศาสตร์เป็นกลางในการลงทุนแต่การลงทุนต้องเป็นประโยชน์กับประเทศ
7: เรื่องนี้เนี่ยผมว่าสุดท้ายคือเรื่องของเวลาถูกหรือเลือกข้างเนี่ย มจะเชื่ออย่างหนึ่งว่าสุดท้ายเราต้องเลือกข้างประเทศไทยก่อนคือเราต้องมีโจทย์ของเราให้ชัดก่อนว่ายุทธศาสตร์เราเรื่องนี้

0: เราอยากได้อะไรแล้วสุดท้ายพอเรารู้ว่าเราอยากได้อะไรเราค่อยดูว่าประเทศไหนเขาให้อะไรตรงนั้นเราได้แล้วสุดท้ายเป็นประเทศอะไรค่อยว่ากันอีกทีไม่เป็นไรแต่สุดท้ายมันต้องตรงเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผมว่าโจทย์มันต้องชัดต้องค่อยคมเนี่ยก็คือเรื่อง AI ว่ายุทธศาสตร์ของประเทศจะเป็นยังไงเราอยากได้อะไรตรงไหน
1: Head of Financial Market ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ครับที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าประเทศจะเลือกข้างใดก็ตามครับจึงเชื่อว่าจะไม่กระทบกับการพัฒนาและการต่อยอดเทคโนโลยีของธนาคารครับ
2: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากคุณชินนัยมีชัยและคุณวรรณชนกสังขเวชค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569
2: ประธานนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความนิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้เวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวัฒนพงศ์คชปักษีผู้อำนวยการโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยฉะเชิงเทราและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายขนมไทยนงลักษ์สินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์จังหวัดฉะเชิงเทรารอบการกุศลพิเศษในงานเทศมหาชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569และทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ55ปีพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

0: ัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิ่งของต่างๆในโอกาสนี้พระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์และพระใบดีกาพลตรีปุญชรัตน์มหพโลเจ้าอาวาสวัดวังน้ำดำตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีรวมเข้าเฝ้าด้วยเวลา 15:05 เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกอำนวยการโรงพยาบาลสิริราชโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกแล้วทรงพระดำเนินไปศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธรชั้นจีอาคารเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่178 2/2569ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเช่นผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569รายงานความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 72,000 พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี 2568 ถึง 2570รายงานสรุปตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566ถึง30มิถุนายน2569มียอดเงินบริจาคกว่า500ล้านบาทยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย467รายกว่า225ล้านบาทผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคสมทบทุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาการค้นคว้าวิจัยการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรงพยาบาลสิริราชได้ที่สิริราชมูลนิธิเปิดทุกวันที่อาคารมหิดลบำเพ็ญชั้น1โทร024141414อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้นจีโรงพยาบาลสิริราชโทร024141412-3โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โทร024192046และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกศาลายาชั้นจีโซน A เปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ยกเว้นวันหยุดนะคะตะฤกษ์โทร028496726
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีประจำปีการศึกษา2568
2: วันนี้เวลา 18:13 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารแบงคอกธนบุรีฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่พระภิกษุ1รูปรวมทั้งปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกระดับปริญญาโทและระดับปริญญาตรีจำนวน 2,718 คนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมื่อปี 2545ดำเนินงานตามภารกิจหลักครบถ้วนทั้ง4ประการประกอบด้วยด้านการจัดการเรียนการสอนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้มีความรู้คู่คุณธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิสมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าสร้างปัญญาพัฒนาคนฝึกฝนคุณธรรมในการนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าขอให้บัณฑิตทุกคนตระหนักว่าความรู้จะ

0: เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงเมื่อควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรมจงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นใช้ความรู้คู่คุณธรรมเป็นพลังในการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติเพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีงามด้วยความมุ่งมั่นความหวังและความสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
1: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 10:57 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระศพทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพกำหนด100วันโดยมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งจะมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินิกุลและราชินิกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี
0: ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ36ปีปรินิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสที่มูลนิธิพระดาบสอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ36ปีมูลนิธิพระดาบสและ50ปีโรงเรียนพระดาบสโดยมีพลอากาศเอกชลิตพูกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสร่วมพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระดาบสเมื่อปี2518เพื่อดำเนินการทดลองเปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุต่อมาได้พัฒนาเป็นโรงเรียนพระดาบสและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิพระดาบสเมื่อปี2535เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางการศึกษาหลากขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจะแสวงหาความรู้ได้ศึกษาวิชาชีพต่างๆเพื่อนำไปประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองครอบครัวและประเทศชาติโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการมูลนิธิกิตติมศักดิ์อันหนึ่งในช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบสซึ่งเป็นพิธีหนพรามด้วยจากนั้นประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างแก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่49ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสเปิดการเรียนการสอน9หลักสูตรได้แก่ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างยนต์การเกษตรพอเพียงช่างซ่อมบำรุงเคหบริบาลช่างไม้เครื่องเรือนช่างเชื่อมและช่างก่อสร้างส่วนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดการเรียนการสอน5หลักสูตรได้แก่ช่างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์และเครื่องจักรกลทางการ

0: เกษตรช่างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ช่างเชื่อมช่างไฟฟ้าและช่างสีรถยนต์มีผู้สำเร็จการศึกษากว่า 3,730 คนโอกาสนี้ตลาดน้ำเรือบินได้มอบรางโดยสารแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อใช้ในกิจการมูลนิธิด้วย
1: องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปคำว่าพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสมมุติเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามจำนวน8รูปสวดพระอภิธรรมพระศพพระอภิธรรมปิฎกเป็นหนึ่งใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งประกอบไปด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.คณะผู้บริหารพนักงานบริษัทจ่าวิรัตฟู้ดจำกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักโรคพืชแห่งประเทศไทยสมาคมกีดและสัตววิทยาแห่งประเทศไทยสมาคมไลออนยานนาวากรุงเทพภาค 310A2 และบริษัทสมภพเบดดิ้งแอนด์แมทเทรสอินดัสทรีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดวิเวกวายุพัฒน์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดป่าอิสระธรรมจังหวัดสกลนครวัดเขมาภิรตารามจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.กรมทหารสื่อสารบริษัทบุญญาพาสแพ็คจำกัดคณะผู้บริหารคณะครูสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมนักเรียนเก่าชมรมครูเก่าเครือข่ายผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมและมูลนิธิเพื่อการศึกษาผู้อำนวยการวิเชียรกันหยุวะบริษัทสิงห์อีสานจำกัดและบริษัท HR ไดเจสทาจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดห้วยเจริญสุขวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนเขื่อนศูนย์ปฏิบัติธรรมวัชระพนารามจังหวัดแพร่ที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำราชอาณาจักรไทยบริษัทฮึงเอไลน์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทซิโนคอเมอร์ชานมารีนประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีและสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดพุทธมงคลวัดป่ากู่แก้ววัดปัดฉิมทัศน์วัดกลางวัดเทพสิริหนองกุงวัดท่าแร่วัดกุญชรวนารามวัดเม่นใหญ่วัดหนองลมและวัดเม่นน้อยที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรบริษัทรัศาทาวเวอร์จำกัดและบริษัทในเครือนางกิตรวีอภิสินรุ่งโรจน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูป
0: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมกับถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเช่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อปวงประสบนิกรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีทั้งนี้ในวันที่19สิงหาคม2569จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันโดยประชาชนยังสามารถเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมารัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นขณะที่วันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุธวิทยาลัยคณะที่15และคณะที่16โรงเรียนจิตรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4บริษัทสมพลเบดดิ้งแอนด์แมทริสอินดัสทรีจำกัดบริษัทจ่าวิรัสฟู้ดจำกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีบริษัทวีคาโก้จำกัดและบริษัทในเครือและกรมการทหารสื่อสาร
1: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระพักตินพุทธศักราช2569โดยจัดซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรก ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8กองทัพเรือจัดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระ

0: พระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคมีความสง่างามและสมพระเกียรติเป็นที่ชื่นชมของชาวไทยและชาวต่างชาติดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดและในช่วงบ่ายได้จัดซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นครั้งแรกก่อนจะมีพิธีจริงในวันที่6พฤศจิกายน2569หลังจากได้ฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายตามขั้นตอนตั้งแต่การฝึกครูฝึกฝีพายการฝึกฝีพายบนเขียงฝึกและการฝึกฝีพายในเรือในน้ำและในแม่น้ำแล้วแล้ววันนี้เป็นการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในแม่น้ำเจ้าพระยาในรูปแบบขบวนพยุหยาตราใหญ่ใช้เส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นเส้นทางในการฝึกตั้งแต่ท่าวาสุกรีจนถึงวัดอรุณราชวรารามเพื่อให้กำลังพลฝีพายมีความคุ้นเคยกับสภาวะแวดล้อมกระแสน้ำกระแสลมรวมถึงพัฒนาทักษะความชำนาญในการจัดรูปแบบขบวนเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้คัดเลือกกำลังพลจากหน่วยต่างๆจำนวน 2,200 นายประจำเรือพระราชพิธีจำนวน52ลำแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายความยาว 1,280 เมตรกว้าง90เมตรล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาริ้วสายกลางเป็นเรือสายสำคัญอาทิเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือประทับพระราชอาทเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองและเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเป็นเรือตั้งบุษบกเชิญผ้าพระกฐินทั้งยังมีริ้วสายในขนาบข้างสายเรือพระที่นั่งและริ้วสายนอกกองทัพเรือจะจัดซ้อมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารโดยมีการซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมประชาชนสามารถรับชมการฝึกซ้อมให้กำลังใจกำลังพลของกองทัพเรือได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยการซ้อมย่อยครั้งต่อไปคือวันที่20สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังฆเวสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณคุณชินดนัยและคุณวชนกค่ะ
3: ขอบคุณทั้งสองท่านครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ไทยยังเจอฝนหนักนะครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้ทั้งภาคเหนือและอีสานตอนบนติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณมิลินทสูตรครับ

สวัสดีค่ะสำหรับคืนนี้ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันมีฝนตกหนักนะคะและตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคเหนืออีสานตอนบนจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักในหลายพื้นที่นะคะและก็จะตกหนักมากบางแห่งด้วยค่ะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณพม่าลาวตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนที่บริเวณประเทศเวียดนามนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีความแรงลมในระดับปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยและคาดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะร่องมรสุมนี้ก็จะเคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนส่งผลทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นตกหนักในหลายพื้นที่และตกหนักมากบางแห่งนะคะเตือนประชาชนค่ะโดยเฉพาะที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งได้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มจะต้องระวังกันเป็นพิเศษค่ะสำหรับชาวเรือนะคะขอให้ระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะคาดว่าในช่วงกลางสัปดาห์หรือว่าตั้งแต่วันพุธที่19สิงหาคมนี้นะคะทะเลจะมีคลื่นลมแรงขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะในช่วงกลางสัปดาห์นี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนักประมาณ 30% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะสำหรับภาคกลาง

0: ระยะนี้จะมีฝนตกไม่หนักนะคะประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาส่วนที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกระยะนี้จะมีฝนตกหนัก 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศานะคะปิดท้ายบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝน 40-60% ของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะอุณหภูมิสูงสุด36องศานะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่าภาคอื่นๆนะคะขอให้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็อย่าลืมพกร่มติดตัวก่อนออกจากบ้านกันไปด้วยสวัสดีค่ะ
1: ตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสรรค์สังคมปัญญา
2: เราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
3: 30 minutes relaxing night music

0: Relaxing Night Music 101.5 FM
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569ขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการเจาะข่าวเช้านี้ 6:30 นาทีรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึก 7:00 นถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 8:00 นรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองต่อด้วย News Connect 9:00 นรายการ Innovative Wisdom 9:30 นรายการคลินิก 101.5 10:00 นรายการสโมสรคุณสุข10:30 นาทีรายการหน้าต่างโลก11:00 นรายการ See You Delight ต่อด้วยส่งต่อข้อคิดมิติสุขภาพ12:00 นรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน13:00 นรายการเพลินเพลง14:00 นรายการสุขกันทะเรา15:55 นรายการวิทยาศาสตร์การกีฬา16:00 นรายการสารสัมพันธ์ไทยจีน16:30 นรายการ VR อาเซียนพลัสต่อด้วย News Connect 17:00 นรายการยิ้มแย้มแก้มใส 18:00 นรับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21:00 น

0: รักฉลองราษฎร์เฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: คารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ดร.นิตินันท์ พันธวีมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.นิตินันท์คะ
1: สวัสดีครับดร.จิรารัตน์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: วันนี้มีเรื่องราวให้ติดตามค่ะทั้งความเคลื่อนไหวในการที่มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคกล้องวงจรปิดและยินดีจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินของวัดป่าอดุลยารามที่จังหวัดขอนแก่นนะคะมีการเปิดโรงฝึกเทคโนโลยีอากาศยานที่ทันสมัยที่สถาบันการบินพลเรือนค่ะยกระดับอุตสาหกรรมการบินและพัฒนาบุคลากรสู่อุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล นะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานการเตรียมเสนอการสร้างรถไฟรางคู่สายใต้ระยะที่2 3เส้นทางที่เตรียมจะเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร1กันยายนนี้นะคะแล้วยังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆด้วยใช่ไหมคะดร.นิตินันท์คะ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไทยช่วยไทย plus ในเฟสที่2นะครับรวมทั้งการให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและจีนที่มีประเด็นของการกดดันไทยให้เลือกข้างกรณีการแข่งขัน AI นะครับบอกว่าอันเนี้ยแยกชัดระหว่างความมั่นคงและก็เศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับหรือกกร.ในการผนึกกำลังกันทั้งภาครัฐ World Bank เปิดเวที Bangkok Business Summit 2026นะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ในอนาคตของอาเซียนด้วยนะครับทางด้านต่างประเทศอิหร่านโต้โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่า IRGC เนี่ยไม่ได้มีการเจรจาช่องทางลับกับสหรัฐแต่อย่างใดส่วนสีจิ้นผิงมีการเชิดชูเจียงเจ๋อหมินครับครบรอบ100ปีชาติการยกย่องผลงานปฏิรูปเศรษฐกิจเปิดประเทศด้วยนะครับและมีประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจรวมทั้งข่าวกีฬาในช่วงท้ายด้วยครับวันนี้มีการประกาศรางวัลถึง2รางวัลด้วยกันครับสำหรับผู้ที่ตอบคำถามถูกเมื่อวานนี้ครับ
0: ค่ะวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้นะคะเราจะติดตามปฏิบัติการล่อซื้อยาเสพติดจากนายเล่าตาที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวมา14สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ในการควบคุม9ปีเศษทั้งที่ถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตมีการเปิดปฏิบัติการความยากลำบากเหล่านี้และข้อเสนอเพื่อการทบทวนระเบียบปฏิบัติหรือกฎหมายในการดูแลนักโทษที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดหรือคดียาเสพติดหรือคดีอุกชะกันนะคะวันนี้ผู้นำการปฏิบัติการในยุคนั้นก็คืออดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันที่ความสำคัญของวันนี้กันก่อนนะคะ18สิงหาคมสำคัญอย่างไรคะ
1: 18สิงหาคมย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2411ครับเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงตั้งแต่ปราณบุรีลงไปถึงชุมพรครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงคำนวณการเกิดครั้งนี้ได้ล่วงหน้า2ปีได้อย่างถูกต้องโดยทรงใช้วิชาดาราศาสตร์และคณิตศาสตร์นับเป็นสัมฤทธิผลทางวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของไทยที่ได้รับการยืนยันโดยประจักษ์พยานชาวต่างประเทศที่เข้ามาร่วมสังเกตที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับและนับเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกเท่าที่มีการบันทึกไว้ในประเทศไทยแต่การเสด็จไปบ้านว่ากอครั้งนั้นครับทำให้พระองค์ได้รับเชื้อมาลาเรียจนเป็นเหตุให้เสด็จสวรรคตในวันที่1ตุลาคม2411ภายหลังได้มีการกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยด้วยครับ
0: ค่ะมาติดตามรายละเอียดของประเด็นข่าวต่างๆนะคะไปที่ขอนแก่นกันก่อนเลยค่ะมีศิษย์ใกล้ชิดเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเปิดเผยว่ามีผู้ที่ศรัทธาหลั่งไหลมามอบเงินมอบกล้องวงจรปิดและแสดงเจตจำนงในหลายช่องทางด้วยกันค่ะมีรายแรกเป็นบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจกล้องวงจรปิดอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นเจ้าของบริษัทเองเลยค่ะแล้วก็ได้ติดตามข่าวคราวของวัดป่าอดุลยารามผ่านสื่อแขนงต่างๆมาโดยตลอดนะคะมีบุคคลต่างๆมาออกอากาศในรายการมีการนำเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดก็มีข่าวว่าจะมีการเรียรัยเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของเจ้าวาดพระลูกวัดแล้วก็วัดให้ปลอดภัย

0: นะคะโดยจะมีการร่วมกันจะหาเงินเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในวัดนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจดังกล่าวก็แสดงเจตจำนงค่ะเนื่องจากทำธุรกิจนี้อยู่นะคะก็ได้เดินทางมาที่วัดนะคะเพื่อมอบกล้องวงจรปิดจำนวน8ตัวให้กับทางวัดพร้อมการติดตั้งให้ด้วยนะคะและบอกว่าราคากล้องวงจรปิดจริงๆตัวละ 1,000 บาทค่าติดตั้งตัวละ 1,500 บาทเพราะต้องเชื่อมติดตั้งอุปกรณ์มีระบบการจ่ายไฟแล้วก็เชื่อมเข้าสู่การตรวจสอบจากโทรศัพท์มือถือเพื่อดูแลความปลอดภัยได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะจะได้ให้ตำรวจสามารถสังเกตการเข้าการออกนะคะจุดที่ติดส่วนใหญ่ทั้งหมด8ตัวนั้นติดอยู่ทางเข้าและทางออกของวัดค่ะจะได้เป็นข้อมูลของตำรวจในการดูแลความปลอดภัยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามได้พบว่ามีจุดที่ทางวัดจำเป็นก็คือจุดที่สายไฟจะสูญหายอยู่เป็นประจำก็เลยติดเพิ่มอีก1ตัวค่ะเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 35,000 บาทแต่ก็ยกให้วัดทั้งหมดนะคะเนื่องจากเคยมาวัดแล้วหลายครั้งในอดีตนะคะหลังๆก็ไม่ได้มาแต่พอเห็นข่าวก็ได้ติดตามมาถวายกล้องวงจรปิดดังกล่าวค่ะผู้ที่ถวายก็คือนายไมตรีวัฒกะพาณิชย์นะคะอายุ39ปีเจ้าของธุรกิจนี้ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะนอกจากนี้ก็มีผู้มีจิตศรัทธาคนหนึ่งเดินทางมาที่วัดเพื่อที่จะมอบเงินเนื่องจากได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้มีการให้ข่าวว่าจะมีการโอนที่ดินซึ่งค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินต้องใช้เงินถึง 1,500,000 บาทนะคะก็มีผู้ใจบุญกำลังได้เดินทางมาด้วยรถลักษณะเป็นรถบ้านนะคะมาจอดที่วัดแล้วก็ลงจากรถมาจะนำเงินมาบริจาคให้เจ้าวาดเจ้าวาดบอกให้ชะลอไว้ก่อนตอนนี้กระบวนการโอนที่ดินยังทำไม่ได้เพราะโฉนดที่ดินยังอยู่ในกระบวนการของศาลและได้สอบถามเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วพบว่าจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7,000 ถึง 8,000 บาทเท่านั้นทำให้ผู้ที่กำลังจะนำเงินมาถวายชะงักไปแล้วก็ยังไม่ได้ถวายนะคะลูกศิษย์วัดก็เลยแจ้งว่าหากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดร่วมบริจาคจะร่วมบริจาคขอให้ดู QR code หรือเลขที่บัญชีที่เผยแพร่ในสื่อเป็นการทั่วไปอยู่แล้วนะคะบริจาคช่องทางนั้นเพื่อความชัดเจนและความถูกต้องจะดีกว่าหรือหากไม่แน่ใจนะคะจะเดินทางมาถวายปัจจัยที่วัดได้โดยตรงก็ไม่ได้ขัดศรัทธาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การพิจารณาของเจ้าอาวาสค่ะเพราะเจ้าอาวาสจะให้หลักการว่าหากบริจาคเป็นจำนวนมากรับหลักพันขึ้นไปเนี่ยจะดูไม่ดีนะคะไม่อาจจะพิจารณาไม่รับก็ได้แต่ถ้าเป็นหลักร้อยเจ้าอาวาสอาจจะพิจารณารับไว้เพราะเข้าใจในจิตศรัทธาของผู้ที่เดินทางมานะคะนี่คือสิ่งที่ลูกวัดพยายามชี้แจงและเป็นผู้รับสายแทนเจ้าอาวาสนะคะว่านี่คือหลักการที่เจ้าอาวาสให้ไว้แล้วก็แนะนำว่าบริจาคเข้าทางQR code และเลขที่บัญชีของวัดจะได้ชัดเจนและถูกต้องดีกว่านะคะก็เป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวัดป่าอดุลยารามที่มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่มีทายาทของเจ้าของที่ดินคนเดิมคือตาเฮียงที่มอบให้เมื่อปี2531นะคะจากเรื่องนี้เรามาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสกันว่าเรามีลุ้นจะมีไทยช่วยไทยพลัสระยะที่2อย่างไรเมื่อไหร่คะ
1: เมื่อวานนี้คือมีการเปิดเผยโดยนายกรัฐมนตรีครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6นะครับให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มีแนวโน้มอย่างไรบอกว่าเราต้องสมดุลกันตลอดเวลาเศรษฐกิจต้องเดินไปได้ประชาชนได้ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้มันต้องมีหลายองค์ประกอบที่บรรจบเข้าด้วยกันรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลทุกสุขของประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบของการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นการร่วมกันและเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีนะครับส่วนคำถามที่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2จะต้องมีใช่หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรที่ทำให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเราต้องคิดทุกวันมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะครับเมื่อถามว่าเงินในคลังยังสามารถที่จะสนับสนุนเรื่องนี้ได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดครับนี่เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ครับ
0: ค่ะและนายกรัฐมนตรียัง

0: พูดต่อเรื่องจะมีแรงกดดันให้ไทยต้องเลือกข้างไหมระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องการแข่งขัน AI มีความชัดเจนอย่างไรคะ
1: คือกรณีของสหรัฐเนี่ยนายกรัฐมนตรีเตรียมที่จะส่งจดหมายกรณีที่สหรัฐเนี่ยครับมีการเตรียมส่งจดหมายเตือนพันธมิตรและก็คู่ค้าในประเทศต่างๆ35ประเทศให้เลือกข้างการแข่งขันเทคโนโลยี AI ระหว่างสหรัฐกับจีนบอกว่าเรื่องนี้ไม่กระทบการเจรจาภาษีที่ยังมีการรายละเอียดอื่นๆอยู่นะครับหมายความการเลือกข้างในหมายความว่าอาจจะอยู่ที่ระดับใดด้วยนะครับมีความร่วมมือด้านความมั่นคงแยกจากการค้าใช่หรือไม่นะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กรณีสหรัฐอเมริกาเตรียมส่งจดหมายแจ้งเตือนพันธมิตรและผู้ค้าให้ต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งไทยวางตัวเป็นกลางมาตลอดจะส่งผลกระทบกับการเจรจาหรือไม่บอกว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันมันก็ไม่มีเงื่อนไขเงื่อนเวลาเข้าไปโต๊ะเจรจาซึ่งก็สิ่งต่างๆเมื่อเกิดขึ้นเงื่อนไขของแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันยังมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างว่าคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนที่จะต้องเลือกข้างเรื่องนี้เหมือนกับสัปดาห์ที่แล้วที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอบราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนคำถามที่ว่าการที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐมาพบเราทีเนี่ยมีการกดดันอะไรเราหรือไม่นายกบอกว่าไม่มีเลยไม่ได้ดูรูปหรือทุกอย่างบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นนะครับน่าชื่นชมในความร่วมมือทำไมถึงบอกว่าเขามากดดันมันไม่มีเลยมาพบกันมาคุยกันเรียกขานกันด้วยชื่อแรกด้วยซ้ำไปผมเรียกท่านรัฐมนตรีว่ามิสเตอร์เรียกชื่อหน้าส่วนเขาเรียกเราว่ามิสเตอร์ไพรม์มินิสเตอร์ผมก็บอกว่า call me หนูนะครับนี่เป็นประเด็นที่นายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงถึงความกดดันเรื่องของการเลือกข้างในการแข่งขันเรื่อง AI ครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเสนอการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้นะคะคุณสันเพชรบุญยามณีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ข้อมูลว่าหลังจากที่คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือบอร์ดรฟท.มีมติเห็นชอบแนวทางในการดำเนินโครงการครอบคลุมการก่อสร้างรถไฟทางคู่3เส้นทางระยะทางรวม534กิโลเมตรนะคะที่เป็นการเชื่อมโครงข่ายระบบรางตั้งแต่จังหวัดชุมพรไปจนถึงสุราษฎร์ธานีลงไปถึงหาดใหญ่ต่อไปถึงป่าดังเบซาค่ะซึ่งโครงข่ายดังกล่าวก็เชื่อมไปถึงชายแดนไทยมาเลเซียนะคะโดยขณะนี้รฟท.อยู่ระหว่างการสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอมายังกระทรวงคมนาคมนะคะในภายในสัปดาห์นี้จะต้องถึงมือกระทรวงคมนาคมก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรให้ได้พิจารณาในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของปีนี้ที่จะไปที่จังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2569นี้ค่ะสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้นะคะก็ประกอบด้วย3เส้นทางด้วยกันค่ะได้แก่เส้นทางแรกคือชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะระยะทาง168กิโลเมตรนะคะแล้วก็มีช่วงสุราษฎร์ธานีมาจนถึงชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ไปต่อที่สงขลาด้วยระยะทาง321กิโลเมตรนะคะและช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปที่ประดังเบซาระยะทางอีกประมาณ45กิโลเมตรรวมระยะทางทั้งสิ้นนะคะ534กิโลเมตรด้วยกันค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะในระยะแรกก็จะดำเนินการก่อสร้างเฉพาะบางช่วงก่อนนะคะก็จะก่อสร้างไป504กิโลเมตรที่จะเริ่มต้นเป็นระยะแรกประกอบด้วยช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนะคะ168กิโลเมตรช่วงสุราษฎร์ธานีไปชุมทางหาดใหญ่ตรงนี้291กิโลเมตรแล้วก็เว้นอีก30กิโลเมตรช่วงหาดใหญ่สงขลาเนี่ยเว้นไว้ก่อนแล้วไปสร้างตรงชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซาเลยค่ะตรงนั้น45กิโลเมตรนะคะก็จะพิจารณาเป็นระยะช่วงแรกที่จะสร้างเนี่ยก็จะใช้งบประมาณ130,000 ล้าน

0: บาทเศษนะคะนี่คืองบประมาณที่จะใช้ในโครงการดังกล่าวที่จะมีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาในต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะนี่เป็นการเชื่อมโครงข่ายตั้งแต่ชุมพรถึงประดังเบซานะคะไปต่อที่เรื่องกกร.ที่มีการดำเนินการที่เป็นการผนึกกำลังภาครัฐดำเนินการอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
1: ครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับหรือกกร.มีสมาคมธนาคารแห่งธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลก World Bank เนี่ยนะครับประกาศความพร้อมจัดงานประชุมระดับผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ภายใต้แนวคิด Reinvent Thailand Resilient อาเซียนนะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีปูทางไปสู่การประชุมใหญ่ระดับโลกหรือ IMF ที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม2569นี้นะครับและปูทางสู่บทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ด้วยนะครับไฮไลท์สำคัญของเวทีก็คือนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World เพื่อประกาศความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนยกระดับประเทศจากการแข่งขันด้านต้นทุนสู่การสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยนะครับส่วนดร.เอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็จะแสดงปาฐกถาเชิงนโยบายในหัวข้อ Unlocking the Next Growth Engines for Thailand นะครับเพื่อเปิดเผยลำดับขั้นตอนการไปรูปเชิงนโยบายที่จะช่วยปลดล็อกการลงทุนของภาคเอกชนและขับเคลื่อนเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศสู่อาเซียนนะครับส่วนศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจะกล่าวถึงการวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนระดับภูมิภาคสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ภายในงานก็ยังมีการปาฐกถาการเสวนาและการเปิดตัวรายงานเศรษฐกิจก็มีหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยการเสวนาเชิงลึกนะครับโดยมิสเตอร์คาร์ลอสฟิลิปจาโรมิโลนะครับรองประธานธนาคารโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนะครับมีการเปิดตัวรายงานฉบับใหม่ของธนาคารโลกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีการประชุมช่วงบ่ายแบ่งออกเป็น2การเสวนาก็มีเรื่องเสวนาแรกเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นฐานของประเทศนะครับซึ่งเสวนาที่2เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเกษตรอาหารและเศรษฐกิจที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางนะครับก็มีอาจารย์ยศชนันท์นะครับแล้วก็มีการเสวนาในหัวข้อ The Future of Agri-Food Business นะครับเป็นการยกระดับสู่สินทรัพย์ยุทธศาสตร์แห่งภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งในช่วงท้ายของงานประธานองค์กรภาคเอกชนทั้ง3สถาบันก็จะร่วมสรุปข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากเวทีสู่แนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการสร้างระบบนิเวศการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมถึงจะมีการลงนามหนังสือ7จำนงความร่วมมือนะครับของหน่วยงานภาครัฐด้านเศรษฐกิจของไทยกับธนาคารโลกด้วยนะครับซึ่งทุกภาคส่วนก็ต้องมีแพลตฟอร์มในการวางแนวทางร่วมกันในการ Reinvent Thailand สร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ไทยสามารถคว้าโอกาสใหม่และก้าวขึ้นเป็นส่วนสำคัญของภูมิภาคอาเซียนที่ปรับตัวเข้ากับพลวัตของโลกได้หรือ Resilient อาเซียนนั่นเองครับ
0: ค่ะมาติดตามเรื่องการเปิดโรงฝึกปฏิบัติการบินที่เป็นเทคโนโลยีอากาศยานของสถาบันการบินพลเรือนนะคะสบพ.ชื่อย่อของสถาบันซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดโรงฝึกปฏิบัติการตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญในแง่ของการทำให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าไปเรียนรู้จากการปฏิบัติการเทคโนโลยีอากาศยานได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติเสมือนจริงในโรงฝึกดังกล่าวนะคะซึ่งคุณภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้ให้ความสำคัญโดยบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอากาศยานเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากถือเป็นการ

0: ยกระดับและพัฒนาบุคลากรให้รองรับความต้องการของตลาดและการเติบโตของเทคโนโลยีรวมถึงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญนะคะต่อการสร้างความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมนี้ในหลายภาคส่วนด้วยกันค่ะโดยโรงฝึกปฏิบัติการแห่งนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้าสู่ทักษะการปฏิบัติจริงนะคะตั้งแต่การออกแบบนะคะการดูแลชิ้นส่วนการทดสอบความแม่นยำการตรวจสอบความปลอดภัยการดูแลอุปกรณ์ซ่อมบำรุงการใช้โปรแกรมสำคัญทางคอมพิวเตอร์ในการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ชิ้นส่วนและระบบต่างๆของอากาศยานทั้งการควบคุมไฟฟ้าการควบคุมความดันการจอดและขึ้นเครื่องบินเหล่านี้เป็นต้นโรงฝึกปฏิบัติการเหล่านี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ปฏิบัติการหรือทำเวิร์กช็อปได้ในระบบต่างๆของอากาศยานที่ทันสมัยรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่นักเรียนนักศึกษาที่มาเรียนในสบพ.นี้ได้ใช้โรงฝึกนี้เพื่อพัฒนาทักษะที่ล้ำสมัยเหล่านี้ด้วยค่ะมีงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเกิดหลายที่หลายภูมิภาคทีเดียวค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจที่รวบรวมมาอย่างไรบ้างคะ
1: กับเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับนักวิจัยศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติสรุปสถิติแผ่นดินไหวในปี2569ครับเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง100ปีนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ภาสกรปานานนท์อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ว่าเหตุการณ์ในฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นอินโดนีเซียเวเนซุเอลาโคลอมเบียไปจนถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับพร้อมกับภาพแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้เป็นบริเวณกว้างอาคารสูงแกว่งตัวความเสียหายของอาคารบ้านเรือนและการอพยพผู้คนอย่างรีบร้อนก็สร้างความรู้สึกร่วมในสังคมว่าเปลือกโลกกำลังเคลื่อนตัวถี่และรุนแรงขึ้นอย่างผิดปกติถ้าพิจารณาผ่านข้อมูลจากสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง17สิงหาคม2569ทั่วโลกพบแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ตั้งแต่ 7.0 ถึง 7.9 11เหตุการณ์โดยยังไม่มีเหตุการณ์ขนาด 8.0 ขึ้นไปเมื่อนำไปเทียบกับสถิติระยะยาวตั้งแต่ปี2469โลกเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.0 ขึ้นไปเฉลี่ยปีละ 10-20 ครั้งและใหญ่กว่าขนาด 8 ประมาณปีละ1ครั้งชี้ชัดว่าจำนวนแผ่นดินไหวใหญ่ยังคงอยู่ในกรอบความผันผวนตามธรรมชาติเป็นกระบวนการที่เกิดซ้ำเป็นประจำที่สำคัญเกือบทั้งหมดเกิดบริเวณรอยต่อแผ่นธรณีภาคไม่ได้เกิดสเปะสปาทั่วทั้งโลกเพราะเปลือกโลกชั้นนอกไม่ได้เป็นแผ่นเดียวแต่แบ่งออกเป็นแผ่นธรณีภาคหลายแผ่นที่เคลื่อนที่ช้าๆเมื่อแผ่นธรณีภาคชนกันแยกออกจากกันหรือเลื่อนผ่านกันความเค้นจะสะสมตามรอยเลื่อนเมื่อความเค้นมากกว่าแรงเสียดทานรอยเลื่อนจึงเลื่อนตัวอย่างฉับพลันและปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นคลื่นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งงานวิจัยบอกว่าสาเหตุที่ทำให้รู้สึกว่าแผ่นดินไหวเกิดถี่ขึ้นมีปัจจัยหลักจากความเร็วและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสื่อสารเครือข่ายตรวจวัดที่มีจำนวนมากขึ้นทำให้สำนักวิจัยของสหรัฐนะครับสามารถระบุตำแหน่งแผ่นดินไหวได้ประมาณ 20,000 เหตุการณ์ต่อปีหรือเฉลี่ย55เหตุการณ์ต่อวันภาพและข่าวจากพื้นที่ประสบภัยจึงส่งตรงถึงผู้คนทั่วโลกอย่างรวดเร็วมากซึ่งสถิติก็ไม่ผิดปกติไม่ได้แปลว่าไม่อันตรายเพราะผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้กำหนดด้วยค่าขนาดแผ่นดินไหวเพียงอย่างเดียวครับแต่ขึ้นอยู่กับความลึกระยะห่างจากเมืองทิศทางการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนสภาพชั้นดินและความเปราะบางของสิ่งปลูกสร้างแผ่นดินไหวตื้นใกล้เมืองใหญ่อาจจะสร้างความเสียหายร้ายแรงจากดินถล่มดินเหลวไฟไหม้หรือสึนามิในทะเลได้มากกว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในระดับลึกและอยู่ไกลออกไปครับแม้ไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนขอบแผ่นดินธรณีภาคหลักโดยตรงแต่ก็ได้รับอิทธิพลจากเขตมุดตัวสุมาตราอันดามันการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในเมียนมาและกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอ่งตะกอนต่างๆนะครับในกรุงเทพมหานครและก็เมืองใหญ่ๆหลายภูมิภาคครับซึ่งในส่วนวิชาการก็มีความจำเป็นต้องเข้าใจสาเหตุและแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อไทยรวมถึงศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆทั้งสภาพธรณีวิทยาการออกแบบอาคารบ้านเรือนให้แข็งแรงเพื่อลดความสูญเสียจากแผ่นดินไหวให้มากที่สุด ซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและสึนามิด้วยนะครับซึ่งศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติก็ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมผ่านสำนักงานการวิจัยแห่งชาติเพราะท้ายที่สุดเมื่อมีข้อมูลที่ถูกต้องก็จะช่วยลดความตื่นตระหนกและมีความปลอดภัยในชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 1,626.44 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 17.38 จุดค่ะส่วนอัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์เฉลี่ยอยู่ที่ 33.62 บาทสตางค์นะคะราคาทองคำทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 63,950 บาทค่ะขายออกบาทละ 64,150 บาททองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 62,671 บาท 44 สตางค์นะคะและขายออกบาทละ 64,950 บาทค่ะไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อได้เลยค่ะ
1: มาที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านหรือ IRGC ครับมีการปฏิเสธคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวานนี้ครับว่าสหรัฐกำลังเจรจากับ IRGCผ่านช่องทางลับเพื่อยุติสงครามอิหร่านโดยระบุว่าคำกล่าวนี้เป็นเรื่องโกหกครับนายฮอตเซนโมฮิบบีโคโซของ IRGC กล่าวกับสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ของ IRGC กับฝ่ายอเมริกันเขาบอกว่าคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเป็นเรื่องโกหกและเป็นจินตนาการที่เกิดจากความหลงผิดและฝันร้ายอันเป็นผลมาจากความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังในการทำสงครามนายโมฮิบบีบอกว่าเรื่องทางการทูตอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานอื่นของรัฐบาลอิหร่านและอยู่นอกเหนือขอบอำนาจของ IRGC จากข้อมูลที่มีและจากคำแถลงของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศตอนนี้ไม่มีการเจรจาใดๆกับฝ่ายอเมริกันแม้แต่ในระดับดังกล่าวจินตนาการของทรัมป์จะไม่ช่วยเข้าในสนามรบโมฮิบบีพูดนะครับและระบุว่าคำกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐเป็นความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อราคาพลังงานในตลาดโลกเท่านั้นเองโดนัลด์ทรัมป์กล่าวต่อสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ครับว่าสหรัฐได้ทำการติดตามติดต่อผ่านช่องทางลับกับเจ้าหน้าที่ของ IRGC ขณะที่กรอบเวลา60วันตามที่กำหนดไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU จะสิ้นสุดลงในวันนี้ครับส่วนประเด็นของสีจิ้นผิงนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ยกย่องคุณูปการและผลงานของเจียงเจ๋อหมินอดีตผู้นำจีนผู้ล่วงลับเนื่องในวาระครบรอบ100ปีชาติการที่มหาศาลาประชาชนกรุงปักกิ่งเมื่อวานนี้ครับเน้นย้ำถึงบทบาทการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปและเปิดช่องทางจนสร้างการเติบโตในนครเซี่ยงไฮ้ภายหลังเหตุการณ์ที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2532ครับสำนักข่าวเกียวโดรายงานว่าสีจิ้นผิงได้ยกย่องการตัดสินใจเด็ดเดี่ยวและการรับมือกับความท้าทายที่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเจียงซึ่งนำพาให้ประเทศรุดหน้าไปได้อย่างมั่นคงโดยถ้อยแถลงนี้ได้รับการมองว่ามีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนและกระตุ้นความจงรักภักดีต่อคณะผู้นำซึ่งก่อนหน้าการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีกำหนดจัดขึ้นทุก5ปีซึ่งก็จะจัดขึ้นครั้งถัดไปในปีหน้าครับ2570เจียงเจ๋อหมินถึงแก่สัญญกรรมเมื่อปี2565ในขณะที่อายุ96ปีครับโดยตลอดช่วงเวลา13ปีในการดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของจีนจนถึงปี2545นับเป็นยุคสมัยที่มีหมุดหมายสำคัญอย่างยิ่งโดยเจียงมีบทบาทในการนำจีนเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ในปี2544และในปีเดียวกันก็ผลักดันให้จีนชนะการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนประจำปี2551ที่กรุงปักกิ่งด้วยครับและช่วงเวลาการบริหารประเทศของเจียงเศรษฐกิจจีนขยายตัวเฉลี่ยถึง 9% ต่อปีและยังเป็นผู้นำประเทศในช่วงที่สหราชอาณาจักรส่งมอบฮ่องกงคืนสู่อธิปไตยของจีนในปี2540ด้วยอดีตผู้นำผู้ล่วงลับเกิดเมื่อปี2469ที่เมืองหยางโจวมณฑลเจียงซูทางภาคตะวันออกของจีนโดยได้รับการคัดเลือกให้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำโดยเติ้งเสี่ยวผิงรัฐบุรุษผู้ปฏิรูปและเปิดประเทศจีนซึ่งเจียงได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายหลังเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งในขณะนั้นเจียงดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำนครเซี่ยงไฮ้ด้วยนะครับนครเซี่ยงไฮ้ถือเป็น ฐานสำคัญที่ส่งให้เจียงก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำประเทศในเวลาต่อมานอกจากนี้เจียงยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ที่มีบทบาทในการปลุกกระแสความรู้สึกต่อต้านญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนจีนผ่านการผลักดันโครงการรณรงค์การศึกษาเพื่อความรักชาติทั่วประเทศในช่วงทศวรรษที่ผ่าน

0: 990หรือปี2533ถึง2542นั่นเองครับ
1: ค่ะเอาละค่ะติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันต่อวันนี้เป็นคุณสุรจิตจิตอารีรัตน์ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
2: โดยรวมในช่วงบ่ายนะครับน่าจะมีฝนปานกลางน่าจะคลายๆเมื่อวานนะครับส่วนฝนที่จะเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยน่าจะเข้ามาช่วงตอนกลางคืนนะครับโดยจะเน้นทางด้านภาคเหนือภาคอีสานที่อาจจะมีตกหนักถึงหนักมากได้อยู่นะครับ
1: ค่ะเป็นทางเป็นสภาพเดียวกันทั้งภาคเลยไหมคะหรือเฉพาะตอนบนหรือช่วงใดคะ
2: ส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านตอนบนติดประเทศลาวนะครับที่จะเข้ามาได้ตอนดึกๆนะครับที่เป็นหนักถึงหนักมากทางด้านเหนือและอีสานแต่ว่าถ้าตอนบ่ายเนี่ยบ่ายหรือเย็นเนี่ยจะยังคล้ายๆเมื่อวานอยู่นะครับก็กระจายตัวปานกลางอ่ะแต่ว่าถ้าเน้นก็จะเน้นเหนือหรืออีสานบนตอนดึกเป็นต้นไปนะครับก็จะมีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากช่วง18ถึง21นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็เน้นจริงๆก็19 20นะครับ
1: อ๋อค่ะส่วนภาคอื่นๆล่ะคะภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เป็นอย่างไรคะ
2: ภาคกลางภาคกลางภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักนะครับก็ยังกระจายตัวอย่างนี้ได้อยู่ถ้าเน้นจริงๆก็คือเน้นเหนืออีสานบนสำหรับภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีหนักถึงหนักมากได้เฉพาะทางด้านจันทบุรีและตราดนะครับแต่ว่านี่มันก็จะเกิดเป็นปกติอยู่แล้วนะครับ
1: อืมค่ะ
2: คร
1: ับ วันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเป็นอย่างไรนะคะ
2: วันนี้ให้กรุงเทพวันนี้ฝน 60% นะครับก็จะมีการกระจายตัวได้ดีมากจะมีตกเปียกได้บ้างลักษณะก็จะคล้ายๆเมื่อวานนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีโอกาสตกหนักเท่าไหร่นะ
1: ค่ะแล้วคืนนี้จะได้รับอานิสงส์ฝนฟ้าอย่างไรบ้างคะ
2: คืนนี้น่าจะไม่ได้รับเท่าไหร่นะครับฝนกรุงเทพส่วนใหญ่ยังเป็นช่วงบ่ายเย็นอยู่นะครับ
1: อ๋อได้ค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลในเช้าวันนี้ค่ะคุณสุรจิตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: มีผู้โชคดีที่ได้รับกระเป๋าจากศูนย์หนังสือจุฬาเมื่อวานนี้2รางวัล2ท่านนะคะตอบถูกเยอะเลยค่ะมารอบนี้เพราะของรางวัลมี2รางวัลนะคะคำตอบคือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะที่พูดเรื่องอัตราเงินเดือนพนักงานของรัฐระดับวุฒิปริญญาเอกสูงสุดนะคะผู้ตอบถูกและโชคดีด้วยมี2ท่านท่านแรกอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะนั่นคือคุณทัศนะหัตถการกุลนะคะคุณทัศนะบอกว่าผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านสื่อสารได้ดีสมกับเป็นมืออาชีพแหมขอบคุณค่ะเป็นคนทำงานทั่วไปนี่เลยค่ะสมกับเป็นมืออาชีพนี่ท่านบอกก็กรุณาเรามากแล้วบอกว่ารายการมีสาระนะคะขอชื่นชมและติดตามต่อไปรวมถึงจะแนะนำให้ผู้อื่นได้ฟังรายการด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านที่สองอยู่ที่เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะคะนั่นคือคุณนิชาพัฒน์ก่อพัฒนาชัยเจริญนะคะคุณนิชาพัฒน์นี่ได้ของรางวัลเป็นประจำเลยค่ะเป็นประจำห่างๆนะคะโดยบอกว่าติดตามรายการมาเจาะข่าวเช้านี้มานานมากแล้วค่ะแล้วก็ได้ทราบความสำคัญของวันนี้ทุกวันเลยที่ดร.นิตินันท์รายงานนี่นะคะก่อนที่จะได้ฟังข่าวแล้วก็ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกด้วยได้รับความรู้หลากหลายขอบคุณเช่นกันนะคะขอแสดงความยินดีด้วยและเราจะรีบจัดส่งของรางวัลไปให้ค่ะซึ่งแล้วก็บอกว่ามีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากนะคะเขียนส่งท้ายมาแบบนี้ขอบคุณมากค่ะนะคะไปต่อที่ข่าวกีฬาส่งท้ายช่วงแรกค่ะ
0: ครับเริ่มกันที่กอล์ฟครับจีโน่อาทยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวมือสองของโลกเปิดใจครับหลังจากคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการพอร์แลนด์คลาสสิก2026ยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความทรงจำพร้อมกับย้ำว่าทุกความสำเร็จคือผลงานจากการพัฒนาตัวเองและการก้าวข้ามความกดดันในแต่ละวันเธอบอกว่าทุกถ้วยรางวัลและทุกชัยชนะมีความหมายกับจีนมากแต่ยิ่งเราประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องพยายามมากขึ้นเท่านั้นการแข่งขันกอล์ฟไม่มีวันไหนที่ไม่ท้าทายไม่ว่าจะมั่นใจหรือไม่ขอแค่เราทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุดและเอาชนะตัวเองในทุกๆวันได้จีนก็พอใจตัวเองแล้วนะครับเป็นความรู้สึกของจีนนะครับส่วน วอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตอนนี้ออกเดินทาง

0: ังสู่เมืองเทียนจินประเทศจีนครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่าง 21-30 สิงหาคมนี้ครับโดยมีเป้าหมายป้องกันแชมป์ทวีปพร้อมกับลุ้นคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิก2028ที่ลอสแอนเจลิสนะครับส่วนแบดมินตันครับแบดมินตันรายการใหญ่ในครับนักกีฬาแบดมินตันไทยประเดิมสนามศึก BWF World Championship 2026หรือศึกชิงแชมป์โลกที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียครับเข้มข้นทีเดียวไฮไลท์ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุภนิดาเกตทองครับโชว์ฟอร์มเก่งพลิกแซงเอาชนะเพื่อนร่วมชาติครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์ไปแบบสุดระทึก2-1เกมครับพร้อมด้วยคู่ผสมหญิงคู่ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จเหมือนกันครับ
1: ค่ะติดตามชมติดตามเชียร์กีฬาหลากหลายประเภทนะคะวันนี้ขอบคุณดร.นิตินันท์พันธวีสำหรับข้อมูลข่าวสารในเช้าวันนี้พรุ่งนี้พบกันนะคะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามความยากลำบากในการเปิดปฏิบัติการล่อซื้อจนจับเล่าตาได้เมื่อปี2559มาจนถึงวันนี้เล่าตาเดินกลับบ้านมีการรับขวัญกันที่เชียงใหม่บ้านเล่าตานู่นเลยค่ะแม่อายเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องข้อเสนอหลายด้านในการบริหารโทษของผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นอย่างไรวันนี้อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะพลตำรวจโทเรวัตรกลิ่นเกษรจะมาคุยกับเราในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกวันนี้ค่ะ
2: คุณกำลังอยู่กับเจาะข่าวเช้านี้โดยดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
3: ไม่ว่าคุณจะเดินจะลุกจะนั่งหรือปั่นจักรยานขึ้นรถเมล์ลงเรือเต้นรำแต่แบบข้าววิ่งจ็อกกิ้งสักผ้าตีลังกาแอโรบิกอุ้มลูกเดินขึ้นบันไดไปหาเพื่อนเดินไปตลาดไปเที่ยวกับบ้านนี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับคุณขยับได้ทุกที่สุขภาพดีได้ทุกเวลาติดตามฟังรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพทุกวันเสาร์อาทิตย์15:55 น.ถึง16:00 น.โดยศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
5: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
4: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90
6: พาไปดูเป็นการ
4: จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้ง
5: ขอแค่ได้คิดถึง
4: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง
5: เป็นคนที่รักเธอ
7: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬาเรดิโอ Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอ Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬาเรดิโอ Plus
2: ครอบครัวผมชอบร้องเพลงครับจำได้ว่าเคยร้องเพลงครั้งแรกกับพ่อบนรถส่วนแม่ก็ที่งานโรงเรียนพี่สาวกับผมก็ร้องเพลงด้วยกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวผมทุกคนเราร้องเพลงด้วยกันบ่อยครับแต่มีอยู่เพลงหนึ่งที่เราไม่เคยร้องด้วยกันเลยเพลงชาติไทยยังไงล่ะครับจะมีสักกี่ครั้งที่เราครอบครัวคนไทยจะได้ร้องเพลงชาติไทยด้วยกัน
3: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนในรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกกับดร.ธีรารัตน์พันธวี
4: กลับเข้ามาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการเจาะข่าวเช้านี้ช่วงวิเคราะห์เจาะลึกนะคะวันนี้เราจะได้คุยกันเรื่องราวของ

0: การที่เราได้เห็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่บางคนก็เรียกราชาขออนุญาตไม่เรียกนะคะผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงนะคะและถูกจำคุกในเรือนจำกลางบางขวางมาประมาณตั้งแต่ถูกควบคุมตัวเนี่ยรวม9ปีเศษนะคะแต่โทษที่ถูกพิพากษาคือจำคุกตลอดชีวิตปฏิบัติการการจับกลุ่มล่อซื้อเหล้าตามีตั้งแต่ปี2559ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่รายนี้นะคะในสมัยที่ท่านพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรทำหน้าที่อยู่วันนี้ค่ะเราจะได้คุยกับท่านอดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะอดีตผู้บัญชาการบช.ปส.พลตำรวจโทเรวัตอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วค่ะท่านผู้บัญชาการเรวัตสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด็อกเตอร์ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะเรื่องราวของผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่รายนี้ในเล่าตาคนนี้ค่ะวัย86ปีที่เดินออกจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อ14สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับการอภัยโทษ6ครั้งจากการติดคุกมาตั้งแต่ปี2563ปีแรก63อภัยโทษ2ครั้ง64อภัยโทษอีก2ครั้ง68 1ครั้งและ69หนึ่งครั้งจนได้รับการปล่อยตัวเพราะอยู่เกินและอายุ86รวมถึงอายุเวลาจำคุกที่เหลืออยู่ไม่เกิน3ปีนะคะเงื่อนไขเหล่านี้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงมาต่อเนื่องหลังจากมีข้อวิพากษ์วิจารณ์วันนี้จึงได้เรียนเชิญท่านอดีตผู้บัญชาการที่ทำงานหนักในช่วงปี2559เล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะว่าตอนที่ทราบว่าเล่าตาออกจากคุกท่านทราบล่วงหน้าไหมท่านรู้สึกอย่างไรคะ
1: ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะออกมาเร็วอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราติดตามผลคดีเนี่ยจนกระทั่งคำพิพากษาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลฎีกาและศาลฎีกานะคร
0: ับ
1: เล่าตาถูกเขารับสารภาพนะครับถูกจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้จำคุกตลอดชีวิตเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะติดจริงๆแค่8ปีผมอยากจะชี้แจงพี่น้องประชาชนและเด็กๆเยาวชนนะครับอย
0: ่
1: าไปอ้างเลยนะครับว่าได้รับการพระราชทานอภัยโทษนะครับ
0: อย่าอ้างใช่ไหมคะ
1: จะเป็นการแอบอ้างมากกว่านะครับจะเป็นการแอบอ้างมากกว่าจริงอยู่ครับหลักเกณฑ์การขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยคนที่ทำเรื่องเสนอขึ้นไปคือกรมราชทัณฑ์
0: ค่ะ
1: นะครับคือกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วในวาระสำคัญต่างๆเนี่ยมันจะมีบุคคลที่เข้าเกณฑ์นะครับเพราะนั้นเนี่ยพอจะมาชี้แจงเพื่อให้ครอบคลุมข้อผิดพลาดข้อบกพร่องของตัวเองอย่างเนี้ยนะครับทุกคนจะไม่กล้าพูดถึงว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาได้รับพระราชทานอภัยโทษ
0: ค่ะ
1: ปัญหาจริงๆมันต้องอยู่ที่หลักเกณฑ์ของกรมราชทัณฑ์ครับว
0: ่
1: าคนร้ายที่กระทำผิดซ้ำเช่นข่มขืนแล้วฆ่าเด็กนะครับแล้วมากระทำผิดซ้ำข่มขืนแล้วฆ่าเด็กอย่างนี้ต้องตัดออกจากหลักเกณฑ์ที่จะขอเสนอนะครับหรือคดียาเสพติดรายใหญ่ไม่ใช่พวกเสพแล้วก็ไปซื้อมาแล้วก็มาแบ่งเพื่อนอันนี้ถือว่าเป็นรายเล็กหร
0: ือ
1: ผู้ค้ารายกลางแต่ถ้ารายใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าพ่อแล้วนะครับประโยชน์เขาจะสูงมากอิทธิพลการเงินจะสูงมากอย่างนี้ต้องตัดออกจากหลักเกณฑ์การเสนอขึ้นไปนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็กรณีที่เล่าตาออกมาได้เนี่ยนะครับจากคำชี้แจงเนี่ยเขาบอกว่าเล่าตาเนี่ยได้เกณฑ์70ปีเกณฑ์70ปีเนี่ยมันคิดกันสมัยตอนช่วงโควิดครับตอนนั้นเนี่ยผมราชทัณฑ์ก็มีปัญหานักโทษล้นคุกมากนะครับ
0: ค่ะ
1: นักโทษล้นคุกมากเก่งเขารับจริงๆได้สัก 200,000 แต่นักโทษจริงๆที่เราจับเข้าไปเนี่ยประมาณ 400,000 มันก็แออัดมันก็จะมีสภาพผู้ป่วยติดเตียงผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยนะครับเขาก็คิดว่าไอ้พวกป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ลดให้มันไปเถอะมันจะได้ออกไประบายนักโทษออกไปนะครับ
0: ค่ะ
1: และเกณฑ์เนี้ยนะครับหลังจากหมดภาระโควิดแล้วเราก็ยกเลิกเกณฑ์70ปีแต่ก็มีการมาคิดกันใหม่นะครับมาย้อนคิดกันใหม่นะครับปัญหาที่มาย้อนคิดเรื่อง70ปีคือเรื่องนักโทษล้นคุกนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่ารัฐบาลเองเนี่ย

0: การที่จะมีนักโทษแต่ละคนได้คือเขาต้องกระทำความผิดใช่ไหมครับตำรวจก็ไปจับไปจับไม่ใช่ส่งคุกเลยนะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของอัยการว่าเขาทำผิดจริงไหมผ่านการพิจารณาของศาลชั้นต้นชั้นอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับ
1: ค่ะ
0: ถึงสามศาลในเมื่อเขาอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นภาระสังคมจำเป็นจะต้องจับกุมไปคุมขังที่เรือนจำเนี่ยทำไมรัฐบาลไม่ขยายเรือนจำล่ะครับนะครับสถานที่ราชพัสดุสถานที่ว่างเปล่าประเทศไทยมีเยอะแย
1: ะ
0: เราไม่ทำถนนไม่ซ่อมถนนสักเส้นหนึ่งก็สร้างเรือนจำได้อีกเยอะเลยนะคร
1: ับ ทำไมเลือกที่จะให้ผู้ทำผิดออกมาสู่สังคมถูกไหมฮะ
0: มันผู้ทำผิดออกมาสู่สังคมเอายกกรณีปัจจุบันของคุณเล่าตาเนี่ย
1: ครับ
0: ซึ่งปกติคนเราเนี่ยนะครับแม้แต่ว่าอาชญากรใหญ่ๆพวกฆาตกรโรคจิตนะครับพอออกมาเขาจะสำนึกอาการสำนึกของเขาเนี่ยคือเขาจะบวชครับส่วนใหญ่นะครับจะขอบวชนะครับบวชเพื่อตรึกตรองความผิดพลาดในชีวิตที่ผ่านมาแต่กรณีของเล่าตานี่นะครับกลับไปพี่น้องยกขบวนญาติพี่น้องลูกน้องยกขบวนมารับกันพอกลับไปก็แสดงความยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับนะครับวันนี้จะมีการจัดพิธีเลี้ยงรับขวัญ นะครับ
1: ใช่
0: ถึงกับขนาดขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปอารักขาความปลอดภัยสภ.แม่อายขอกำลังตำรวจตะเวนชายแดนไปเสริมผมว่ามันผิดเพี้ยนไปใหญ่แล้วนะครับ
1: ค่ะค่ะเข้าใจเลย
0: ถ้าเกิดว่าคนกระทำความผิดออกจากคุกมาและจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และขอตำรวจไปยืนเป็นรปภ.ท่านว่ามันเหมาะไหมครับท่านว่ามันเหมาะไหมครับ
1: ต้องดูว่าวันนี้ภาพแบบนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะ
0: วันนี้จะขอกำลังแล้วครับนะครับตอนนี้ต้องมองว่าเล่าตาเนี่ยในอดีตก่อนนะครับประวัติของเล่าตาเขาเป็นนักรบนะครับกองพลอินพ่อเนี่ยนะครับเขาเป็นมือขวาของราชายาเสพติดโลกคือขุนสาสารัตเนี่ยขึ้นบัญชีว่าเป็นราชายาเสพติดโลกนะครับเล่าตาเป็นมือขวาและเล่าตาไม่ใช่ว่าคนไม่มีศักยภาพเล่าตาเป็นทหารนะครับของจีนพ่อเขามาลบเคยมาลบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่เขาพ้อผู้อิล่องก้านะครับจนมียศเป็นถึงพลตรีแล้วก็เป็นผู้นำจิตวิญญาณเข้าใจคำว่าผู้นำจิตวิญญาณไหมครับคนเผ่าเขานะครับชาวม้งเขาจะเคารพนับถือนะครับแล้วตัวเขาเนี่ยกว่าจะทำการจับกลุ่มได้เนี่ยยากมากใช้คำว่ายากมากครับเขาใช้ความพยายามกันมาเป็น20ปีแล้วนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอดีตตั้งแต่สมัยท่านพลเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์
1: ค่ะ
0: ครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งสมัยนั้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับท่านก็หาทางจับกลุ่มนะครับแต่ว่าเล่าตาเนี่ยเขาจะไม่สัมผัสของคำว่าไม่สัมผัสของนี่ก็คือเขาค้าขายถ้าเปรียบเทียบจุฬาก็เหมือนเป็นอะไรเป็นอธิการนะครับคนจะเสนอเรื่องมาว่าจะอนุมัติเรื่องนี้จะอนุมัติมันก็ระดับลูกน้องเขาลิ้วล้อเจ้าหน้าที่ธุรการเสนอมาแค่ผู้อำนวยการหรือเสนอมาแค่คณะบดีอธิการก็แค่พยักหน้าไม่ต้องลงนามเห็นชอบแล้วครับว่าโอเคอ่านได้
1: เหมือนเล่าตาก็ไม่สัมผัส
0: จับได้แต่ลูกน้องเขาแล้วก็ตอนไปล่อซื้อจับเนี่ยตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพอเขารู้ตัวว่าตำรวจนะเขาก็ยิงสู้เลยครับย
1: ิ
0: งสู้พวกนี้เขามีอาวุธสงครามเยอะนะครับมีอาวุธสงครามเยอะแม้แต่ตัวเล่าตาเนี่ยสมัยที่พลเอกเกียวพันจับเนี่ยถูกจับในเรือนจำไอ้ลูกน้องเขาไปเยี่ยมนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ด็อกเตอร์มนตรีเป็นผู้บัญชาการเรือนจำบางขวางอยู่นะครับเขาส่งภาษาม้งกันแล้วก็มาแปลนะครับเล่าตายังสั่งการเลยนะครับว่าไอ้คนที่ซื้อยาไปแล้วเบี้ยวไม่ส่งค่ายาให้ส่งมือปืนไปจัดการท่านว่าเขามีอิทธิพลไหมล่ะนะครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: เขามีอิทธิพลตอนนี้คนก็มองว่าโอ้ยเขาแก่แล้วสภาพแก่85 ปีเนี่ยนะครับคุณลุงบุญช่วยเนี่ยอายุ88ปีแล้วยังเดินขึ้นภูกระดึงตอนเช้าแล้วก็เดินลงได้เลยนะครับ เขามีสภาพร่างกายแข็งแรงแต่เขาแซงทำป่วยเพื่อจะได้เข้าหลักเกณฑ์ว่า70ปีป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได
1: ้
0: แต่พอออกไปบ้านแล้วทำไมเขาเดินได้ล่ะนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ต้องฝากกรมราชทัณฑ์ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับว่าหลักเกณฑ์อะไรที่มันจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนที่มันไม่ดีออกไปแล้วจะเป็นภาระสังคมเนี่ยนะครับท่านยกเลิกเสียครับนะครับ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้บัญชาการคะ
0: แล้วก็อีกอันหนึ่งการออกไปเนี่ยอย่าให้เขาออกไปแบบปลิวไปเลยนะครับในเมื่อโทษจำคุกตลอดชีวิตถ้าเกิดว่าคุณบอกว่านักโทษล้นคุกเหลือเกินจำเป็นต้องให้เขาออกไปคุณต้องทิ้งติ่งเขาไว้สิครับว่าออกไปจะต้องมารายงานตัวต่อไปอีก10ปีนะครับถ้าเกิดคุณผิดเงื่อนไขหรือไปทำตัวกลางหรือไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดมันยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้จะได้กลับมาขังคุกได้แบบเดิมโดยไม่ต้องไปหาทางจับล่อซื้อกันอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมไม่อยากคือถ้าเกิดว่าคนเขากลับตัวกลับใจได้ก็มีเยอะนะครับก
1: ็
0: มีเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าด็อกเตอร์ก็เรียนมาสูงถ้าเรียนทางด้านอาชญาวิทยาเนี่ยนะครับจะต้องจำว่าอาชญากรอาชีพเนี่ยคือคนที่แก้ไขนิสัยไม่ได้นะครับอาชญากรอาชีพไม่ใช่ไปฆ่าไปแกงนะคนค้ายาเสพติดคนกระทำความผิดซ้ำเนี่ยทั้งสองทั้งสามเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอาชญากรอาชีพนะครับมันแก้ไขไม่ได้กรมราชทัณฑ์ควรจะแทนที่จะหาทางลดโทษระบายคุกเนี่ยก็ทิ้งติ่งเข้าไว้สิครับว่าคุณออกไปอยู่ข้างนอกจะไม่ติดกำไร EM ก็ได้มันรำคาญแล้วติดมันก็ไม่ค่อยได้ผลอะไรเท่าไหร่นะครับ
1: ค่ะ
0: ติดอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่แต่คุณต้องมารายงานตัวกับเจ้าพนักงานของรัฐทุกเดือนถ้าไม่มารายงานตัวเนี่ยจะถือว่าคุณผิดเงื่อนไขจะออกหมายจับและเอามาคุมขังแบบเดิม
1: ค่ะท่านผู้บัญชาการค่ะขออนุญาต
0: ออกไปแล้วก็ไม่กล้ากระทำความผิดครับ
1: ได้เข้าใจค่ะเข้าใจประเด็นถามนิดนึงปฏิบัติการในสมัยนั้นไม่มีใครพูดได้ดีเท่ากับท่านเรวัชเนี่ยนะคะความยากลำบากและคดียาเสพติดมันร้ายแรงควรจะสร้างความตระหนักในแง่ของเราจะต้องให้คดีนี้เป็นคดีที่ไม่ใช่คือมันจะต้องมีความผิดอย่างน้อยที่สุดขั้นต่ำที่จะต้องจำคุกไม่ต่ำกว่าเช่นไม่ต่ำกว่า25ปีถ้าเป็นคดีค้ายาเสพติดคดีอุกชะกันฆาตกรโหดเหี้ยมหรือข่มขืนแล้วฆ่าเหล่านี้เป็นต้นมันควรจะมีโทษขั้นต่ำหรือไม่กับคดีร้ายแรงแบบนี้คะ
0: คดีร้ายแรงแบบนี้กฎหมายเขียนไว้ใช้ได้แล้วโทษถึงประหารชีวิตถ้ารับสารภาพนะครับศาลท่านก็จะเมตตาให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ขั้นตอนมันไปบิดเบี้ยวตรงกรมราชทัณฑ์สิครับ
1: ค่ะ
0: บิดเบี้ยวตรงกรมราชทัณฑ์ศาลประหารชีวิตทุกวันเนี้ยมีกี่ร้อยคนเป็นพันคนศาลที่พิพากษาประหารชีวิตแล้วแต่ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังไม่ได้เอาไปประหารนะครับเอาไปขังรอเขาไว้อย่างนั้นแหละครับนะครับเขาก็มีสาเหตุนะครับกรมราชทัณฑ์เขามีสาเหตุเนื่องจากต่างชาติและนักสิทธิมนุษยชนเรียกร้องว่าทำไมต้องฆ่าต้องแกงกันทำไมเป็นบ้านเมืองโหดร้ายควรจะยกเลิกโทษประหารชีวิตได้แล้วในเมื่อกฎหมายเรานะครับออกมาแล้วว่าประหารชีวิตศาลท่านก็พิพากษาไปแล้วนะครับถึง3ศาลว่าประหารชีวิตม
1: ัน
0: ก็ต้องประหารชีวิตสิครับเพราะนั้นคนไม่เกรงกลัวนะครับคนไม่เกรงกลัวจะติดคุกนะศาลพิพากษาจำคุกนะเป็นพันปีหมื่นปีติดจริงๆไม่กี่ปี7ปี8ปีออกมาแล้ว
1: กลายเป็นว่าคำพ
0: ิ
1: พากษา
0: ใช่
1: กลายเป็นว่าคำพิพากษาของศาลความหมายจะลดลงอำนาจการกำหนดว่าคนคนนั้นควรจะได้รับโทษมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนานเพียงใดกลายเป็นว่าไปอยู่ที่กรมราชทัณฑ์ถูกไหมคะกลายเป็นว่าไปอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มกลัดกระดุมเม็ดแรกอีกสักครั้งเนี่ยเริ่มจากไหนนโยบายหรือแก้พระราชกฤษฎีกาพระราชทัณฑ์อภัยโทษหรือจะแก้กฎระเบียบในกรมราชทัณฑ์หรือไปดูคณะกรรมการพิจารณาที่ใช้ดุลพินิจว่าจะเสนอใครขึ้นสู่การอภัยโทษเหล่านี้เป็นต้นแก้ตรงไหนก่อนดีคะสัก 2-3 นาทีสุดท้ายค่ะ
0: ตอนนี้นะเอาถ้าแก้ก็แก้กันซะตอนนี้เลยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะครับซึ่ง คนปัจจุบันเนี่ยคนตำรวจโทรัตพลเนี่ยนะครับก็ถือว่ากระดึ๋งกระดังทำงานดีผลงานดี

0: นะครับท่านก็สั่งการให้กรมราชทัณฑ์เนี่ยหรือระเบียบเต้ไอ้ที่มันเขียนกันมาเนี่ยนะครับหรือระเบียบเต้นะครับอยู่ที่กรมราชทัณฑ์แต่ปัญหาก็คือนักโทษเนี่ยเขาล้นคุกรัฐบาลก็ต้องเพิ่มงบประมาณให้สร้างเรือนจำเพิ่มขยายเรือนจำให้เขาเพิ่มจำนวนผู้คุมนะครับเพิ่มจำนวนผู้คุมให้เขานะครับมันต้องรัฐบาลกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งผมคิดว่าเขาทำได้ท่านนายกอนุทินก็ไม่น่าจะขัดข้องนะผมดูเนี่ยท่านนายกอนุทินก็คงจะสนับสนุนเขาก็ไม่อยากไม่มีใครอยากปล่อยให้หยาดกรออกมาหรอกครับปัญหาที่กรมราชทัณฑ์อ้างอย่างเดียวคือนักโทษล้นคุกนะครับถึงก็ต้องมีเรือนจำกว้างๆให้มันเพียงพอที่จะรับรองนักโทษให้เขาเพ
1: ิ่
0: มจำนวนเจ้าหน้าที่จำนวนเจ้าหน้าที่ก็มันต้องไว้สอบคนที่จะไปเป็นผู้คุมได้มันต้องคนแข็งแรงคนที่พร้อมที่จะต่อสู้ได้นะครับเอาทหารเกณฑ์ที่จบออกมานี่แหละครับนะครับทหารเกณฑ์ที่มันครบหลักเกณฑ์เนี่ยนะครับรับสมัครขอกอพอเป็นพิเศษนะครับร
1: ับ
0: สมัครไปเป็นผู้คุมมันจะดีกว่าพวกน้องๆที่เรียนจบมาปกติธรรมดาแล้วไปเป็นผู้คุม
1: ค
0: ่ะไอ้ข้างในมันเสือสิงก็ทิ้งแล้วทั้งนั้นเดี๋ยวมันจะตบผู้คุมเอาประท้วงเอาแทงเอานะครับ
1: ท่านผู้บัญชาการค่ะท่านผู้บัญชาการเคยพูดว่ามันอาจมีปัจจัยแฝงในเรือนจำความหมายคืออะไรคะ
0: ปัจจัยแฝงนี่คือมันใช้เงินวิ่งเต้นกันเนี่ย
1: มันมีจริงไหมคะ
0: ใช้เงินวิ่งเต้นนะครับใช้เงินวิ่งเต้นนะครับเพื่อจะเลื่อนชั้นนะครับเพ
1: ื่
0: อจะเลื่อนชั้นนะอันนี้ผมไม่มีพยานหลักฐานผมไม่อยากไปกล่าวหาหน่วยงานอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ท่านก็ไปดูเอาเองนะครับว่าทำไมเล่าตาเขาทำความดีอะไร
1: ค่ะ
0: เขาทำความดีอะไรเขาถึงได้เลื่อนชั้นจากนักโทษชั้นเลวเลวเลวมากเลวปานกลางดี
1: ดีมากดีเยี่ยม
0: แล้วมาเป็นดีเยี่ยมเขาทำความดีอะไรนักโทษก็คือปกติธรรมดาเหมือนกันทุกคนครับปกตินะครับเช้ามาก็ต้องตื่นตามเวลาแล้วก็นอนเขาไม่ได้ไปทำความดีอะไรถามว่าพอมีโครงการของกรมราชทัณฑ์เขานะครับเช่นโครงการอ้างว่าคุณต้องเรียนนี้น
1: ะ
0: ต้องสวดมนต์นะต้องเข้าโครงการร้องเพลงชาติไทยนะและเลื่อนชั้นผมว่าม
1: ันไม่น่าพอใช่ไหมคะ
0: มันไม่ควรจะเลื่อนชั้นให้เขาผมว
1: ่
0: ามันไม่ควรจะเลื่อนชั้นให้เขาเขาไม่ได้ทำความดีแต่ถ้าเขาทำความดีทุกคนอยู่ในนั้นจะเป็นเสือสิงกับทิ้งแรกจะทำตัวเรียบร้อยหมดจะทำตัวเรียบร้อยหมดนะครับตอนนี้การเลื่อนชั้นเราไม่รู้ผมใช้คำว่ามีปัจจัยแฝงเนี่ยนะครับอาจจะมีการใช้เงินทองวิ่งเต้นกันหรือเปล่าเพื่อให้เลื่อนชั้นนักโทษการเลื่อนชั้นนักโทษเนี่ยมันจะได้ลดโทษเยอะขึ้นเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเป็นนักโทษชั้นเลวนะครับมันก็ไม่ได้ลดโทษแต่ถ้าเป็นชั้นดี
1: ม
0: ัน
1: จะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ
0: จะได้ลดโทษเยอะ
1: ใช่ค่ะท่านผู้บัญชาการขาเหลือเวลานิดเดียวขออนุญาตส่งท้ายสักครึ่งนาทีว่าสังคมควรสะท้อนเรื่องนี้อย่างไรเป็นบทเรียนอย่างไรสั้นๆค่ะ
0: ก็เอาว่าเราต้องช่วยกันนะมันแบ่งหน้าที่กันทำนะตำรวจก็ทำหน้าที่อัยการก็ทำหน้าที่ศาลก็ทำหน้าที
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ราชทัณฑ์ก็ทำหน้าที่นะครับถ้าทุกคนช่วยกันโดยเหตุประโยชน์ของประเทศชาติและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับผมไม่อยากไปวิพากษ์วิจารณ์หน่วยงานอื่นนะครับนะฮะทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันแก้ไขนะครับ
1: ได้ค่ะนี่คือข้อมูลเบื้องต้นมีโอกาสคงได้สนทนากับท่านอีกพลตำรวจโทเรวัชกลิ่นเกษรผู้นำปฏิบัติการเมื่อปี2559นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านมากขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับเราสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับดร.ครับ
1: ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้คุณลลดาและคุณวิรัตดูแลรายการขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะพรุ่งนี้พบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สถานการณ์เด็ดประเด็นร้อนส่งถึงคุณก่อนใครในเจาะข่าวเช้านี้กับดร.ธีรารัตน์พันธวีจันทร์ถึงศุกร์ 6:00 น.ทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย